0: ก็ดีนะครับ
1: ค่ะ
0: นิดนึงแต่ก็เสียนิดนึง
1: คือหลักๆมันต้องไม่บางสายตาแหละมั้งคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าซึ่งถ้าหากว่าป้ายไหนแบบไม่ถูกต้องไปบางสายอันนี้แจ้งได้นะแจ้งทางเขตได้แจ้งจสรก็ได้หรือประสานเขตให
0: ้ แล้วก็ฝากบอกนิดนึงเวลามาวิ่งออกกำลังกายข้างสวนจิต
1: ค่ะ
0: จอดรถกันคุณทามมีมารยาทกันนิดนึงนี่ผมก็เดินอยู่ข้างสวนจิตรดานะครับ
1: ค่ะ
0: จะวิ่งไม่ไหวแล้วแก
1: ่ควันน่าจะเยอะด้วยไหมอ่ะ
0: ควันเหรอครับไม่มีนะ
1: รถหมายถึงว่ารถแล้วก
0: ็อ๋อไม่มีครับโอ้โหวันนี้โลก
1: อ๋อค่ะ
0: กทม.หายใจสดชื่น
1: ค่ะ
0: เราต้องใช้คำนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเป็นเด็กกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: โดยกำเนิด
1: ค่ะ
0: ยิ่งวันไหนเราเดินเราออกกำลังกายแล้วหายใจสดชื่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะรู้สึกดีมากเลย
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ในถนนสวรรค์พะโลก
1: ค่ะ
0: เพื่อจะมีใช้การได้ดี
1: ค่ะ
0: แต่ขอรบกฎกันนิดนึงจะกลับรถอะไรดูในพื้นที
1: ่ค่ะ
0: บางทีถนนสองเลน
1: อ
0: ่ะเขากลับรถแล้วโหกลับไม่พ้นน่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: อากันอยู่อย่างนั้นแล้วขยับขยับไปแบบแล้วเช็ดมือมาอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: อย่างเมื่อกี้ผมก็เจอคุณภรรยาผมคนใจเย็นมากเลยนะพี่ตุ้ยเปิดบาทกู้ภัยเลยโวยเลยบอกแป๊บนึงนะสี่รอบอะครับเขาขยับขยับกลัวรถตลอดแต่เขาไม่กลัวคนอื่นที่จอดรถใช้น้ำมันใช้ฟอสซิลอย่างเงี้ย
1: ค่ะก็ฝากไว้นะเรื่องนี้นะคะเรื่องของจราจรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวรลบ
0: ครับแล้วก็คุณวีนาครับ
1: ค่ะ
0: ทาง FM ยังใช้ไม่ได้นะคะ
1: ใช่ๆค่ะกำลังแก้ไขกันอยู่ค่ะ
0: จ้า
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวรลบสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

0: รอตัวแล้วนะคะสำหรับทางด้านถนนราชปรารภนะคะจากทางดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำนะคะที่ติดละนะคะในขณะนี้คุณดนัยอยู่ที่ขนส่งสายใต้คุณดนัยสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณดนัยมาใหม่นะคะอยู่ขนส่งสายใต้เป็นไงกันบ้างนะคะรถราเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูกันต่อค่ะทางด้านของถนนราชปรารภนะคะจากทางดินแดงเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางนิคมมักกะสันนะคะการจราจรก็จะเริ่มช้าเลยนะคะมุ่งหน้ามาทางนิคมมักกะสันนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนคุณดนัยอยู่ขนส่งสายใต้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะการจราจร
1: โล่งครับทั้งสองฝั่งเลยคร
0: ับ อ๋ออันนี้เป็นบรมราชชนนีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: เป็นสายใต้ใหม
0: ่ค่ะ
1: ทางบางใหญ่ก็โล่งเหมือนกันครับ
0: ใช้การได้แบบดีมากรถน้อยมาก
1: แต่นี้สัญญาณเบานิดนึงคร
0: ับอ๋อเดี๋ยวฉันจะตะโกนให้มากกว่านี
1: ้
0: ค่ะอากาศสภาพอากาศเป็นไงบ้างคะแถวนั้น
1: แดดออกแล้วครับผม
0: แดดแรงเลยนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่องศาคุณนายมีตัววัดไหมคะว่า
1: ก็29ครับ
0: โหร้อนมากเลยเนาะ
1: คร
0: ับ ก็ช่วงบ่ายค่ะโอกาสเกิดฝนนะคะช่วงเช้าก็จะร้อนแบบนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะคุณนายค่ะ
1: ครับขอบคุณค
0: ่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะที่รายงานกันเข้ามานะคะส่วนท่านที่ฟังทางจสร้อยนะคะทางวิทยุนะคะ FM 100เสียงเบาใช่ไหมที่จะตะโกนจะเร่งเสียงแต่ถ้าเร่งมากเดี๋ยวเสียงมันจะแตกค่ะนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เทคนิคก็อยู่ในระหว่างที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่สัญญาณได้ขาดหายไปนะคะก็หลายชั่วโมงอยู่ค่ะตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่าจุดไหนยังแบบเสียงแบบยังแผ่วๆอยู่นะคะก็แจ้งเข้ามาได้นะคะจะได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปนะคะเบอร์จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะย้ำกันกรณีอุบัติเหตุนะคะทั้งทางด้านพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะที่คุณศักชาคุณศักได้แจ้งไว้ตลาดไทยมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับคลองหลวงค่ะบริเวณตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะตรงหน้า PTT Station ค่ะเก๋งกับปิกอัพที่เป็นคอกนะคะกระบะคอกชนกันแล้วก็คันกระบะนั้นพลิกหงายท้องค่ะขวางอยู่ในช่องขวาของช่องทางหลักค่ะจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะจสร้อยประสานงานกับทางสภ.คลองหลวงให้แล้วค่ะการจราจรในขณะนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนทางด้านของพุทธสาครนะคะในฝั่งขาเข้าที่คุณสุทธิชัยได้แจ้งไว้ช่วงของต่างระดับคลองมะเดื่อมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมตัดกับสาย4ตรงไฟแดงหน้าคลังสินค้า VRS กระทุ่มแบนจักรยานยนต์2คันชนกันขวาง2ช่องทางซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่นะคะมีรถพยาบาลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ค่ะการจราจรยังคงชะลอตัวนะคะยังไงท่านใดที่ตามมาในจุดนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะว่าณตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคนเจ็บเรียบร้อยแล้วก็นำส่งนะคะเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็เพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะสำหรับในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สภาพการจราจรนะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะบอกไปทางราชปรารภก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเชื้อเชยค่ะนะคะแต่ช่วงของดินแดงเข้ามามุ่งหน้ามาทางนิคมมักกะสันเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะผ่านทางด้านจัตุรทิศผ่านทางนิคมมักกะสันมาเนี่ยการจราจรถึงจะดีขึ้นนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะจากทางประตูน้ำนะคะออกไปทางนิคมมักกะสันค่ะการจราจรก็จะมีชะลอตัวตรงนิคมมักกะสันนะคะเพราะว่าช่องทางก็เหลือประมาณสักช่องกว่าๆนะคะทำให้แบบติดมากๆเหมือนเดิมค่ะนะคะขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นๆกันนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะยาวๆกันเลยค่ะนะคะจากทางยมราชมาเอาจากนี้ดีกว่าจากทางด้านของแยกนางเลิ้งนะคะจากแยก ถนนนครสวรรค์นะคะมุ่งหน้ามาทางแยกนางเลิ้งค่ะนะคะการจราจรไม่มีปัญหานะคะก็จะมีรอสัญญาณไฟกันนะคะผ่านเข้ามามุ่งหน้ามาทางถนนพิษณุโลกค่ะ

0: ต่อเนื่องมาที่ยมราชนะคะการจราจรยังใช้การกันได้ดีทีเดียวเลยนะคะจากยมราชค่ะนะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้านะคะตรงช่วงของแยกราชเทวีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าค่ะก็จะมีรอสัญญาณไฟกันบ้างนะคะตรงแยกราชเทวีค่ะผ่านทางแยกราชเทวีนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกประตูน้ำนะคะการจราจรก็จะมีรอสัญญาณไฟกันบ้างนิดหน่อยนะคะพูดถึงตรงแยกประตูน้ำนะคะหลังจากที่ได้ปิดสะพานลอยข้ามแยกประตูน้ำไปนะคะจากที่ตั้งแต่เริ่มปิดมาตอนแรกก็กังวลใจกันนะว่าปิดสะพานลอยข้ามแยกประตูน้ำเนี่ยใช้ได้แต่พื้นราบเนี่ยจะทำให้เป็นปัญหาการจราจรนะคะแต่ที่ว่าด้วยฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์นะคะทุกคนเนี่ยทราบข้อมูลข่าวสารที่ต่างคนต่างแชร์กันไปนะคะก็เลยทำให้ตรงแยกประตูน้ำเนี่ยมันไม่ติดมากเท่าที่คาดเอาไว้นะคะคือดีกว่าที่คิดเลยนะคะก็คนก็จะเลี่ยงเส้นทางกันนะคะเพราะว่าอาจจะขู่กันไม่เยอะนะคะก็เลยทำให้เลี่ยงเส้นทางกันนะคะแยกประตูน้ำเนี่ยยังสามารถที่จะรองรับรถได้นะคะรถในฝั่งเพชรบุรีในฝั่งขาออกเอาณตอนนี้นะคะผ่านทางแยกประตูน้ำไปค่ะมุ่งหน้าไปทางพร้อมพันธ์นะคะต่อเนื่องออกไปยาวๆไปนู่นเลยนะคะไปทางอโศกมนตรีออกไปทางพร้อมพันธ์ออกไปทางด้านของสะพานลอยข้ามแยกคลองตันนะคะการจราจรไม่มีปัญหาในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะการจราจรทางด้านของสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะมุ่งหน้าเข้ามานะคะมาที่อโศกมนตรีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะการจราจรนั้นสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะสำหรับในตอนนี้นะคะก็ท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะก็เพิ่มเติมกับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยค่ะก็แจ้งได้ทุกเรื่องราวนะคะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรทั้งอุบัติเหตุค่ะนะคะดินฟ้าอากาศนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งเป็นเรื่องของร้องเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้ที่มีการรณรงค์ไม่ใช่รณรงค์เป็นการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทั้งมีป้ายหาเสียงที่บดบังทัศนวิสัยนะคะก็แจ้งมาได้ค่ะนะคะจะได้ประสานงานทางเขตไปคุณนิสารัตน์อยู่ที่บางใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคือดิฉันจะมาแจ้งสายเกี่ยวกับการรับฟังของวิทยุอะค่ะ
0: คือ
1: มันดับไปเลยเมื่อตอน6โมงกว่า
0: อ่ะใช่
1: เสร็จแล้วพอ7โมงไปแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงคุณขึ้นมาแต่เสียงคุณเนี่ยไม่ชัด
0: ค่ะ
1: ไม่ชัดเลยแล้วก็ดับแล้วนี่ก็เพิ่งจะติดดิฉันก็เลยแจ้งให้ฟังอะแจ้งให้ทราบอะ
0: ค่ะคุณนิสารัตน์อยู่ที่ไหนคะบางใหญ่
1: ต้องแถวเวสเกตนั่นนะคะ
0: อ๋อค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวแจ้งทางฝ่ายเทคนิคไป
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิสารัตน์สวัสดีค่ะนะคะก็นะคะท่านที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางทั้งทางวิทยุ FM 100นะคะในช่องทางของโซเชียลค่ะ YouTube JS Lord Radio Official นะคะทาง TikTok ค่ะ JS Lord Radio นะคะหรือว่าในแอปพลิเคชัน JS 100ก็สามารถที่จะฟังจส100กันได้นะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันเรื่องของทั้งการจราจรเรื่องของสภาพอากาศกันได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808ของจส100นะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะที่มีอุบัติเหตุในช่องทางหลักค่ะซึ่งเป็นอุบัติเหตุนั้นอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เก๋งกับกระบะที่กระบะนั้นพลิกหงายท้องนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยค่ะนะคะในจุดนี้การจราจรชะลอตัวค่ะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะนะคะสำหรับท่านที่เดินทางกันนะคะในกรุงเทพค่ะนะคะจุดไหนที่พกป้ายหาเสียงมันบดบังสายตานะคะคือไปติดเอาไว้แบบปากซอยรถในซอยที่จะออกมาก็มองไม่เห็นแบบนี้ต้องแบบชะเง้อเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องค่ะนะคะก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะนะคะเราจะได้ประสานงานกับทางสำนักงานเขตนั้นๆให้นะคะสำหรับในแต่ละจุดที่ คุณผู้ฟังไปใช้เส้นทางกันนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็คนละไม่ใช่คนละครึ่งให้มาติดคนละครึ่งนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้วันแรกค่ะนะคะที่ใช้งานกันได้ค่ะไปซื้อของกันมาแล้วหรือยังนะคะใช้กันได้นะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะของทุกวันค่ะวันนี้เป็นวันแรกส่วนท่านที่ใช้เป็น delivery นะคะก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามการกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบานิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันที่1มิถุนายน2569นะคะ
0: ค่ะ
1: เราเข้าสู่ครึ่งปีแล้วนะ
0: อย่างรวดเร็วเน
1: า
0: ะ
1: เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: พอๆกับทางด้านของคนละครึ่งนะคะ
0: ไม่ใช่คนละครึ่งเห็นไหมเห็น
1: นะคุณละ
0: เน
1: าะใครช่วยไทยพาส
0: ค่ะ
1: นะคะก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยกันได้นะน่าจะคึกคักกันละ นะคะก็ยังไงก็ใช้ได้ก็เห็นเขาอาหารมาวันหนึ่งก็จะใช้ได้รวมทั้งรัฐบาลอุดหนุนแล้วก็เราพักเองเนี่ย333บาท
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: รัฐบาลจ่าย200รัฐบาลจ่าย200เราก็สมทบ133บาทประมาณนี้
1: ใช่เราอย่าไปไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะ
0: ค่ะ
1: พอเดี๋ยวคุณรู้ฟังว่าใบแต่เช้าเลยไม่ได้ใบนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือวันนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะดิฉันพยายามโยงเข้ามาหาฝนเมื่อวานนี้คุณวีนาเป็นไงบ้างคะแถวสมุทรปราการเป็นไงคะตกหนักไหมคะ
0: น้อยมากแต่ว่าร้อนมาก
1: ร้อนมากใช่ไหม
0: ดูในเอ็กซ์ของเราที่รายงานแบบโหมีแต่คนบ่นว่ารู้งี้ไม่ออกมาห้างดีกว่า
1: ไม่แล้วมันใจกลางเมืองด้วยไงที่ฝนตกน้ำท่วมรอการระบายอ่ะกลายเป็นใจกลางเมืองก็คือปทุมวันติดอันดับหนึ่งเลยนะคะก็เขาบอกว่าพื้นที่ปทุมวันเนี่ยทางด้านของสำนักงานเขตปทุมวันก็รายงานบอกว่าได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักต่อเนื่องมีน้ำท่วมขังหลายจุดเลยตั้งแต่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชดำริถนนซอยร่วมฤดีนะคลองไผ่สิงโตพระรามหนึ่งนะคะแล้วก็แถวคลองเตยแถวสุขุมวิท22-24นี่ก็บอกว่ามีต้นไม้หักโค่นด้วยนะคะก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้88มิลที่เขตปทุมวันนี่แหละค่ะ
0: สูงมากเลยนะ88เนี่ย
1: คือกรุงเทพรับได้เต็มที่น
0: ะ
1: แบบไม่ท่วมนะให้สัก40ก็แล้วกัน
0: ม
1: ันนี้เกินครึ่งเพราะว่าอย่างวันเสาร์เนี่ยจะตกหนักทางด้านฝั่งกรุงเทพค่อนไปทางเหนืออย่างแถวแจ้งวัฒนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: พอ
1: เมื่อวานนี้ก็มาเข้ามาใจกลางเมืองเลย
0: ค่ะ
1: ดิฉันก็อยู่ฝั่งตะวันออกก็ได้รับอิทธิพลบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเขาคือถ้าเกิดเขาตกหนักสลับเบาเบาไปหนักอย่างเงี้ยมันยังพอให้การระบายน้ำเนี่ยมันมีเวลาระบายไงแต่ถ้าเกิดตกลงมาหนักเลยอ่ะระบายยากเหมือนกันเพราะว่าท่อระบายน้ำเองถึงแม้ว่าคือเขาบอกต้องมีการพร่องน้ำทางบ้านเราก็มีการพร่องน้ำก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็รับผลรับฝนตกหนักได้ค่อนข้างดีนะคะก็ไม่มีน้ำรอการระบายในฝั่งตะวันออกน
0: ะ
1: ไม่นับรวมในกรุงเทพชั้นในเมื่อวานนี้นะ
0: คะ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนฉบับที่11ค่ะฝนตกหนักถึงหนักบ้างแล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลในวันนี้นะคะก็มาจากที่มรสุมเนี่ยแหละค่ะพัดตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยมีกำลังแรงแล้วก็ยังมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากอีกรอบหนึ่งแล้วฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ
0: ทะ
1: เลอันดามันจะมีตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะคะกำลังคลื่นค่อนข้างแรงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรนะคะถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะซ
0: ึ่
1: งกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนอีกครั้งหนึ่งในเวลา 17:00 นของวันนี้
0: ค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองเรียกว่าผันผวนไม่แพ้ลมฝนนะคะเพราะว่าทางด้านของอิหร่านก็ไปโจมตีพวกพันธมิตรของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลเองขณะที่ส ื่อสหรัฐก็รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ปรับแก้เงื่อนไขข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านให้มีความเข้มงวดขึ้นนะคะนี่เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าฉบับที่คณะผู้แทนสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเมื่อวันศุกร์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว29พฤษภาคมแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้แก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์ของอิหร่านการเปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งมีการส่งข้อตกลงส่งกรอบข้อตกลงฉบับใหม่กลับไปอิหร่านแล้วคาดว่าอิหร่านต้องใช้เวลาอีกหลายวันในการตอบสนองนะคะขณะที่กองบัญชาการกลางคาทัมเอาอาวิยาของอิหร่านยืนยันการควบคุมช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งโดยเตือนว่าเรือพาณิชย์และเรือรบต่างชาติจะตกเป็นเป้าหมายหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการผ่านเส้นทางเดินเรือในจุดยุทธศาสตร์แห่งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาฟนะก็บอกว่าอิหร่านจะไม่ทำข้อตกลงใดๆกับสหรัฐเว้นแต่ว่าจะมีการรับรองสิทธิ์ของอิหร่านอย่างเต็มที่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หมายถึงว่าพวกเรือน้ำมันก็ยังผ่านได้ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าต้องแจ้ง
1: เจรจาโดยตรงกับอิหร่านค่ะซึ่งในแต่ละลำเนี่ยมันมีเงื่อนไขข้อตกลงอาจจะมีจ่ายเงินหรือไม่มีจ่ายเงินหรือว่าอาจจะต้องผ่านเส้นทางตามแนวนี้นะเพราะอิหร่านมีการฝังทุ่นระเบิดใต้น้ำเพราะฉะนั้นถ้าฝ่าฝืนเข้ามาโอกาสที่เรือจะระเบิดได้เป็นไปได้สูง
0: ไม่ใช่หรอกดิฉันก็คือดูน้ำมันในประเทศไทยว่าตอนนี้มันไม่ขาด
1: มัน
0: ไม่ขาดไงก็เลยรู้ว่ามันอยู่ในไอ้ช่วงไอ้90วันตั้งแต่ตอนโน้นม
1: าได้ผ่านมาสัก 2-3 ลำแล้วก่อนหน้านี้2สัปดาห์ย้อนหลังไปอ
0: ่ะ
1: ของเราก็มีเรือน้ำมันผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาได้นะค
0: ะ
1: คือเรือจะผ่านมาจนเสร็จผ่านช่องแคบของมูสออกมาได้จนเรียบร้อยแล้วถึงจะเป็นการแถลงข่าวว่าเรือผ่านออกมาแล้วคือต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยจริงๆนะ
0: ก็เรียกว่าของเราประเทศไทยก็คือมีสัมพันธ์อันดีก็สามารถผ่านมาได้
1: สัมพันธภาพไทยอิหร่านค่อนข้างแน่นแฟ้น
0: ค่ะ
1: ดูตลอดรอดฟังแล้วก็น่าจะรอดปลอดภัยน
0: ่
1: าจะหมายถึงว่าไม่น่าจะขาดแคลนมากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าราคาน้ำมันล่าสุดนี่ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันเมื่อตอนวันเสาร์ใช่ไหมคะมีผลวันเสาร์วันช่วงวันเนี่ยเป็นรับกับวันหยุดยาวราคาน้ำมันก็ลงต่อเนื่
0: อง
1: แต่ว่าในส่วนของตลาดสิงคโปร์เนี่ยรู้สึกว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขการปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะคงที่อยู่ประมาณที่156เหรียญต่อบาร์เรลนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดเขายังลดราคาน้ำมันได้ก็ควรจะลดเลยนะคะเพราะว่าตอนไปติดตามจับกลุ่มไอ้พวกที่กักเอาไว้ก็รอให้ราคาขึ้นก่อนถึงจะปล่อยออกมาขายเนี่ยแล้วทำให้น้ำมันขาดแคลนเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีให้เห็นภาพชัดเจนคือบอกว่าไปแถลงจับกลุ่มแต่จับใครไม่เห็นบอกเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะงงๆอยู่ว่าเอาพี่บอกว่าพี่แถลงจับได้แล้วจับใครล่
0: ะ
1: ไม่เห็นเลยอ่ะต้องบอกสิบริษัทเล็กบริษัทน้อยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกมันน่าจะทำเป็นกระบวนการเลยทีเดียว
0: ต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานไหม
1: ใช่ แต่ว่ารวบรวมหลักฐานนานเกินไปมันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว
0: ่
1: าไม่ใช่แค่แถลงอ่ะแล้วก็จับไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเรื่องการสกัดกั้นของอีโบลาที่แพร่ระบาดในคองโกแล้วก็ยูกันดานะคะทางด้านของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทรอสอานาฮอมเกเบเยซูสเนี่ยก็ถือว่าใจกล้านะลงพื้นที่เลยนะคะที่เมืองบูเนียซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลานะคะโดยเขามีการเรียกร้องว่าคือการที่ทุกประเทศทั่วโลกอ่ะมีการปิดพรมแดน คือสกัดกั้นว่าใครที่มาจาก2ประเทศนี้จะถูกสกัดกั้นกักตัวอย่างบ้านเราก็ใช้มาตรการนี้ในการกักตัวก่อนแต่ว่าไม่ได้ปิดว่าไม่ให้เดินทางเข้ามานะคะกักตัวก่อน21วันเพื่อรอดูระยะการแพร่กระจายหรือว่าการติดเชื้อของอีโบลานะคะซึ่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกว่าศูนย์กลางการแพร่ระบาดในปัจจุบันที่อยู่ที่เมืองอิตูรีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกองโกแล้วก็มองว่ามาตรการจำกัดการเดินทางการปิดพรมแดนอาจทำให้การควบคุมโรคมีความยากลำบากมากขึ้นนะคะบั่นทอนความโปร่งใสและความไว้วางใจของประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาชีวิตผู้คนนะคะโดยสายพันธุ์นี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติแต่ผู้ป่วยยังมีโอกาสฟื้นตัวได้หากได้รับการดูแล
3: รักษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีนะคะ
0: ค่ะ
3: เขาก็บอกว่าการเยือนเมืองบูเนียครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดซึ่งจนถึงขนาดนี้มีผู้ป่วยต้องสงสัยสะสมมากกว่า 1,000 รายนะคะ
0: ค่ะ
3: เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขของยูกันดาเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่แล้วพบผู้ติดเชื้ออีโบลายืนยันแล้ว9รายหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่2รายในกรุงกัมปาลาขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของคองโกก็บอกว่าหากสถานการณ์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ประเทศมีโอกาสควบคุมและยุติการแพร่ระบาดได้ภายในระยะเวลาไม่ใช่วัน2วันนะคะ 4-6 เดือนค่ะ
0: ค่ะ
3: ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นโรคใหม่สำหรับพวกเขาหรอกแต่ว่ามันระบาดเร็วซึ่งมันเคยเขาก็อาศัยประสบการณ์ที่เคยมีจากการรับมือจากโรคระบาดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ข้อมูลทางระบาดวิทยาของอีโบลาด้วยนะคะสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนก็คือจำกัดการแพร่ระบาดให้อยู่ภายในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็คืออิตูรีนอร์ทคิวูแล้วก็เซาท์คิวูเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นนะคะขณะเดียวกันค่ะคองโกก็ยกระดับศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยขณะนี้ยังไม่มีตัวอย่างตรวจค้างสะสมแล้วนะคะไม่มีตัวอย่างค่ะที่ตรวจค้างไว้แล้วแต่ว่ามีการตรวจตัวอย่างไปทั้งหมด900ตัวอย่างและพบว่าเป็นบวก260ตัวอย่าง
0: อ
3: ันนี้ยังไม่ได้ตรวจทุกคนเลยนะเอาแค่ตัวอย่างเองนะโอ้หน่าเป็นคือโรคภัยไข้เจ็บมันกว่าจะรู้บางทีมันก็ช้าไปอะนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ได้เริ่มใช้แล้วยังคะไทยช่วยไทยพาส
0: จะใช้ได้ยังไงก็มาทำงานอยู่เนี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนใช่
3: แหมก็นึกว่าเราสักแป๊บหนึ่งเลยแวบๆแวบๆสั่งใครบอกให้ใช้สิทธิ์พี่ก่อนก็ได้ไปเดินไปพี่ก่อนอะไรเงี้ย
0: ค่ะไม่ได้ใช้นานเนี่ยแบบเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราต้องเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสแล้วเราอยากเข้าไปแล้วเรากดสแกนเลยนะมันก็ละอันนะคะ
3: เราต้องเข้าไปในแอปเป่าตังก่อนแล้วก็ต้องคลิกเข้าไปที่เขียนว่า
0: ไทย
3: ช่วยไทยพลัสแล้วมันก็จะขึ้นยอดเงิน G Wallet ที่เราจะต้องใส่ไปก่อนนะไม่ใช่ว่าไปใส่ที่หลังนะคะแล้วเราก็สแกนจ่ายแต่ต้องกดไปที่ไทยช่วยไทยพลัสเท่านั้นไม่ใช่เป๋าตังและสแกนนะมันจะไม่ได้ใช้โครงการนั้นต้องย้ำแบบนี้นะคะ
0: อาจจะมีคนแบบสับสนก็ได้นะเพราะ
3: ไม่รู้ไง
0: ลืม
3: ใช้ที
0: ล
3: ืมไปแล้วว่าเคยใช้ยังไง
0: ค่ะ
3: นะคะ
0: ค่ะ
3: ก็26ล้านสิทธิ์นะคะก็ใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะซึ่งหวังว่าจะบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนจริงๆตั้งไว้43ล้านคนนะแบ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง13 ล้าน 180,000 คนนะคะส่วนประชาชนกลุ่มคนทั่วไปจริงๆให้เนี่ย30ล้านสิทธิ์แต่เขาลงทะเบียนได้ครบ
0: ค่ะ
3: ก็ได้แค่26ล้านสิทธิ์นะคะก็เหลือที่เหลือเดี๋ยวก็อาจจะไปเข้าเป็นโครงการอื่นเงินที่เหลือนะถ้าใช้กับโครงการอื่นนะคะก็ส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างที่บอกไปจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะเป็นต้นไปก็เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ช่วยกระตุ้นไม่ใช่กระตุ้นนะใช่หมายถึงว่าจะได้ช่วยลด
0: ค่
3: าจับจ่ายใช้สอยนะที่ว่าข้าวของแพงไปเดินตลาดอาจจะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเยอะยังไงก็เอามาเล่าสู่กันฟังบ้างว่าใช้วันแรกเป็นยังไงบ้างซื้ออะไรได้บ้างนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเดือนละพันอ่ะใช้ไม่ถึงเดือนหรอกก็เดี๋ยวก็หมด ถึงแม้ว่าเขาจะให้ใช้วันละ200ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เกิน200แต่เราได้ประมาณวันละ3วันได้ประมาณสักร้อยกว่าบาทแล้วนะคะก็ยังไงก็อ่ะเต็มที
0: ่
3: ใช้กันให้สนุกกันละกันนะคะอ่ะมาถึง เดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนของวันทำลายยาเสพติดโลกด้วยนะคะแล้วก็วันต่อต้านยาเสพติดนะคะ25มิถุนายนทีนี้มันก็มีประเด็นที่เป็นการจับยาบ้าที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีคนไปถามตำรวจว่าเนี่ยยาบ้าจับแล้วเอาไปไว้ไหนจริงๆแล้วเราก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าเขาเอาไปทำลายแต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นที่ทางด้านของปปส.ต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยนางสาวอริภักดิ์เงินบำรุงค่ะรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกับยาเสพติดของกลางหลังจากมีข้อตั้งข้อสังเกตนะคะว่ายาเสพติดที่ตำรวจยึดได้มาจำนวนมากเจ้าไปไหนนะคะเขาบอกยาเสพติดเนี่ยไม่ได้หายไปจากระบบแต่ถูกควบคุมภายใต้กระบวนการยุติธรรมนะคะหลังจับกุมได้ยาเสพติดทุกชนิดยาบ้าไอซ์เฮโรอีนเคตามีนจะนำเข้าสู่ระบบการควบคุมกลางตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตรวจยึดตรวจนับชั่งน้ำหนักตรวจพิสูจน์และจัดทำบัญชีของกลางและก็เก็บรักษาไว้ในสถานที่ควบคุมพิเศษหรือในคลังเก็บรักษาจนกว่าจะมีการทำลายนะคะ ซึ่งก่อนการทำลายจะมีการตรวจสอบชนิดปริมาณรายละเอียดของยาเสพติดให้ตรงกับบัญชีควบคุมและข้อมูลในสำนวนคดีและจะทำเอกสารส่งมอบและการตรวจรับอย่างเป็นระบบนะคะหลังจากนั้นถึงจะขนย้ายนะคะเพื่อไปกำจัดทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรมสำหรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 1,200 องศาเพียงพอต่อการทำลายสารออกฤทธิ์ในยาเสพติดได้อย่างสมบูรณ์และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่สามารถสกัดคืนได้หรือหมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการยาเสพติดได้นะคะซึ่งปปส.บอกว่าทำลายยาเสพติดไปแล้ว11ครั้ง225ตันเป็นยาบ้าเป็นยาบ้าประมาณ 1,400 ล้านเม็ดไอซ์70ตันเฮโรอีน4ตันคีตามีน7ตันแล้วก็ประเภทอื่นๆอีก6ตันส่วนในวันที่25มิถุนายนนี้กระทรวงสาธารณสุขจะมีการทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61น้ำหนักรวมแล้ว63ตันยาบ้า400ล้านเม็ดไอซ์21ตันเฮโรอีน0.2 ตันคีตามีน 1.3 ตันแล้วก็ประเทศอื่นๆอีก 0.3 ตันนะคะมันก็มาในจังหวะที่เมื่อวานนี้ทางด้านของชุดปฏิบัติการยาเสพติดนะคะได้ไปรวบเป็นทุกอะค่ะทุกซ่อนไอซ์นะ 1.737 ตันเคตามีน50กิโลกรัมใช้รถบรรทุกน้ำมันในการบรรทุกยาเสพติดนะคะแล้วก็มีรถนำทางอีก1คันมูลค่ายาเสพติดนั้นคิดเป็นเงินเม็ดกลมๆก็คือ200ล้านบาท
0: wow.
3: ไปสกัดจับได้ที่ตำบลดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะคะเป็นการขยายผลเพิ่มเติมเพราะว่ามีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อนำมาเก็บรักษาแล้วก็ลักลอบจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะซึ่งจะมีการทยอยลำเลียงยาเสพติดลงมาเก็บรักษาไว้ก่อนแล้วก็จะค่อยๆขายนะคะตรวจสอบรถบรรทุกต้องสงสัยเชื่อว่าใช้บรรทุกยาเสพติดแล้วก็รถใช้ในการนำทางใช้เส้นทางอินบุรีเชียงใหม่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะคะตรวจค้นพบไอซ์กว่า1ตันอยู่ภายในรถบรรทุกนะคะซึ่งนายวิทยาหรือว่าติ๊กแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่และนายพงศักดิ์แสดงตัวเป็นผู้ขับรถยนต์และนายอนุชาหรือว่าดิวแสดงตัวเป็นผู้ขับผู้นั่งข้างคนขับรถยนต์ทำหน้าที่นำทางไปรับและส่งยาเสพติดนะคะ
0: ค่ะ
3: ก็บอกว่ารับยาเสพติดมาแล้วกี่รอบรู้มั้ยคะครั้งเนี้ยทำมาแล้ว3รอบครั้งเนี้ยครั้งที่4ไม่รอดได้ค่าขนส่งค่าจ้างครั้งละ600,000บาทนะคะคือไปส่งให้กับผู้ค้ารายใหญ่ได้600,000บาทและค่าลำเลียงได้อีก250,000
0: ค่ะเน
3: า
0: ะ
3: เกือบล้านเหมือนกันนะแต่ละล็อตอ่ะเนี่ยทำมาแล้ว3ครั้งครั้งที่4ไม่รอดนะคะก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทให้โทษประเภท1นะคะไอซ์หรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็มีเคตามีนไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนำของกลางทำการสืบสวนขยายผลส่งพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะก็ยิ่งจับยิ่งเจอแล้วก็ดูเขาบอกว่าดูเหมือนว่ามันจะหาง่ายมากเลยนะทั้งไอซ์ทั้งยาบ้าเนี่ย มันหาง่ายแบบซื้อง่ายขายคล่องอ
0: ่ะ
3: แบบคนที่ขับรถผ่านด่านทีก็ตัวโหตกใจตำรวจพอเข้าไปค้นที่ไรเจอไอซ์เจอไอซ์บ้างเจอบ้ายาบ้าบ้างห้าเม็ดหกเม็ดนะคะอันนี้ก็เป็นภัยใกล้ตัวมากๆเลยจริงๆนะคะก็เพิ่มเติมการค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวช่วงเช้าวันนี้นะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
5: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มอภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
11: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีๆเพื่อทุกคนบ้านชาว
12: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
14: อ่ะดูนี
13: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
14: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
13: โหเร็วจัง
14: บอกแล้วไงไวไหม
15: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
0: กลับมารายงานกันต่อนะคะคุณเกมิเตอร์ค่ะจังหวัดถนนเศรษฐกิจเป็นฝั่งกระทุ่มแบนมุ่งหน้ามาทางอ้อมน้อยค่ะบอกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเห็นมีรถดับเพลิงวิ่งอยู่หลายคันด้วยนะคะส่วนคุณอัศดากรค่ะจังหวัดถนนเทียมร่วมมิตรค่ะเป็นฝั่งเทียมร่วมมิตรมุ่งหน้ามาทางประชาร่วมมิตรค่ะก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะคะ ก็สอบถามเจ้าสารสอบถามสน.ห้วยขวางบอกว่ามีการซ่อมผิวจราจรนะคะจาก4ช่องเหลือ2ช่องค่ะเลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันเป็นเดินรถทางเดียวค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งว่าถนนเศรษฐกิจมีอุบัติเหตุค่ะเป็นถนนเศรษฐกิจ1ค่ะเป็นฝั่งอ้อมน้อยมุ่งหน้ามาทางกระทุ่มแบนนะคะตรงช่วงของปากซอยวปอ11ค่ะแจ้งว่ามีรถบรรทุก6ล้อเนี่ยข้ามเกาะกลางมาแล้วก็มาชน2แถวที่อยู่อีกฝั่งนึงค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนติดในรถด้วยนะคะเป็นเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณ 7:00 กว่าๆที่รับแจ้งมาค่ะตอนนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไปได้แล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่ทั้งคุณศักดิ์แล้วก็คุณเสงี่ยมได้แจ้งเพิ่มเติมมาค่ะพหลโยธินในฝั่งขาเข้าบริเวณตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตตรงหน้าปั๊ม PTT Station นะคะที่มีเก๋งกับปิกอัพเนี่ยชนกันแล้วก็ปิกอัพที่เป็นกระบะคอกนั้นเสียหลักหงายท้องเลยค่ะแล้วก็สภาพรถเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะจุดนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุนั้นกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักค่ะนะคะซึ่งคุณเสงี่ยมผ่านมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะคุณเสงี่ยมอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มองไปนะคะว่าในจุดนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นยังไม่ได้เคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดเหตุนี้นะคะซึ่งเป็นกระบะคอกชนกับรถเก๋งค่ะแล้วก็กระบะนั้นพลิกหงายท้องนะคะอยู่ในช่องขวาของช่องทางหลักฝั่งตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่อุบัติเหตุนั้นแจ้งมาตั้งแต่เมื่อช่วงตอนเช้าที่คุณศักดิ์นั้นผ่านไปนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะการจราจรชะลอตัวค่ะแต่ถ้าหากว่าเลยจุดที่เกิดเหตุมาแล้วค่ะการจราจรนั้นถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะหรือว่าท่านใดที่ใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในช่องทางขวาของช่องทางหลักค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ตอนนี้นะคะจะ8:00 AMแล้วนะคะแต่ว่าแดดเนี่ยแรงเหลือใจนะคะเป็นโอกาสดีที่จะซักผ้าตักผ้าอะไรกันให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายโอกาสที่จะเกิดฝนวันนี้กรุงเทพ160ของพื้นที่เลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลัง8:00 ค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นน่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อลด300
3: เพื่อคุณแบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่กดรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปเป๋าตังส่วนสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้กลางเดือน15มิถุนายนนี้และกระทรวงการคลังเตรียมเปิดตัว AI นกกระซิบ1มิถุนายนนี้ช่วยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสครับ
9: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ขณะที่รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเช้านี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดราชาที่วาดวิหารและมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาที่วาดวิหารพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้แล้วถึง30กันยายนสำหรับผู้ที่กดรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปเป๋าตังส่วนสั่งอาหารผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่เริ่มใช้กลางเดือนนี้ด้านกระทรวงการคลังเตรียมเปิดตัว AI นกกระซิบวันนี้ช่วยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและใช้ AI บริหารจัดการต้นทุนสามารถขายสินค้าได้และขยายยอดขายเพิ่มขึ้นและวันนี้เช่นเดียวกัน MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงยุติการรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารแบบเติมเงินทุกสถานีและจะเปลี่ยนไปใช้บัตรมาตรฐาน EMV เต็มระบบผู้ถือบัตรแบบเติมเงินเดิมสามารถนำไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อ้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานียศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
10: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
14: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
15: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
16: อัมพลฟู้ด
17: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อาทาชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:13 นะคะของวันที่1 มิถุนายน 2569นะคะเข้าสู่ช่วงของกลางปีอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะคะวันวิสาขบูชาค่ะทางหน่วยงานทั้งราชการเอกชนธนาคารชดเชยหมดนะคะอันนั้นก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยถนนค่อนข้างโล่งค่ะนะคะยังไงฝากกันเรื่องของความเร็วกันด้วยนะคะว่าใช้กันเอาแบบพอเหมาะพอควรนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณเก๋ได้แจ้งไว้นะคะถนนเศรษฐกิจฝั่งกระทุ่มแบนมุ่งหน้ามาทางอ้อมน้อยค่ะนะคะที่แจ้งมาก่อน8 โมงนะคะว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่ามีรถดับเพลิงวิ่งอยู่หลายคันนะคะซึ่งจะทยอยได้สอบถามสอบพอกระทุ่มแบนไปก็เป็นอุบัติเหตุที่มี6 ล้อบรรทุก 6 ล้อเนี่ยข้ามเกาะกลางมาไปชนรถอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรถบรรทุกโดยสารเนี่ยนะคะมีคนงานนั่งมามีผู้บาดเจ็บหลายคนค่ะนะคะในจุดตรงนี้การจราจรก็ยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะที่เดี๋ยวไปติดตามการกับคุณเกมิเตอร์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนา
2: ค่ะอุบัติเหตุตรงถนนเศรษฐกิจเมื่อช่วงก่อน8 โมงเช้าที่คุณเก๋แจ้งมานะคะ
3: ครับตอนนี้มีรถยกไปดำเนินการแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีกู้ภัย
2: ค่ะ
3: เห็นว่าเจ็บหลายคนอยู
2: ่ค่ะคือเจ้าสร้อยเนี่ยสอบถามไปบอกว่าเป็น6ล้อข้ามเกาะมาไปชนรถบรรทุกคนงานรถบรรทุกคนงานเนี่ยอันนี้เป็น2แถวหรือเป็นรถอะไรคะคุณเก๋
3: 2แถวใหญ่เลย
2: อ๋อ
3: น่าจะเป็นรถรับพนักงาน
2: อ๋อที่แบบสายงานก่อสร้างที่เขาจะมีรถรับส่ง
3: ไม่แบบนั้นเลยแต่นี่น่าจะเป็นโรงงานเพราะเลยนันยางการทอมานิดนึง
2: ค่ะ
3: ไม่เยอะแล้วก็ก่อนถึงเข้าวัดท่าไม้
2: ค่ะค่ะ
3: ตอนนี้มีรถยกมีเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็คิดว่าคงจะคล่องตัวแล้วแหละเพราะว่ารถยกไปแล้ว
2: ค่ะแล้วทีนี้รถสองแถวใหญ่ที่รับส่งคนงานเนี่ยสภาพเสียหายเยอะไหมคะคุณเก๋
3: โอ้โหแถบขวาที่ทั้งแถบเลยนะ
2: โล
3: ใช่เยอะพอดีว่าผมก็ว่าจะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ทัน
2: ไม่เป็นไร
3: เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งระบายออกมา
2: ค่ะเรามีภาพอยู่เป็นคันที่ข้ามเกาะมา
3: แล้วก็รถสองแถวนี่จะเป็นสองแถวใหญ่สีฟ้า
2: ค่ะด้านขวา
3: เจ็บหลายคนอยู
2: ่ด้านขวาไปหมดเลยเพราะว่าเขาข้ามฝั่งมาก็จะเป็นฝั่งขวา
3: ข้ามมาก็น่าจะปะกันพอดี
2: อ๋อตรงนั้นมันยังไงคุณเก๋คือมันถนนลื่นหรือว่าอะไรยังไงเป็นทางแยกยังไงอะไร
3: ก็เส้นนี้มันจะมีน้ําขังเป็นระยะนะเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ําคือถนนเขาจะไม่เอียงไม่พออ่ะ
2: ค่ะ
3: เขาทําแบบในชนิดที่ว่ามันจะเป็นแอ่งแล้วก็จะมีน้ําขังมาเป็นช่วง
2: ค่ะค่ะ
3: คร
2: ับ เป็นไปได้ว่าแบบมันลื่นเหินมา
3: อาจจะลื่น
2: ค่ะ
3: ใช่เพราะว่าติดมากทั้งไปทั้งกลับติดมาก
2: ค่ะแล้วมีต้องมันต้นไม้ล้มอะไรด้วยไหมคะ
3: มีแต่ต้นไม้ต้นนี้แต่เกาะกลางนี่ไม่ใหญ
2: ่อ๋อต้นไม่ใหญ่
3: ถนนเช่นนี้เกาะกลางไม่ใหญ
2: ่อ๋อค่ะตอนนี้ยังคงชะลอตัวอยู่นะคะเพราะยังเคลื่อนย้ายไม่เสร็จ
3: ใช่
2: ค่ะค่ะได้เลยค่ะ
3: โอเคครับผม
2: ขอบคุณมากค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะจสรอยได้สอบถามไปที่สภ.กระทุ่มแบนค่ะนะคะบอกว่าเป็นรถเทรลเลอร์นะคะข้ามเกาะมาจากฝั่งตรงข้ามคือซอยวิรุณแล้วก็พุ่งมาชนนะคะมาชนรถ2แถวใหญ่ที่บรรทุกคนงานชาวเมียนมานะคะทำให้บาดเจ็บเพราะว่าด้านขวาของ2แถวเนี่ยเสียหายหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับร้อยตำรวจเอกพรบัญชาสายชาลีรองสารวัตรตอนสอพอกระทุ่มแบนค่ะสวัสดีค่ะรองค่ะ
4: ครับผมครับ
2: ค่ะตกลงว่าจุดนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงกันนะคะ
4: คือรถ6ล้อที่เขาข้ามเกาะกลางมันนี่เขาหลบรถเก๋งผู้หญิงขับครับ
2: ค่ะ
4: เขากลัวรถเหินน้ำ
2: ค่ะ
4: ก็เลยจะรอเบรกแล้วรถในตามหลังมาก็เลยเบรกแล้วหักออกเลยข้ามเกาะกลางมาจนรถ2แถวครับ
2: อ๋อมันเหินน้ำที่มันขังอยู่มันอยู่ช่องทางไหนคะ
4: ช่อง เลนซ้ายสุดนะครับขาเข้าจากต้นน้อยมาครับ
2: ค่ะรถเก๋งผู้หญิงขับคือหลบน้ำด้านซ้ายก็หักมากลางกับขวา
4: ครับแล้วรถเขาหกล้อตามหลังมาแล้วเบรก
2: ค่ะ
4: เบรกแล้วที่ไม่ก่อกลาง
2: อ๋อค่ะก็พุ่งมาชนอีกฝั่งหนึ่ง
4: กับพอข้ามก่อกลางมาก็มาชนกับรถหกล้อบรรทุกคนงาน
2: ค่ะ
4: คนงานชาวเมียนมาครับ
2: ค่ะแล้วก็บาดเจ็บกันมากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: คนขับรถหกล้อบรรทุกบาดเจ็บที่ขาครับแล้วก็เมียนมาในบาดเจ็บหลายคนครับเป็นสิบคนครับ
2: อ๋อเป็นสิบคน
4: ครับ
2: ค่ะแล้
4: วรถเต็มจนด้านข้างรถสองแถวครับ
2: อ๋อคือมันเป็นสองแถวใหญ
4: ่ที่สองแถวใหญ่ครับ
2: อ๋อคือมันมีที่นั่งสองฝั่งใช่ไหมซ้ายกับขวา
4: ใช่ครับใช
2: ่อ๋อค่ะหมายถึงว่าคนงานเมียนมานี่กระเด็นออกมานอกรถด้วยไหมคะ
4: ไม่ออกนอกรถจับอยู่ในรถแหละแต่เจ็บหลายคนครับ
2: โอ้เจ็บหลายคนนะคะ
4: ครับผม
2: ค่ะแล้วตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายหมดหรือยังอะคะ
4: คนเจ็บนำส่งรพ.วิชัยเวชหมดแล้วครับทั้งสองฝ่ายเลย
2: ค่ะ
4: ส่วนรถเนี่ยยังอยู่ที่เกิดเหตุครับเอาลงมาจากเกาะกลางแล้ว
2: ค่ะค่ะแล้วก็ณตอนนี้อีกฝั่งนึงฝั่งที่แบบข้ามมาชนเนี่ยสามารถผ่านได้กี่ช่องทางคะ
4: ตอนนี้เปิดได้สองช่องทางแล้วครับ
2: เปิดได้สองช่องนะคะแล้วก็รถติดมากน้อยแค่ไหนคะรองคะ
4: ก็ติดเยอะอยู่ครับกำลังเร่งระบายอยู่ครับ
2: ค่ะกำลังเร่งระบายแล้วก็รถคันที่พุ่งข้ามฝั่งมาคืออันนี้ย้ายไปเนี่ยไม่ได้กีดขวางการจราจร
4: ไม่ครับลงมาจอดขอบกลางแล้วครับเอาไว
2: ้ก็รถติดมากน้อยแค่ไหนคะรองคะ
4: ก็ติดเยอะอยู่ครับกำลังเร่งระบายอยู่ครับ
2: ค่ะกำลังเร่งระบายแล้วก็รถคันที่พุ่งข้ามฝั่งมาคืออันนี้

0: คนงานชาวเมียนมามาเนี่ยมาทั้งหมดคือบาดเจ็บ19คนเลยค่ะนะคะในครั้งเนี้ยเจ็บ19คนนะคะแล้วก็คงจะรวมคนขับด้วยไหมนะคะบาดเจ็บ19คนก็แยกย้ายนำส่งโรงพยาบาลกันไปนะคะมีทั้งบาดเจ็บมากบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะนะคะในขณะนี้ในที่เกิดเหตุนั้นการจราจรยังคงชะลอตัวกันอยู่แต่ว่าสามารถผ่านได้2ช่องนะคะคือฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นฝั่งอ้อมน้อยมุ่งหน้ามาทางกระทุ่มแบนนะคะจุดนั้นอยู่ปากซอยวปอ11หรือว่าใกล้กับบริษัทนันยานะสำหรับประเทศในจุดตรงนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพรรัตน์เนี่ยแจ้งอุบัติเหตุมาถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของใต้ BTS โพนิมิตค่ะโอ้โหเป็นอุบัติเหตุคือผู้หญิงเนี่ยกำลังลงจากมอเตอร์ไซค์นะคะจักรยานยนต์ลงจากไรเดอร์เนี่ยนะคะทีนี้จังหวะนั้นเนี่ยเสียหลักหงายหลังนะคะแล้วก็จักรยานยนต์เนี่ยล้มทับคือทับทั้งคนขับทั้งน้องผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารนะคะซึ่งบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะอุบัติเหตุนั้นอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้ารัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาที่แยกตากสินจุดนั้นอยู่ตรงใต้ BTS โพนิมิตนะคะน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้โดยสารรถมอเตอร์ไซค์นะคะจักรยานยนต์ไรเดอร์มาคือลงแล้วก็เสียหลักหงายท้องทำให้จักรยานยนต์เนี่ยมันล้มทับทั้งคนขับทั้งน้องที่เป็นผู้โดยสารนะคะบาดเจ็บอยู่ในช่องทางด้านซ้ายตอนที่คุณพรรัตน์แจ้งเข้ามาเนี่ยช่วง8โมงนิดๆนะคะจสร.ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพให้แล้วนะคะยังไงท่านใดที่ผ่านในจุดนี้ก็ฝากเพิ่มเติมข้อมูลกันด้วยนะคะที่ดอกจัน1808ของจสร.หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าเมื่อเช้าเนี่ยช่วงประมาณสัก7โมงได้นะคะที่คุณศักดิ์ได้แจ้งไว้เป็นฝั่งตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะตรงหน้า PTT Station ที่มีเก๋งกับปิกอัพเป็นกระบะแบบมีข้อข้างหลังค่ะชนกันอยู่ในช่องขวาของช่องทางหลักแล้วก็รถนั้นหงายท้องนะคะรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะเจ้าสร้อยได้สอบถามเพิ่มเติมไปนะคะทราบว่าอุบัติเหตุในจุดนี้มีคนเจ็บทั้งหมด3คนค่ะในขณะนี้ได้ช่วยเหลือคนเจ็บทั้ง3คนนั้นเรียบร้อยนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะเข้าใจว่าในจุดนี้ได้เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะเพราะว่าการจราจรในขณะนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวกันได้ทั้งในช่องทางด่วนแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานค่ะคุณนิรมนอยู่แถวแก่งคอยนะคะคุณนิรมนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะใช้เส้นทางไหนอยู่คะ
2: ออกจากสระบุรีทางแก่งคอยอะค่ะกิโลตอนนี้กิโลเมตรที่18ละ
0: ค่ะมิตรภาพใช่ไหมคะ
2: มิตรภาพใช่ใช
0: ่ค่ะค่ะเข้ากรุงเทพเป็นไงบ้างคะการจราจร
2: ออกค่ะออกค่ะ
0: ออกค่ะออกขออภัย
2: ค
0: ่ะออกค่ะการจราจรเป็นไงบ้างอะคะ
2: ก็โล่งดีค่ะก็พอวิ่งได้ไม่หนาแน่นก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าจะโล่งกว่านี
0: ้ค่ะ
2: แต่พอเลี้ยวมาทางออกสระบุรีแล้วเนี่ยก็รู้สึกรถเยอะขึ้นนะคะ
0: ค่ะค่ะ
2: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถส่วนตัวแล้วก็รถบรรทุก
0: ค่ะค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วรถฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะ
0: เยอะกว่าน่าจะเริ่มทยอยกลับหลังจากไป
2: ใช่เพราะว่าวันนี้คงกลับพรุ่งนี้ทำงาน
0: ไปทำบุญมามิสาขาบูชากัน
2: นะคะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็สภาพอากาศแถวนั้นเป็นไงบ้างคะคุณนิรมน
2: ก็ดีแต่เมื่อเช้าเนี่ย
0: ค่ะ
2: รถจอร้อยเสียใช่ปะคะ
0: ใช่ใช
2: ่ขัดข้อง
0: เทคนิคเล็กน้อยค่ะ
2: เราก็ทำไมเงียบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงสระบุรีแล้วมันก็ติดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ปวดทิ้งเอาไว
0: ้ค่ะค่ะ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเพราะคุณมากคุณนิรมนสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือติดตามจสร้อยได้นะคะในทุกช่องทางค่ะทั้ง FM 100 MHz นะคะแล้วก็ ในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะใน TikTok JS

SR Radio ค่ะแล้วก็ในแอปพลิเคชัน JS100 ที่สามารถฟังจะสร้อยกันได้เรียกว่าไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะใกล้ไกลในประเทศไทยอย่างใน YouTube นะคะในอันนี้ค่ะนะคะก็สามารถฟังได้ทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะก็ติดตามกันได้ในประเทศต่างๆนะคะหรือว่าท่านที่เดินทางที่ออกนอกรัศมีของการกระจายเสียงเขาก็สามารถติดตามได้ในช่องทางของ YouTube นะคะแล้วก็ใน S ค่ะ JS Radio นะคะมีคุณศรีอมรที่ได้โพสต์มานะคะกรณีอุบัติเหตุพลโยธินในฝั่งขาเข้าในช่องทางหลักจุดเดียวกับที่คุณศักดิ์คุณเสงี่ยมได้แจ้งไว้นะคะช่องทางหลักตรงข้ามกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะคะคือตรงก่อนหน้าจุดที่คุณศักดิ์กับคุณเสงี่ยมแจ้งไว้นี่คือตรงข้ามกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่เป็นกระบะหงายท้องคือชนกับรถเก่งนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คุณเสียมอนได้แจ้งไว้คือในช่องทางหลักช่องทางกลาง200เมตรก่อนถึงปั๊มปตท.ตรงข้ามโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เหมือนกันนะคะมีจักรยานยนต์ชนท้ายกับรถตู้ทึบนะคะซึ่งเป็น6ล้อแบบตู้ทึบอะค่ะนะคะที่จักรยานยนต์ชนกันอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางกลางด้วยนะคะจุดนี้ที่แจ้งมาคือคุณศรีมอนก็ส่งภาพมาให้ดูด้วยนะคะอยู่ใน S ของ JS Radio นะคะจุดนี้ก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้ค่ะนะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลที่แจ้งมาในช่องทางต่างๆของจสร้อยนะคะเรียกว่าสะดวกช่องทางไหนก็แจ้งกันได้เลยนะคะในทุกช่องทางของจสร้อยนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะเราก็มาติดตามค่ะกับการทำงานของทางกรมทางหลวงนะคะที่มีเรื่องของการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข9หรือว่าถนนกาญจนาภิเษกค่ะ

0: สำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงนะคะก็แจ้งว่ามีการเบี่ยงการจราจรค่ะบนทางหลวงหมายเลข9นะคะหรือว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกค่ะเป็นช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสามโคกค่ะโดยกรมทางหลวงสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงนะคะก็แจ้งเบียดการจราจรค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่73บวก900ถึงกิโลเมตรที่75บวก600ค่ะตรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นการทำงานติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นสำหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่19มิถุนายนนะคะแล้วก็จะทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนคือ3ทุ่มถึงตี4ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ใช้เส้นทางก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะรวมทั้งวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกความปลอดภัยนะคะทีนี้ในการทำงานที่ได้แจ้งไปนะคะทำงานเฉพาะช่วงกลางคืน3ทุ่มถึงตี4นะคะก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการจราจรที่ช่องทางก็จะมีการเบี่ยงการจราจรนะคะขอให้ดูตามป้ายที่เจ้าหน้าที่นั้นติดตั้งตรงจุดก่อนที่จะถึงตรงหน้างานนะคะซึ่งทางกรมทางหลวงค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆได้นะคะในช่วงที่มีการเบี่ยงการจราจรค่ะแจ้งได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามานะคะก็ส่วนหนึ่งคือถนนลื่นนะคะหรือว่าถนนน้ำที่มีน้ำเนี่ยขังจากเมื่อวานนี้ซึ่งฝนตกมาค่อนข้างแรงนะคะทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในแล้วก็พื้นที่ข้างนอกด้วยนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้บาดเหตุนั้นเกิดขึ้นรวมทั้งวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะคะทำให้รถเนี่ยไม่เยอะพอรถไม่เยอะเราก็อาจจะใช้ความเร็วมากกว่าเดิมเป็นสาเหตุที่เวลาเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะคะมันก็เลยเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะในอุบัติเหตุของช่วงเช้านี้นะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสรอยโทรฟรีค่ะดอกจัน1808นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เริ่มวันนี้วันแรกตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาจนถึง5ทุ่มค่ะในแต่ละวันนะคะโดยสิทธิ์ที่รัฐบาลสมทบนะคะ60เราสมทบ40นะคะโดยในแต่ละวันเนี่ยรัฐบาลจะสมทบสูงสุด200บาทนะคะเราก็จ่ายเอง133บาทเท่ากับวันหนึ่งเนี่ยรวมยอดสูงสุดที่เราจะใช้กันได้นะคะ333บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเดือนเนี่ยคือเดือนละรัฐที่รัฐสมทบ 1,000 บาทแล้วก็ถ้าหากว่าแต่ละเดือนใช้ไม่หมดเนี่ยเขาก็จะจบเลยนะคะคือไม่สามารถสมทบเดือนต่อไปเดือนต่อไปก็ถือว่าเป็นยอดของเดือนนั้นๆ นะคะที่รัฐให้วงเงินนะคะ 1,000 บาทนะคะเราก็สมทบไปนะคะที่ 40% นะคะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็ต้องย้ำกันนะคะว่าเพราะว่าเราห่างเหินกันไประยะหนึ่งใช่ไหมคะเวลาที่ไปใช้บางทีลืมค่ะนะคะเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะคะเข้าไปแอปเป๋าตังแล้วก็เข้าไปที่เมนูไทยช่วยไทยพลัสนะคะกดเข้าไปก่อนนะคะแล้วถึงจะใช้ตรงนั้นเนี่ยสแกนนะคะอย่าเข้าไปที่แอปเป๋าตังแล้วสแกนเลยเพราะว่าถ้าเราสแกนเลยทันทีไม่ได้เข้าไปที่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเท่ากับว่าเราใช้เงินในเป๋าตังของเรานะคะมันจะไม่ได้อยู่ในโครงการเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปที่ไทยช่วยไทยพลัสก่อนค่ะนะคะถึงจะกดสแกนนะคะเวลาที่เราซื้อของกับร้านที่เข้าร่วมในโครงการเห็นเชื่อว่าอาจจะมีแบบคนลืมอ่ะนะคะว่าวันนี้วันแรกไม่ได้ใช้กันมาหลายเดือนค่ะนะคะอาจจะแบบขัดเขินๆนะคะนั้นเนี่ยก็ต้องย้ำกันค่ะจะได้ใช้สิทธิ์ของเรากันได้อย่างเต็มที่นะคะที่รัฐได้ช่วยอุดหนุนนะคะเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายนะคะค่าครองชีพของ ของพวกเรานะคะกับไทยช่วยไทย plus นะคะฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะ15มิถุนายนค่ะนะคะที่จะใช้กันได้นะคะตอนนี้ก็ซื้ออะไรก็แก๊กก็แก๊กกันไปก่อนสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันไปนะคะก็เป็นคนสิทธิ์คนละอันกันค่ะก็ไปใช้สิทธิ์อันนู้นไม่สามารถที่จะมาใช้ไทยช่วยไทย plus ได้เพราะว่าลงทะเบียนก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะว่ามีสิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ถือบัตรอันนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็กลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะเมื่อช่วง7โมงกว่านะคะมีอุบัติเหตุที่ถนนเทพกษัตริย์ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะตรงกม24+800หรือว่าเลยสนามบินไปเล็กน้อยนะคะเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงขวางเกือบทุกช่องทางเพราะว่าถนนเปียกลื่นเนื่องจากว่าฝนตกโอ้โหชนกันอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงนะคะจุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวค่ะนะคะที่ภูเก็ตเลยสนามบินเลยแยกสนามบินไปเล็กน้อยซึ่งปกติเส้นถนนเทพกษัตริย์ก็มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นท่านที่ไปภูเก็ตก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าจากสนามบินที่เข้ามาตัวเมืองเนี่ยรถติดมากเลยนะคะรถเยอะมากแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคนไปท่องเที่ยวกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกมีคลื่นลมค่อนข้างแรงแต่ว่าก็ยังเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวของทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกันนะคะกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพกันนะคะมาดูการจราจรกันต่อค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนทางด่วนค่ะนะคะวันนี้บนทางด่วนในช่วงตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นดีมากค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายทางของบูรพาวิถีทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งจากบางนามุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะคะจากชลบุรีเข้ามากรุงเทพค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ดีนะคะทางด่วนขั้นที่1ค่ะจากทางบางนานะคะมุ่งหน้าไปทางดินแดงค่ะนะคะในตอนนี้การจราจรนั้นดีมากค่ะนะคะไม่ว่าจะเข้าทางด่านเก็บเงินบางนาก็ยังใช้การได้ดีนะคะออกจากด่านเก็บเงินนะคะมุ่งหน้ามาทางราบ62ค่ะต่อเนื่องมาทางต่างระดับท่าเรือไปทางบ่อนไก่ค่ะมุ่งหน้าลงดินแดงยังคงใช้การได้ดีนะคะทางด่วนฝั่งทางสุขสวัสดิ์ดาวคะนองนะคะจากถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะขึ้นทางด่วนผ่านทางด่านดาวคะนองนะคะรวมทั้งทางด้านสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าด้วยค่ะขึ้นสะพานพระราม9ต่อเนื่องออกมาทางต่างระดับบางโคร่ไปทางต่างระดับพญาไทยยังคงใช้การกันได้นะคะต่างระดับบางโคร่มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะยังคงใช้การได้ดีทั้งฝั่งมุ่งหน้าไปทางบ่อนไก่แล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางบางนานะคะยังคงใช้การกันได้ค่ะทางพิเศษศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางมอเตอร์เวย์เข้ามาค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านต่างระดับตรงศรีนครินทร์นะคะต่อเนื่องมาทางด่านเก็บเงินนะคะเข้ามาทางพระราม9ค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทนะคะการจราจรยังคงใช้กันได้ค่ะต่างระดับพญาไทออกไปทางแจ้งวัฒนะนะคะยังคงใช้การได้ค่ะในฝั่งกลับกันนะคะขึ้นมาจากทางแจ้งวัฒนะต่อเนื่องมาที่ประชาชื่นนะคะมาทางบางซื่อมาที่ต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านของถนนพระราม9นะคะการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้ทั้งด่วนฉลองรัฐทั้ง2ฝั่งค่ะใช้การได้นะคะทั้งด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะจากทางบางนานะคะไม่กลับบางนามุ่งหน้ามาที่ด่านบางขุนเทียนนะคะทั้ง2ฝั่งการจราจรถือว่ายังคงใช้การได้ดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อากาศตอนนี้นะคะยิ่งสายแดดยิ่งร้อนนี่คือ8โมงครึ่งนะคะแต่ว่าอากาศแดดเนี่ยร้อนมากนะคะตอนนี้ที่อุณหภูมิในพื้นที่กรุงเทพเอาแบบค่าเฉลี่ยโดยรวมนะคะก็อยู่ประมาณสัก27-28 องศาเซลเซียสนะคะแดดร้อนมากแต่ว่าโอกาสเกิดฝนนะคะอยู่ที่ ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะยิ่งในช่วงของบ่ายถึงค่ำสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนะคะที่ได้พยากรณ์เอาไว้นะคะจากทางกรมพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ค่ะกลับมาดูสภาพการจราจรกันต่อนะคะในช่วงของเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะคะซึ่งยังเป็นวันหยุดชดเชยกันอยู่นะคะที่การจราจรในช่วงตอนเช้าถนนยังโล่งๆนะคะก็ฝากขับรถกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะก่อนหน้านี้คุณนิรมนนะคะที่ทั้งรายงานการรับฟังจสร้อยนะคะแล้วก็อยู่บนถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกค่ะแก่งคอยมุ่งหน้าออกไปทางทับกวางนะคะการจราจรฝั่งขาออกเนี่ยคือเคลื่อนตัวได้นะคะฝั่งขาเข้านั้นรถเริ่มเยอะแล้วนะคะที่เริ่มคงจะเตรียมเดินทางกลับกันนะคะเพื่อเตรียมตัวกลับมาทำงานกันในวันพรุ่งนี้กันต่อไปสำหรับคนที่ไม่ได้ลางานนะคะนะคะการจราจรนั้นรถเริ่มเยอะแต่ว่าไม่ติดนะคะสำหรับถนนมิตรภาพทั้งสองฝั่งค่ะนะคะแล้วก็ทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะก็แจ้งการทำงานค่ะบนถนนเทพารักษ์นะคะช่วงของบางพลีมุ่งหน้าบางบ่อค่ะตรงกิโลเมตรที่25+690ถึงกิโลเมตรที่26+060นะคะที่เป็นจุดกลับรถค่ะนะคะก็เป็นช่วงประมาณบางบ่อละค่ะนะคะที่เป็นการทำงานปรับปรุงผิวการจราจรนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่กำลังใช้เส้นทางการคือเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะ1มิถุนายนกำหนดแล้วเสร็จจนถึงวันที่15 กรกฎาคมค่ะนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรบนถนนเทพารักษ์นะคะเป็นช่วงบางพลีมุ่งหน้าบางบ่อกิโลเมตรที่25+690ถึง26+060ที่เป็นจุดกลับรถก็จะมีการเบี่ยงการจราจรนะคะช่องทางก็จะเสียไปสักประมาณช่องหนึ่งนะคะนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นป้ายที่ประชาสัมพันธ์ให้นะคะสำหรับก่อนที่จะถึงตรงหน้างานค่ะนะคะท่านใดที่ใช้เส้นทางก็สังเกตดูป้ายนะคะแล้วก็จุดที่จะค่อยๆเบี่ยงนะคะเบี่ยงเพราะว่ามีเป็นแนวก่อสร้างที่เรื่องของการทำผิวการจราจรกันด้วยนะคะก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับท่านที่เช้านี้กำลังออกจากบ้านกันนะคะก็แจ้งกันจราจรกันได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่มีการปรับปรุงผิวการจราจรนะคะทางสำนักงานเขตทวีพัฒนานะคะก็แจ้งว่ามีปรับปรุงผิวการจราจรนะคะบนถนนเป็นฝั่งขาออกค่ะบนถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกค่ะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย4นะคะก็เริ่มงานวันนี้วันแรกนะคะโดยการทำงานเนี่ยคือปรับปรุงผิวการจราจรเป็นการทำถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะก่อสร้างสะพานข้ามคลองเนินทรายรวมทั้งขุดวางท่อระบายน้ำด้วยนะคะเรียกว่าจัดเต็มนะคะในการทำงานนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นต้องปรับการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะโดยปิดการจราจรในฝั่งขาออกของถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกตลอด24 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกค่ะกำหนดแล้วเสร็จถึงวันที่1กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นเปิดให้รถเดินทางเดียวเฉพาะฝั่งขาเข้ามาเท่านั้นค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบด้านของการจราจรยิ่งช่วงของวันเปิดเทอมที่เปิดเรียนตามปกตินะคะดังนั้นขอให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเส้นทางเบี่ยงค่ะก็จะมีเป็นซอยทวีวัฒนา25 แยก 7นะคะซอยหลวงปู่ซอยหลวงปู่ตรงนะคะแล้วก็ถนนเรียบคลองเนินทรายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่สามารถเลี่ยงได้นะคะเพราะว่าถนนเส้นหลักคือทวีวัฒนากาญจนาภิเษกฝั่งขาออกเนี่ยปิดนะคะให้รถเดินเฉพาะในฝั่งขาเข้านะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในฝั่งขาออกก็สามารถใช้เป็นซอยที่ลัดเลี่ยงได้ก็จะมีทวีวัฒนา25 แยก 7ซอยหลวงปู่ตรงแล้วก็ถนนเรียบคลองเนินทรายนะคะที่ทางสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้แจ้งมาให้ทราบค่ะนะคะสำหรับคนที่อย ยู่ในคืออยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าก็จะทราบข้อมูลกันแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไปธุระในย่านนั้นนะคะก็ขอให้ศึกษาเส้นทางค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจสร.ได้นำลงในเอสของเจสร.เรดิโอด้วยนะคะเพื่อจะได้ศึกษาเส้นทางการสำหรับคนที่มีความจำเป็นจะต้องผ่านไปตรงถนนที่ทางสำนักเขตทวีธนาได้แจ้งเรื่องของการทำงานกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของทั้งเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็เหตุที่แจ้งมานะคะที่แจ้งเป็นในการเดินทางนะคะบางทีมันอาจจะมีแบบถนนที่ชำรุดนะคะหรือว่าป้ายหาเสียงนะคะไปบดบังสายตานะคะสำหรับรถตามปากซอยค่ะเพราะว่าคนติดป้ายก็ชอบไปติดตรงนั้นนะคะนะคะมันก็จะทำให้บางรถในซอยที่จะออกมาก็จะมองไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นอุบัติเหตุได้ค่ะนะคะถ้าหากว่าจุดไหนมีป้ายหาเสียงที่ไปบังสายตาทำให้มองไม่เห็นอะไรแบบนี้นะคะก็แจ้งเข้ามาได้ที่จสร.ค่ะเราจะรีบประสานงานกับสำนักเขตในจุดตรงนั้นให้นะคะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุนะคะที่ถนนเทพกษัตรีจังหวัดภูเก็ตค่ะเหตุเกิดในช่วงประมาณ 7:00 นกว่านะคะตรงเลยแยกสนามบินไปเล็กน้อยค่ะนะคะเป็นรถตกลงว่าเป็นรถบรรทุก10ล้อแบบตู้ทึบนะคะที่เสียหลักพลิกคว่ำค่ะใกล้กับอุโมงค์ตรงแยกสนามบินภูเก็ตนะคะขวางไป2ช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็คนขับนั้นอาการสาหัสด้วยนะคะสาเหตุเนื่องมาจากว่าฝนตกถนนลื่นค่ะนะคะก็เลยทำให้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่ถนนเทพกษัตริย์ด้วยนะคะที่การจราจรก็เลยชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ติดตามแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่กรณีก่อนหน้านี้นะคะที่มีจักรยานยนต์เสียหลักล้มตรงถนนราชพฤกษ์นะคะที่มีข้อมูลคุณพรรัตน์เนี่ยแจ้งเข้ามานะคะตรงใต้ BTS โพนิมิตนะคะจสร.ได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะยังไงท่านที่ผ่านในจุดนี้นะคะฝากดูความคืบหน้าด้วยนะคะว่าตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการขีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การจราจรตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นนะคะเป็นไงบ้างค่ะนะคะเท่าที่ดูภาพรวมก็น่าจะเคลื่อนตัวกันได้นะคะเท่าที่ดูภาพรวมในตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคงจะเคลื่อนตัวกันได้แบบสบายๆค่ะนะคะแล้วก็ในเส้นทางที่ติดตามเพิ่มเติมกันนะคะมาดูเส้นทางกันนะคะทางด้านของถนนพระราม2ค่ะถนนพระราม2ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในฝั่งขาออกค่ะรถที่ลงจากทางด่วนขั้นที่1 นะคะทางด่วนนครนองค่ะถนนพระราม2ในฝั่งขาออกการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมีชะลอตัวกันบ้างเล็กน้อยค่ะนะคะตรงแนวก่อสร้างค่ะนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรกันก็จะเป็นตรงช่วงก่อนขึ้นสะพานแม่น้ำขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะนะคะที่จะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยค่ะไม่เป็นปัญหานะคะนะคะผ่านจุดที่เป็นเบี่ยงการจราจรแนวก่อสร้างไปแล้วนะคะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนไปนะคะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของมหาชัยนะคะออกมาทางด้านของแม่กลองค่ะการจราจรไม่เป็นปัญหาเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะไม่ว่าจะมาจากทางมหาชัยนะคะมาจากทางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมานะคะผ่านทางตลาดทะเลไทยค่ะการจราจรนั้นถือว่าใช้การได้ดีมากเลยนะในฝั่งขาเข้าค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมานะคะจะมาตามระดับพระราม2ออกไปทางถนนกาญจนาภิเษกหรือว่ามาขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์หรือว่าจะมาขึ้นด่วนขั้นที่1ค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะนะคะก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับท่านที่เดินทางนะคะจุดไหนที่โล่งๆนะคะก็รายงานได้นะคะเป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆที่กำลังจะออกเดินทางกันนะคะก็แจ้งข้อมูลกันได้ค่ะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะนะคะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะจากทางด้านของอุโมงค์บางขุนกองมานะคะใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ทั้ง2สะพานเลยนะคะทั้งสะพานเก่าสะพานใหม่เนี่ยนะคะการจราจรนั้นใช้การกันได้ค่ะต่อเนื่องเข้ามาทางบรมราชชนนีนะคะเพื่อมุ่งหน้าเข้ามาทางตลิ่งชันค่ะนะคะการจราจรนั้นดีมากๆนะคะต่อเนื่องตลิ่งชันค่ะเข้ามาทางโค้งสายใต้เก่านะคะมุ่งหน้าข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดเฉยๆค่ะนะคะก็เลยทำให้ทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะที่ลงมาฝั่งพระนครนะคะผ่านแนวก่อสร้างมาค่ะมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะนะคะออกไปทางด้านของถนนราชดำเนินนอกค่ะการจราจรนั้นเรียกว่าใช้การได้ดีนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของสะพานพระราม8ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่ข้ามมาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะขึ้นสะพานพระราม8ค่ะผ่านกลางสะพานพระราม8มานะคะลงมาฝั่งพระนครค่ะผ่านทางแยกวิสุทธิกษัตริย์ต่อเนื่องมาทางจักรพรรดิพงษ์นะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรก็เรียกว่าใช้การได้ดีมากทั้ง2ฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะหลัง9โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งลุยปราบพนันออนไลน์ปิดกั้นแล้วกว่า 7.1 แสน URL ใช้ AI สกัดเว็บพนันบอลรับมือฟุตบอลโลก 2,569 สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจเฮ้ย
3: จุนขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเลยปราบพนันออนไลน์ปิดกั้นแล้วกว่า 7.1 แสน URL ใช้ AI สกัดเว็บพนันบอลรับมือฟุตบอลโลก2569พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์หยุดปักหยุดแปะหยุดปั่นฝ่าฝืนถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสั่งทุกหน่วยใช้มาตรการทางด้านสืบสวนปราบปรามและปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์พนันทุกรูปแบบล่าสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สามารถปิดกั้นเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับพนันได้แล้วกว่า 717,000 URL พร้อมเดินหน้าขยายผลจับกุมเครือข่ายเว็บพนันอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอสตล.ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์เป้าหมาย309เว็บไซต์และเตรียมรับมือช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้โดยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยตรวจจับและปิดกั้นเว็บพนันฟุตบอลออนไลน์เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการสกัดกั้นและเข้าถึงของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนด้านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลที่น่าเป็นห่วงโดยระหว่างต้นปี2569พบเยาวชนอายุ 15-25 ปีหรือกลุ่ม Gen Z เข้าสู่วงจรพนันออนไลน์มากกว่า4ล้านคนขณะที่เครือข่ายพนันปรับรูปแบบการเงินผ่านระบบบัญชีนิติบุคคลคริปโตเคอเรนซีและการโฆษณาแฝงการไลฟ์สดของอินฟลูเอนเซอร์และวิดีโอสั้นจึงขอเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหยุดปักหมุดหยุดโปรโมทและหยุดชักชวนการเล่นการพนันออนไลน์เพราะมีความผิดตามกฎหมายและจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
6: เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่อาคารหลังหนึ่งซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดเก็บวัตถุระเบิดสำหรับทำเหมืองแร่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐฉานของเมียนมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า55คนและได้รับบาดเจ็บอีก70คนส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนด้านโมฮัมหมัดบาเกกาลิบับหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐไว้ใจไม่ได้พร้อมระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมทำข้อตกลงใดๆกับสหรัฐหากข้อตกลงนั้นไม่ได้รับประกันสิทธิอันพึงได้ของอิหร่านอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ชี้ว่าอิหร่านเตรียมพร้อมที่จะยิงขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวนมากถล่มเป้าหมายในอิสราเอลและประเทศอื่นๆในภูมิภาคหลังจากฟื้นฟูคลังแสงใต้ดินที่ถูกโจมตีทางอากาศได้อย่างรวดเร็วปิดท้ายที่พายุโซนร้อนซังมีกำลังเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดโอกินาวาโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้โอกินาวาและเกาะอามามิด้านกรมอุตุวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงลมกระโชกแรงฝนตกหนักและดินถล่มอัญชลีศิลปาชัยรายงาน
7: ทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แม่ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 9:17 นาทีนะคะก็กลับมาติดตามที่จสร้อยกันต่อนะคะมีแจ้งอุบัติเหตุมาเป็นเหตุเมื่อเช้านี้ค่ะประมาณ 7:00 นซึ่งเหตุเกิดที่ทางหลวงหมายเลข36นะคะนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงมาบขาเล็กน้อยนะคะเป็นชนกัน3คันเลยนะคะปิ๊กอัพ2รถตู้1ขวางในช่องทางด้านซ้ายก็มีคนเจ็บนะคะซึ่งเวลาผ่านมาก็คิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะการจราจรในจุดตรงนี้นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเหตุมาผ่านมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนกรณีอุบัติเหตุที่ตรงถนนเศรษฐกิจ1นะคะเป็นอ้อมน้อยมุ่งหน้ามาทางกระทุ่มแบนจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับบริษัทนางยางหรือว่าตรงปากซอยวปอ11นะคะซึ่งเป็นรถบรรทุก6ล้อที่คือมันมีเหตุมากกว่าที่เราเห็นนะคะต้องทางร้อยเวรที่ได้รองสารวัตรจราจรได้รายงานให้เราได้ทราบกันเหตุเนี่ยเกิดจากคือถนนเนี่ยมันลื่นนะคะน่าจะมาจากฝนตกเมื่อวานทำให้มีน้ำขังทีนี้รถเก๋งขับมานะคะในช่องซ้ายก็พอเจอน้ำขังก็เลยเบี่ยงออกพอเบี่ยงออกรถที่มาทางตรงก็เลยต้องเบรกหักหลบตามไปด้วยนะคะก็เลยคันนี้ค่ะ6ล้อคันนี้พุ่งข้ามเกาะกลางมาแล้วก็มาชนกับรถ2แถวใหญ่นะคะที่บรรทุกคนงานชาวเมียนมาที่วิ่งอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งนะคะทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บเพราะว่าด้านขวาของรถนี่คือเสียหายค่อนข้างมากค่ะนะคะบาดเจ็บทั้งหมด19คนนะคะซึ่งก็มีทั้งบาดเจ็บมากบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายรถ6ล้อคันที่เบี่ยงหลบจากรถเก๋งซึ่งหักหลบน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงเนี่ยได้ย้ายออกไปข้างทางแล้วนะคะส่วนรถ2แถวที่บรรทุกคนงานมานะคะเข้าใจว่ายังเคลื่อนย้ายไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะคือผ่านได้2ช่องทางยังไงฝากดูความคืบหน้าด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้ถนนเศรษฐกิจ1อยู่นะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะฝากดูความคืบหน้าว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เคลื่อนย้ายรถ2แถวใหญ่ที่บรรทุกคนงานมานะคะที่ได้รับบาดเจ็บนั้นได้เคลื่อนย้ายพ้นการขีดขวางทั้งหมดสามารถเปิดการจราจรได้ครบทุกช่องทางแล้วหรือยังนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: ใน X ของ JS Lot Radio นะคะก็มีรายงานค่ะนะคะที่แจ้งว่าเมื่อตอน 7:00 นนะคะทางด้านอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะคะทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแล้วก็ตรงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นกาญจนบุรีเนี่ยแหละนะคะระดับน้ำเนี่ยมันสูงอย่างรวดเร็วเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะคะทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแล้วก็ตรงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

0: ลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำค่ะเพราะว่าอันตรายมากค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยทางอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ก็ประกาศงดลงเล่นน้ำตกชั่วคราวทุกชั้นทุกจุดจนกว่าสถานการณ์น้ำนั้นจะกลับสู่ภาวะปกติแต่นักท่องเที่ยวยังสามารถแบบเดินเล่นแบบชิลๆชมธรรมชาติได้นะคะถ่ายภาพบริเวณน้ำตกได้ตามปกตินะคะเพราะว่าคือน้ำเนี่ยมันแรงนะคะถ่ายภาพมาจะสวยมากเลยค่ะนะคะน้ำตกเป็นชั้นๆห้วยแม่ขมิ้นเนี่ยเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นคนชอบเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะนะคะมันจะมีเป็นชั้นๆให้ได้เล่นกันค่ะนะคะแต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยฝนมาอย่างเยอะนะคะเลยทำให้เนี่ยน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่างที่เราเห็นในตอนนี้นะคะใน YouTube ค่ะนะคะแล้วก็น้ำแรงมากค่ะนะคะดังนั้นไม่ปลอดภัยแน่นอนค่ะนะคะถ้าหากว่าจะให้น้องเที่ยวไปเล่นน้ำก็เลยงดเล่นน้ำตกเป็นการชั่วคราวแต่ยังถ่ายภาพได้ยังเดินอยู่ข้างนอกค่ะชมธรรมชาติชมความเขียวขจีของต้นไม้ได้อย่างสบายๆนะคะไม่มีปัญหาค่ะนะคะนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวกันนะคะที่ออกเดินทางกันยังสามารถถ่ายภาพอะไรกันได้นะคะเอ๊ะที่นี่นั่งกินข้าวแถวๆน้ำตกได้หรือเปล่าเหมือนจะได้นะคะก็ยังเป็นบรรยากาศที่สบายๆกันอยู่นะคะเพียงแต่ห้ามเล่นน้ำตกเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าฝืนนะคะเจ้าหน้าที่ห้ามเนี่ยเชื่อเถอะนะคะเชื่อคนพื้นที่เพราะว่าจากประสบการณ์แล้วก็อะไรที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะบอกถึงความรุนแรงนะคะดังนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ขอให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะคะแล้วถ้าสามารถสถานการณ์แบบมันปกตินะคะน้ำตกแบบยังไม่ได้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่เนี่ยเปิดให้เล่นกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะตอนนี้ก็เอาเป็นว่าชมธรรมชาติแล้วก็ถ่ายภาพกันแบบชิลๆกันบริเวณโดยรอบนะคะของตรงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะที่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะคะแจ้งมาให้ทราบกันสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวกันนะคะหรือว่าคนที่อยู่ไปทำบุญมาแล้วก็แบบขากลับนะคะแวะสักนิดนึงก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพนะคะคุณเอสเอกชัยจะเพิ่มเติมตรงถนนเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิดาครับ
0: ค่ะคุณเอสอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตอนนี้ผมทางที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วครับโล่งแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้ว
0: เคลื่อนย้ายทุกคันไม่มี
1: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อ
1: ทั้งสองฝั่งเคลื่อนย้ายหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ไปทั้งกลับ
0: ค่ะแล้วถนนเนี่ยมันยังแบบว่ามีพวกน้ำแบบเจิ่งนองตรงจุดที่เป็นอุบัติเหตุไหมคะที่แบบหักหลบน้ำแล้วก็ทำให้เสียหลักกัน
1: ไม่มีนะครับแห้งหมดแล้วนะ
0: แห้งหมดแล้ว
1: แห้งหมดแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ถนนก็เปิดตามปกติ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้รถเยอะไหมคะคุณเอสเอกชัย
1: ไม่เยอะครับเมื่อเช้านี่ผมมาเจอตอนอุบัติเหตุพอดีเลย
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ผมกลับมาจากอ้อมน้อยก็มีแล้วอุบัติเหตุเรียบร้อย
0: ค่ะหมายถึงว่าคุณเอสเห็นตอนที่เกิดเหตุเลยไหมคะ
1: ใช่ๆครับเห็นครับตอนเช้า
0: อ๋อตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคะคุณเอสที
1: ่ก็รถข้ามเกาะไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไปชนกับรถนั่นแหละรถไอ้สันน่าจะเป็นรถบรรทุกคนงานหรือเปล่า
0: ใช่ชาวเมียนมาค่ะที่จะไปทำงาน
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผมก็เลยยาวไปเข้าอีกซอยนึงเลยกลับรถตรงนั้นไม่ได้ไงจะไปวัดท่าไม้ไปไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยไปเข้าทางบ้านนางสาวเลย
0: อ๋อค่ะ
1: ช่วงที่เขากำลังจะเคลื่อนย้าย
0: ค่ะดีที่เป็นคนพื้นที่นะก็รู้ว่าจะเลี่ยงตรงไหนได้บ้าง
1: ใช่ผมก็เลี่ยงไปวิ่งตรงไปเข้าวัดนางสาวไปวัดท่าไม
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ที่วัด
1: เปิดเรียบร้อยแล้วถนน
0: ค่ะใช้การได้แล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
1: ไม่มีปัญหาเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วต้นไม้ที่เกาะกลางเนี่ยมันหักมาขวางอะไรไหมคะ
1: ไม่หักครับไม่เห็นที่หักไม่โค่นอะไร
0: มันไม่
1: น่าจะโดนต้นไม้ตัวไหน
0: แบบมันมาแบบพุ่งระหว่างกลางพอดีรอดมาได้
1: จะเป็นระหว่างกลาง
0: ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณเอกชัยที่เพิ่มเติมให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะส่วนคุณประเสริฐค่ะอยู่ที่ถนนราชวงศ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะการจราจรตรงนี้ค่ะ
2: ครับผมพอดีตอนนี้ครับเหตุเกิดที่ถนนราชวงศ์นะครับ

0: ค่ะ
1: หน้าท่าน้ำราชวงศ์ไปตรงว่านะครับ
0: ค่ะ
1: จะการจราจรติดขัดมากเลยครับ
0: อ้าวมีอะไรอะคะไปเที่ยวกันเหรอคะ
1: ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแปลว่าผมอยู่ด้านหลังผมก็ไม่รู้นะมันติดไม่กระเยื่อนเลยครับ
0: ท่าน้ำราชวงศ
1: ์ครับแต่ว่าน่าจะติดที่ทรงวาดเป็นต้นเพราะว่าทรงวาดนี่มันปกติมันติดก็ไม่ติดขนาดนี้นะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าคนมาเดินเที่ยวกันหรือเปล่าหรือว่ามีหาเสียงไหม
1: ไม่ใช่หาเสียงแล้วเขาเมื่อกี้เห็นน้องเขาบอกว่าน่าจะเป็นงานที่สันเจ้าหรือเปล่า
0: อ๋อเหรอคะ
1: ถ้างานสันเจ้าทำให้รถติดอย่างนี้ก
2: ็ไม่
1: ถูกต้องอะฮะ
0: ไม่เดี๋ยวดูก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่ง
1: ครับเดี๋ยวช่วยแนะนำเพื่อนร่วมทางอย่าไม่จำเป็นอย่าเข้ามาเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เข้ามาจะถูกบล็อกอยู่ที่ถนนราชวงศ์กับถนนจักรวรรดินะครับ
0: ค่ะเรียกว่ามันแบบว่าไม่ขยับเลยเหรอคะหรือว่าแบบ
1: ไม่ขยับครับมันจอดเลยครับ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้
1: ใช้เวลานานมากเลยกว่าจะเข้ามาก
0: ี่นาทีคุณประเสริฐกว่าจะผ่านได้ใช้เวลากี่นาทีคะ
1: โอ้โหนานครับไม่ต่ำกว่า20 นาทีคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอเอาเรื่อง
1: เพราะว่าถนนระยะแค่300-400 เมตรนี่ช้าขนาดนี้มันก็ไม่ใช่แล้วครับ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะ
1: ครับช่วยแจ้งเพื่อนร่วมทางด้วยครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: แต่ไม่ต้องเข้าไปราชวงศ์ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณประเสริฐสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ใช่นะคะเดี๋ยวขอสอบถามเพิ่มเติมว่าสาเหตุเนี่ยจากอะไรนะคะที่ทำให้ถนนราชวงศ์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางทรงวาดในการจราจรนั้นติดขัดเดี๋ยวแบบขอสาเหตุชัดๆก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้วิพากษ์วิจารณ์กันถูกนะว่าไอ้อะไรกันแน่นะคะที่ทำให้รถติดว่ามีจัดงานหรือว่ามีการแบบพวกซ่อมผิวพวกทางเท้าอะไรหรือเปล่านะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะคุณประวิตรนะคะแจ้งว่าคุณประวิตรเนี่ยบอกว่าใช้ถนนชลมารควิจารณ์นะคะหรือว่าถนนเลียบคลอง3ค่ะเป็นฝั่งธัญบุรีมุ่งหน้ามาทางลำลูกกาการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าผิวถนนชำรุดค่ะนะคะจุดเนี่ยพิกัดอยู่ตรงข้ามกับโลตัสที่เปิดใหม่นะคะคุณประวิตรบอกว่าถนนนั้นเป็นหลุมโอ้โหเมตรคูณเมตรเลยนะคะลึกเมตรนึงเลยเหรอโอ้โหนะคะก็อยู่ในช่องทางกลางค่ะคือไม่แน่ใจว่าลึกเท่าไหร่แต่ว่ากว้างเนี่ยประมาณเมตรนึงนะคะแล้วก็มีกลวยเนี่ยเอามาล้อมเอาไว้แล้วล้อมเอาไว้รอบๆค่ะนะคะย้อนไปเมื่อประมาณ2 เดือนที่แล้วคุณประวิตรบอกว่ามีการทำงานที่ขุดหลุมลงไปนะคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะแล้วก็แต่ว่าวันเนี้ยเห็นมีวางฝาท่อเอาไว้แต่ว่ามีกลวยเนี่ยมาล้อมเอาไว้นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะถ้าดูจากภาพเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฝากลมๆนะคะเป็นกลมๆแต่ว่าค่อนข้างกว้างค่ะนะคะส่วนไอ้ตัวหลุมที่ลึกลงไปเนี่ยกว้างประมาณสักเกือบเมตรได้แต่ว่าความลึกเนี่ยไม่กล้ายืนยันว่าลึกขนาดไหนนะคะซึ่งคุณประวิตรบอกว่าวันนี้เห็นมันเป็นหลุมแล้วก็เส้นทางนี้จะมีรถใหญ่วิ่งผ่านเป็นจำนวนมากค่ะนะคะที่ในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็จุดนั้นคือเป็นถนนคลอง3หรือว่าถนนชลมารคพิจารณ์ค่ะบริเวณตรงกันข้ามกับร้านครัวผู้ใหญ่วีละม่อมนะคะที่มุ่งหน้ามาทางลำลูกกานะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าดูจากภาพที่ส่งมาเนี่ยมันก็พอสมควรเหมือนกันนะคะกว้างประมาณสักเมตรหนึ่งแต่ความลึกเรียกว่าก็เอาเรื่องอยู่นะคะเพราะว่าดูจากชั้นทรายจากตัวแอสฟัลต์นะคะลงไปเป็นชั้นเป็นทรายแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยมันเป็นมืดๆอยู่ดำๆอยู่ค่ะนะคะก็ข้างล่างน่าจะเป็นโพรงแล้วก็เป็นน้ำนะคะอย่างดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอากลวยมาวางล้อมเอาไว้นะคะยังไงท่านใดที่กำลังจะผ่านในจุดนี้นะคะก็ฝากระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้รถไม่ค่อยเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยว มาด้วยความเร็วแล้วก็ต้องแบบเบี่ยงหลบนะคะเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอะไรกันได้นะคะก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะจุดนั้นคือถนนเลียบคลอง3นะคะตรงข้ามกับโลตัสเปิดใหม่ที่ในช่องทางกลางที่ผิวถนนเนี่ยมันทรุดลงไปกว้างประมาณสักเมตรนึงได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนตรงถนนราชวงศ์ที่คุณประเสริฐใช้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็บอกว่ามันนิ่งเลยนะคะจากทางท่าน้ำราชวงศ์มุ่งหน้ามาทางทรงวาดค่ะบอกว่ามันติดทีเดียวค่ะนะคะเกือบ20นาทีนะคะกว่าที่จะผ่านมาได้ค่ะนะคะกำลังตรวจสอบให้ว่าอันนี้มีการจัดงานนะคะหรือว่ามีสาเหตุอะไรอื่นใดหรือเปล่านะคะอ๋อเดี๋ยวคุณน้องเพิ่มเติมให้แหมน่ารักมากเลยคุณน้องสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณมีนาสวัสดีครับ
0: ครับตกลงว่ามีอะไรอะคะที่ท่าน้ำราชวงศ์
2: คือตรงเนี้ยไอ้ในท่าน้ำอะผมว่ามันไม่มีอะไรแต่ถ้ามันจะจอแจหน่อยมันจะอยู่ตรงถนนที่อยู่ข้างโรงแรมแกรนด์ไชน่าสมมุติว่าเรามาจากโรงพยาบาลกลางแล้วเราจะมุ่งหน้ามาท่าน้ำราชวงศ์อ่ะ
0: ค่ะ
2: เราจะข้ามแยกเสือป่ามาปุ๊บแล้วจะไปเจอไฟแดงอีกไฟแดงนึงที่เรียกว่าไฟแดงราชวงศ์ที่มันตัดจากถนนกับไอ้ถนนนี้เนี่ยถนนที่มาจากเจริญกรุงเยาวราชอ่ะ
0: ค่ะ
2: ขวามืออ่ะมันจะมีโรงแรมชื่อโรงแรมแกรนด์ไชน่า
0: ค่ะ
2: ไอ้ตรงเนี้ยถนนมันหายไปครึ่งนึงปกติมันฝั่งละ2เลนใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
2: แต่ตอนเนี้ยมันหายไปครึ่งนึงเพราะว่าเค้าทําอะไรเกี่ยวกับถนนไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะ
0: บนผิวไม่ใช่ทางเท้านะบนผิวเลย
2: บนผิวถนนถูกใช่
0: แล้ว
2: เค้าจะมีแสลมกั้นน่ะ
0: มีแสลมกั้นไม่ให้เราเห็นเหรอคะ
2: ไม่รู้ไม่รับเราเห็นหรือพวกเศษหินเศษอะไรมันจะกระเด็นใส่ตรงอันเนี้ยนะ
0: ค่ะค่ะ
2: แต่ว่ามันจะเหลือครึ่งนึงที่เราเคยวิ่งฝั่งละ2เลนน่ะ
0: ค่ะ
2: เค้าก็เอามาแบ่งใช้เป็นระหว่างยังสวนก็ได้อยู่นะ
0: อ๋อแต่มันแคบมาก
2: แต่มันแคบแล้วเสร็จแล้วเวลาตรงเนี้ยเวลารถเข้าไปเยาวราชเยอะๆอ่ะมันก็เลยทําให้การจราจรมันจะติดขัดตรงนี้หน่อยนึง
0: อ๋อ
2: แล้วเสร็จแล้วคนไม่รู้คนไม่ค่อยเข้ามาบางทีจะเข้าใจว่าเอ้ยมันก็ไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีตรงที่ผมว่าเนี่ยข้างโรงแรมแกรนด์ไชน่านี่แหละ
0: ข้างโรงแรมแกรนด์ไชน่าแต่ว่าทำอะไรไม่ทราบนะคะเพราะว่า
2: แต่ทำอะไรไม่ทราบแต่เห็นทำมาหลายวันแล้วเหมือนกันจะเป็นระบบท่อหรือจะเป็นระบบอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะผิวถนนน่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: อันนี้ผมแม่แต่เขาลื้อหน้าถนนทั้งเส้นเลย
0: อ๋อขูดไปแล้วค่ะโอ้มันติดยาวเหมือนกันนะคุณน้องเนาะ
2: ใช่เวลารถมันเยอะมันติดยาวแต่พอหลุดขึ้นไปทางสมมติเรามาจากเยาวราชตลาดเก่ามุ่งหน้าขึ้นไปทางจักรวรรดิ
0: ค่ะ
2: ตรงเนี้ยมันจะคล่องตัวถ้าหลุดไปแดงตรงที่เรียกว่าท่าน้ำราชวงศ์ไปอะนะ
0: ค่ะค่ะ
2: แต่ถ้าใครมาผ่านตรงเสือป่าแล้วต้องผ่านเข้าจะไปท่าน้ำเนี่ยถ้าวันไหนรถเยอะมันคล้ายๆว่าเหมือนการจราจรมันจะจอแจหน่อย
0: เออใช่ใช่
2: แต่คนไม่รู้บางทีเข้ามาแล้วมันจะงงๆตรงที่ว่าเอาทำไมตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: คือดิฉันขนาดไม่ทำผิวจราจรถ้าไปเองก็ไปไม่ถูกกันนะแถวเนี้ย
2: ใช่ถ้าเกิดไม่ทำผิวจราจรมันก็รถเยอะอยู่แล้วนะครับผม
0: ค่ะ
2: หมายถึงว่ารถติดอะนะ
0: ค่ะค่ะ
2: แต่นี่ว่าพอทำผิวจราจร
0: ค่ะ
2: มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะมันก็จะติดมากกว่าปกติอะ
0: ค่ะมาได้เลย
2: อันนี้เพิ่มเติมแบบนี้ไว
0: ้คุณน้องผ่านมาวันไหนหรือว่าเพิ่งผ่านไปเมื่อกี
2: ้ผ่านเกือบทุกวันนะครับรถผ่านมาก็จะเห็นบางทีเราจะรู้จังหวะหลบเลี่ยง
0: ค่ะ
2: ครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับผมจะหลุดตรงนี้ไปแล้วก็ทั้งรอบๆก็คล่องตัว
0: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตรงท่าน้ำราชวงศ์ข้างในนักท่องเที่ยวก็เข้าไปเยอะ
0: ใช่เยอะม
2: ันจะมีร้านอะไรที่เมื่อก่อนส่งพริกไทยพริกแห้งอ่ะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นเหมือนร้านเหมือนกับจุดท่องเที่ยวเอางั้นดีกว่า
0: ใช่เป็นแบบร้านแบบชิคๆเป็นคาเฟ่เป็นอะไรเนาะมันสวยอ่ะมันสวย
2: แบบนั้นแหละครับสมัยก่อนขายพริกไทย
0: ค่ะแล้วสมัยนี้ไม่มีขายแล้วเหรอคะเขาไปย้ายไปอยู่ที่อื่นละ
2: ผมว่าเขาย้ายออกไปที่อื่นแล้วมั้ง
0: เพราะว่า
2: อันนี้ไม่รับแต่มาอีกทีก็คื มันเป็นแบบที่แบบเค้าเรียกจุดเช็คอินอะไรของเค้าเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่ใช่สวยจริงๆแต่ละที่เนาะดูแล้วมัน
2: ริมน้ำด้วย
0: ใช่นักท่องเที่ยวคนไทยก็ชอบนักท่องเที่ยวแบบต่างชาติก็ชอบมากด้วย
2: นั่นแหละผมเห็นไปรีวิวไปถ่ายรูปกันตรงนั้นเยอะมากไอ้ตรงแยกท่าไอ้ท่าน้ำราชวงศ์ด้านในนะ
0: ค่ะค่ะใช่
2: มีของกินเยอะด้วยตรงนั้นอ่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะ okay. คุณหน่องนะคะที่ช่วยเฉลยให้นะคะ
2: คร
0: ับ
2: ยินดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: จุดนั้นอยู่ใกล้กับโรงแรมกรานด์ไชน่านะคะที่เป็นการทำงานนะคะยังไม่รู้ว่าคือทำอะไรเพราะว่ามีสแลนกั้นเอาไว้นะคะเพราะว่าคือขูดผิวถนนด้วยนะคะอาจจะซ่อมแซมผิวการจราจรด้วยนะคะจุดนั้นที่ทำงานเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถนนราชวงศ์ตัดกับตรงถนนอนุวงศ์นะคะขยับไปนิดหนึ่งตรงซอยใกล้ๆกับซอยไมตรีวานิชนะคะก็เลยทำให้จากทาง ถนนราชวงศ์มานะคะทั้งจากทางเยาวราชมานะคะการจราจรนี่เรียกว่าติดยาวมากนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็เริ่มยาวมากขึ้นนะคะรวมทั้งทางด้านในซอยมังกรด้วยนะคะนะคะที่จะออกมาทางส่งวาดก็เลยติดกันไปหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นการทำงานนะคะตอนนี้เอาเป็นว่าเป็นซ่อมผิวจราจรก็แล้วกันนะคะไม่ได้มีเป็นอีเวนต์อะไรที่เราเข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของผิวถนนเนี่ยแหละนะคะเลยทำให้ไปได้ช้ามากนะคะเพราะว่าผิวถนนมันก็แคบลงนะคะรถท่านใดถ้าหากว่าไม่ได้มาเที่ยวนะคะจะผ่านเนี่ยก็เลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนใครที่จะมาเที่ยวตรงท่าน้ำราชวงศ์นะคะมาทางทรงวาดนะคะก็เผื่อเวลาก็แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะจดสลายสอบถามไปทางพันตำรวจโททวีบุญทันสารวัตรจราจรสน.จักรวรรดินะคะสารวัตรบอกว่าตรงนี้เขาคือถนนราชวงศ์ช่วงของแยกราชวงศ์มาทางแยกเสือป่าเป็นการทำท่อระบายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก5ช่องจราจรก็จะถูกบีบเหลือแค่2ช่องนะคะถูกบีบเหลือ2ช่องค่ะส่วนบนถนนทรงวาดตรงหน้าโรงเรียนเผยอิงค่ะมีคือปกติเขาจะจอดรถได้เป็นวันคู่วันขี้นะคะทีนี้มีรถจอดผิดฝั่งค่ะนะคะก็กำลังตามหาเจ้าของรถอยู่มาช่วยนำรถออกไปด้วยนะคะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรก็เลยติดขัดเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากการทำท่อระบายน้ำนะคะสรุปว่าถนนราชวงศ์ช่วงของแยกราชวงศ์มุ่งหน้ามาทางเสือป่ามีการทำท่อระบายน้ำนะคะจากเดิม5ช่องจราจรเนี่ยเหลือแค่2ช่องค่ะนะคะเหลือแค่2ช่องเลยทำให้รถติดเยอะมากนะคะดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่ได้มาเที่ยวตรงนี้นะคะก็เลี่ยงไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าในตอนนี้นี่ขนาดเป็นวันหยุดนะคะเพราะว่าวันหยุดมีนักท่องเที่ยวด้วยนะคะการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวช้าค่ะนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังจะผ่านจุดนี้ถ้าหากว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่นึงค่ะ
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
7: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
6: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
6: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
9: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
10: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
8: เราต้องทำยังไงคะหมอ
11: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
9: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
11: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้ถนนบางกระดีนะคะบางกระดีมีไม้เอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะตรงบริเวณตลาดกลางนะคะมีจักรยานยนต์2คันชนกันค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะเหตุเกิดในช่วงประมาณ8โมงก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะรวมทั้งเคลื่อนย้ายรถในที่เกิดเหตุเรียบร้อยกันแล้วนะคะการจราจรก็ดีขึ้นแล้วค่ะในขณะนี้นะคะส่วนอันนี้มาเป็นโหมดของการทำงานกันนะคะในช่วงวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคนะคะที่ทำงานกันเพราะว่าก็จะรถไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะคุณแอดค่ะแจ้งว่าถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ในฝั่งขาเข้าจากสวนหลวงร.9มุ่งหน้ามาที่วัดตะกล่ำนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตั้งแต่ช่วงวัดตะกล่ำมานะคะจะมีรถการไฟฟ้ากว่า20คันเลยค่ะนะคะจอดทำงานอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะคุณแอดบอกว่าดูแล้วคงจะเป็นการเปลี่ยนสายใหม่นะคะก็เลยทำให้รถติดสะสมท้ายแถวซอยร่วมฤดีที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางวัดตะกล่ำมานะคะที่รถติดนะคะอันนี้จุดหนึ่งค่ะนะคะส่วนจุดที่คุณประเสริฐกับคุณหน่องได้ให้ข้อมูลกับเรานะคะถนนราชวงศ์ค่ะจากเยาวราชมุ่งหน้ามาทางทรงวาดนะคะที่การจราจรติดขัดหยุดนิ่งนานเพราะว่าเป็นการทำท่อระบายน้ำนะคะจาก5ช่องเนี่ยวิ่งได้แค่2ช่องค่ะเลยทำให้รถนั้นติดช่วงของราชวงศ์มุ่งหน้ามาที่แยกเสือป่านะคะแจ้งให้ทราบสำหรับท่านที่เดินทางกันคุณวัชราภาอยู่ที่รังสิตนครนายกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะใช้ฝั่งไหนอยู่อะคะ
1: สองเลนขวาค่ะ
0: สองขวาของฝั่งขาออกไป
1: ค่ะฝั่งขาออกไปค่ะ
0: บริเวณคลองไหนคะคุณวัชราภา
1: ลาธัญบุรีรังสิตคลองเจ็ดอะค่ะ
0: คลองเจ็ดนะคะมีอะไรอะคะที
1: ่เหมือนมันมีน้ำมันอยู่บนถนนนะคะแล้วทีนี้ขับตามมามีรถตู้โดยสารกับรถกระบะลื่นแล้วก็ชนกันแล้วแต่จำทะเบียนไม่ได้นะคะต
0: ั
1: วเองขับตามมาก็เกือบจะคว่ำเหมือนกันนะคะ
0: ว้ายสองช่องทางขวาเลยเหรอคะที่น้ำมันหกอยู่
1: ใช่ไม่รู้ว่าน้ำมันหรือเปล่าแต่มันลื่นนะคะน่าจะเป็นน้ำมันนะคะ
0: อ๋อค่ะทำให้แบบรถก็จะถลายกันเหมือนกับเบรกไม่อยู่เบรกแล้วมันปัดออกไป
1: ใช่เพราะว่าตัวเองขับมาเนี่ยเลนขวาก็ขับเร็วอยู่แล้วไงคะพอดีเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าพอดีเลยก็เลยเบรกทีนี้เบรกมันก็สายเกือบจะคว่ำเหมือนกันแต่ว่าทรงตัวทันนะคะ
0: ค่ะดีนะที่ไม่มีแบบรถตามมาแบบนี้นะคะ
1: ใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้มีเห็นมีรถรถหวอค่ะ
0: ค่ะ
1: อุบัติเหตุแต่ไม่รู้ว่าคว่ำหรือเปล่านะไม่แน่ใจเขาก็ต้องขับเร็วอยู่แล้วอะค่ะ
0: คือรถที่ติดไซเรนเกิดอุบัติเหตุด้วย
1: ไม่เกิดค่ะแต่หมายถึงว่าเขาขับผ่านตรงนี้ไปด้วยเลยไม่แน่ใจว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงน่าจะไม่ได้เกิดแต่คงจะลื่นเหมือนกันละค่ะ
0: ค่ะค่ะได้เลยเดี๋ยวเราแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะคะอย่างน้อยเอาทรายไปโรยสักหน่อยก็จะดี
1: ใช่อันตรายมากเลยอะค่ะเพราะว่าขับเร็วเราไม่รู้ไงว่าข้างหน้ามันมีอะไรบ้าง
0: คือมันมองไม่เห็นว่าแบบมีคราบเป็นคราบสีดำหรืออะไรคือมันกลืนกับถนนไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่คือด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยแล้วเราก็มองไม่เห็นแต่พอเห็นรถตู้ชนแล้วเกือบคว่ำเราก็เลยสังเกตแต่ว่า มันก็ไม่ทันแล้วเพราะมันลื่นแล้วอะค่ะเราก็ทรงตัวคือสามีขับ
0: มัน
1: ไม่ได้ขับแต่มีลูกอยู่ในรถเต็มเลยค่ะกำลังจะไปต่างจังหวัด
0: ค่าเซฟตี้เบลกันทุกคนเลยนะคะ
1: ตอนมันขี่ไม่ค่ะตอนนี้ค่าแล้ว
0: ตอนนี้ต้องค่าทุกคนเลยนะคุณวัชราภาเพื่อความปลอดภัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นมาค่ะค่ะแล้วทีนี้รถตู้ที่ชนกันเนี่ยเขาเสียหายเยอะไหมคะ
1: ก็ข้างหน้าก็เยอะเหมือนกันค่ะ
0: ไม
1: ่กระโปรงแล้วก็เกือบจะคว่ำอ่ะเขาทรงตัวอยู่เกือบอีกไม่เดียวก็คว่ำแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอ๋อได้เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติม
1: มันลื่นนะเนาะเขาก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรอยู่บนถนน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้ารถที่ขับตามมาเขาไม่รู้แน่ๆค่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุอีกค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรารีบประสานงานเจ้าหน้าที่ไปเลยขอบพระคุณมากเลยนะคะที่แจ้งมานะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่ก็น่ากลัวนะคะที่ไม่รู้ว่าเป็นคราบน้ำมันหรือว่าอะไรนะคะที่ทำให้ถนนลื่นนะคะเป็นถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกค่ะช่วงประมาณคลองเจ็ดค่ะสองช่องทางขวานะคะที่มีอุบัติเหตุเพราะว่าเกิดจากคราบน้ำมันเนี่ยค่ะนะคะที่ลื่นทำให้ทั้งสองคันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะพิกัดนั้นเป็นรังสิตนครนายกในฝั่งขาออก ช่วงของคลอง7นะคะประมาณคลอง7ค่ะนะคะยังไงท่านใดที่กำลังเดินทางกันนะคะใกล้ๆถึงก็ชะลอความเร็วกันนะคะจะได้ไม่เป็นอุบัติเหตุนะคะระหว่างนี้เจ้าสร้อยเนี่ยได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของทางหลวงนะคะเพื่อเอาพวกทรายอะไรที่มันดูดซับคราบน้ำมันเนี่ยไปโปรยไว้หน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดเฉยๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีรถที่เดินทางทั้งเข้าทั้งออกกรุงเทพกันนะคะเพราะว่าไปทำบุญกันค่ะบางคนอาจจะเดินทางไปแล้วก็กำลังกลับบางคนอาจจะแบบมาในกรุงเทพแล้วก็กลับต่างจังหวัดนะคะรถก็จะมากกว่าปกติค่ะนะคะเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันได้นะคะย้ำนะคะพิกัดนั้นเป็นรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกค่ะก่อนถึงโลตัสคลองเจ็บประมาณ200เมตรนะคะมีรถตู้โดยสารกับรถปิกอัพในเฉี่ยวชนกันนะคะอยู่2ช่องทางขวาเพราะว่าอันเนื่องมาจากคราบน้ำมันที่6อยู่นะคะก็ทำให้เป็นอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ตอนนี้จสรได้ประสานงานไปทางสภ.ธัญบุรีแล้วนะคะการจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝากระวังกันเรื่องของความเร็วก็ใช้ความเร็วเอาที่พอเหมาะพอสมนะคะจะได้ไม่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวหลัง10โมงค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเผยผลปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศในรอบ1เดือนทลายเครือข่ายผู้ค้ายาได้กว่า 1,600 เครือข่ายและกระเทศนักโทษยาเสพติดแหกคุกในพื้นที่จังหวัดพะเยาขณะนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพะเยารับแจ้งจากเรือนจำจังหวัดพะเยาว่านายเดชรัตน์อายุ28ปีผู้ต้องขังคดียาเสพติดหลบหนีออกจากเรือนจำและไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่13ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาขี่หลบหนีมุ่งหน้าไปทางบ้านท่าเรือตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาได้เปิดปฏิบัติการติดตามตัวตามเส้นทางหลบหนีและจุดเสี่ยงต่างๆแต่ถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่และกำลังเร่งแกะรอยติดตามเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินการตามกฎหมายและคุมขังต่อไปรัฐบาลเผยผลปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศในรอบ1เดือนทลายเครือข่ายผู้ค้ายาได้กว่า 1,600 เครือข่ายยึดยาบ้ากว่า128ล้านเม็ดไอซ์กว่า9ตันพร้อมอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า631ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายและข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคม2569สามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดได้ 1,611 เครือข่ายจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากประกอบด้วยยาบ้ากว่า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมและยาอี 3,650 เม็ดนอกจากนี้ยังยึดอาวุธปืน322กระบอกวัตถุระเบิด1ลูกเงินสดกว่า4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลค่ากว่า631ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลได้ขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติงานจนเกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันปกป้องสังคมไทยและลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามได้กับคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
10: ต่อมทอมซินอักเสบเฉียบพลันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งโดยมากมักพบบ่อยในเด็กเล็กเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะพบน้อยลงอาการสำคัญคือเจ็บคอกลืนและเจ็บมีไข้ปวดศีรษะกลืนลำบากต่อมทอมซินโตบวมแดงกรณีที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะมีไข้สูงและพบหนองบริเวณต่อมทอมซินคำแนะนำในการดูแลสุขภาพคือรักษาสุขลักษณะให้ดีอยู่เสมอเช่นล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีไข้และเจ็บคอไอจามหากมีไข้สูงเจ็บคอกลืนลำบากควรพบแพทย์ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองหรือรับประทานยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งเพราะจะทำให้เกิดการดื้อยาได้สถานการณ์เหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: 10นาฬิกา9นาทีนะคะในช่วงนี้ค่ะก็มีข้อมูลนะคะคุณสันเนี่ยแจ้งว่าถนนเอกชัยบางบอนในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของมหาชัยเมืองใหม่มุ่งหน้ามาที่วัดโพแจ้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟทีนี้มันจะมีสัญญาณไฟที่ก่อนถึงวัดโพแจ้ประมาณ500เมตรค่ะในฝั่งขาเข้าสัญญาณไฟคงจะไม่ปกตินะคะเพราะว่าแดงกับเหลืองเนี่ยมันกระพริบพร้อมกันทั้ง2สีค่ะนะคะก็เลยทำให้รถที่ผ่านแยกนี้ก็ต้องดูให้ดีกันก่อนค่ะก่อนที่จะผ่านไปต้องให้สัญญาณกันดีๆนะคะเพราะว่าสัญญาณไฟเสียแล้วล่ะแบบนี้นะคะเพราะว่าขึ้นแดงกับเหลืองกับพริบพร้อมกันนะคะช่วงก่อนถึงไฟแดงวัดโพแจ้ประมาณ500เมตรนะคะแต่ว่าการจราจรเนี่ยยังรถยังคงผ่านกันได้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของการแจ้งเตือนกันนะคะซึ่งทาง PEA ค่ะ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็แจ้งเตือนแล้วก็ย้ำข้อมูลกันนะคะเพราะว่ายังมีมิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA นะคะไปหลอกขอข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์นะคะอันนี้ต้องย้ำกันบ่อยๆเลยนะคะเพราะว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะแจ้งเตือนมานะคะว่าให้ระวังมิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ค่ะผ่านมาทั้งทางต่างๆเลยนะคะทั้งทางโทรศัพท์ทาง SMS ข้อความทั้งแอปพลิเคชันแชทไลน์นะคะในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลนะคะมันจะเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP นะคะหรือว่าบางทีก็มาชวนให้เราทำธุรกรรมทางการเงินนะคะว่านู่นนี่ค่ะนะคะด้วยความที่พอแบบอ้างว่าเป็น PEA เนี่ยนะคะคนก็จะเชื่อว่าโอ้ยนี่เป็นหน่วยงานนะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ย้ำมาว่าไม่มีการไฟฟ้าเองเนี่ยไม่มีที่จะมาทำแบบนี้นะคะเพราะว่ามิจฉาชีพที่หลอกลวงเนี่ยนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของพวกเรานะคะ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นขอย้ำว่านะคะถ้าหากพบผู้แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ขอข้อมูลส่วนตัวนะคะขอให้อย่าไปเชื่อนะคะไม่เชื่อแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือว่าการดาวน์โหลดเอกสารจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะทำเป็นไม่สนใจดีกว่านะคะนะคะจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อค่ะทีนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสอบถามรายละเอียดว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่นะคะสอบถามได้ค่ะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้นะคะที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจอย่างไรนะคะว่าอันนี้ใช่ไหมนะคะใช่ตัวจริงไหมนะคะก็โทรศัพท์สอบถามได้เลยนะคะ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะแต่ที่แน่ๆคืออยากให้ตั้งเอาไว้ก่อนว่าไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อว่าอันนี้เนี่ยไม่จริงแน่นอนนะคะจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อเพราะว่าถ้าเราเริ่มคล้อยตามเขาเนี่ยเราก็พูดอะไรไปเนี่ยเราก็จะเชื่อเพราะว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันก็จะมีกรรมวิธีนะคะที่จะโน้มน้าวทำให้เราเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพบคนที่แอบอ้างเป็นแบบนี้มาขอข้อมูลส่วนตัวนะคะก็ไม่ต้องบอกอะไรทั้งสิ้นนะคะอย่าไปเปิดเผยข้อมูลไม่ให้เอกสารอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ดาวน์โหลดไม่กดลิงก์ที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือแบบนี้นะคะที่ทางด้านของ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นแจ้งเตือนทุกๆคนมานะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังมีข้อมูลนะคะที่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะในเส้นทางค่ะนะคะที่เป็นเส้นทางสายหลักซึ่งเราก็จะเดินทางกันนะคะทำให้การจราจรบางจุดนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะจุดที่ได้รับแจ้งมานะคะก็จะเป็นถนนราชวงศ์นะคะช่วงของแยกเยาวราชนะแยกท่าน้ำราชวงศ์ค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่เสือป่าแยกเสือป่านะคะเป็นการวางท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็ช่องทางการจราจรเนี่ยจาก5ช่องเหลือแค่2ช่องนะคะก็ทำให้การจราจรเนี่ยตอนนี้ติดยาวมากไปใน ถนนใกล้เคียงกันด้วยนะคะไปทางทรงวาดไปทางวัดมังกรนะคะที่การจราจรก็ติดนะคะจากสาเหตุที่เป็นการทำท่อระบายน้ำนะคะช่องทางนั้นลดลงค่ะก็แจ้งให้ทราบสำหรับท่านที่กำลังจะเดินทางกันนะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่คุณวัชราภาได้แจ้งเตือนกันมานะคะรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของคลอง6มุ่งหน้าออกไปทางคลอง8นะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยการจราจรนั้นมีอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงก่อนถึงโลตัสคลองเจ็บประมาณ200เมตรนะคะมีคราบน้ำมันเนี่ยหกอยู่ในช่องทางขวา2ช่องขวาด้วยนะคะทำให้รถที่ผ่านมาคู่แรกนะคะเป็นรถตู้โดยสารกับปิกอัพเนี่ยเฉี่ยวชนกันเพราะว่าก็คงจะเบรกนะคะทำให้ลื่นถลายไปชนอีกคันหนึ่งนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งจสร.ได้ประสานงานกับทางสภ.ธัญบุรีให้แล้วนะคะยังไงฝากระวังกันด้วยสำหรับท่านที่กำลังจะถึงจุดที่คุณวัชราภาได้แจ้งเตือนกันไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของอุบัติเหตุค่ะยังมีอะไรที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าความที่ไม่รับผิดชอบของคนขับนะคะอันนี้พูดถึงคนขับรถที่ขับรถเร็วนะคะคนที่ไม่เคารพกฎจราจรเนี่ยก็จะทำให้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่ากลับกันถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ขับรถตามกฎจราจรนะคะถึงแม้ว่าอย่างวันนี้วันหยุดเนี่ยนะคะคือรถไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ตามแยกสัญญาณไฟคือถ้ามันเป็นไฟแดงเนี่ยก็ต้องรอนะคะคือบางคนพอเห็นเป็นวันหยุดรถไม่เยอะดูแบบซ้ายขวาแล้วไม่มีแล้วก็ฝ่าไฟแดงออกไปเนี่ยโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วเวลาเกิดทีเนี่ยมันก็จะรุนแรงเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาได้ไฟเขียวมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องฝากสำหรับคนที่ใช้เส้นทางเป็นผู้ขับรถนั้นต้องขับรถกันอย่างมีความรับผิดชอบรวมทั้งเคารพกฎจราจรด้วยนะคะก็เช่นเดียวกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร.ค่ะเราทำโครงการนี้นะคะที่ช่วยทำให้ผู้ขับขี่นั้นเป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะนะคะแต่ว่าจะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะว่าคุณเป็นคนขับรถดีนะคะสิทธิประโยชน์ที่ว่าก็คือจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าเราขับรถดีทีนี้ถามว่าดูยังไงว่าขับดีก็ดูจากว่าในสิ้นปีนั้นๆเนี่ยนะคะสินไหมในแต่ละกลุ่มนั้นใช้ไปไม่เกิน 70% เพราะว่าการทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะสำหรับคนที่ทำประกันพร้อมๆกันเวลาใกล้เคียงกันอย่างเดือนมิถุนายนท่านที่ทำในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะก็จัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะพอสิ้นปีก็จะดูว่าในกลุ่มเนี้ยขับรถเป็นยังไงขับดีไหมก็ดูว่าสินใหม่ในกลุ่มเนี้ยใช้ไปไม่เกิน 70% แสดงว่าเป็นผู้ขับรถดีเพราะฉะนั้นในกลุ่มก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะในโครงการคนรักรถเนี่ยมีทั้งเป็นทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1ค่ะยังมีสิทธิประโยชน์ก็คือว่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะคะโครงการคนรักรถก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างเราเอารถของเราไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ในโครงการคนรักรถนี้นะคะก็จะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะสอบถามที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888 ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจโทรศัพท์สอบถาม02-150-0888นะคะท่ามกลางอากาศในกรุงเทพที่แบบแดดร้อนมากนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะอาจจะท่านที่อยู่บ้านนะคะจะไปเดินช้อปปิ้งตามห้างกันนะคะน่าจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะก็ไปเดิน ากแอร์ก็มีนะคะไปช็อปกันอะไรกันนะคะรวมทั้งไปซื้ออะไรอย่างอื่นกันด้วยนะคะอันนี้ก็แจ้งการจราจรกันได้กับจสร.นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะกับกรณีที่อันนี้อีกจุดหนึ่งตรงถนนเลียบคลอง3หรือว่าชลมารควิจารณ์ที่มีมันยุบลงไปนะคะตรงหน้าร้านอาหารครัวผู้ใหญ่วีละม่อมค่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกับ10ตำรวจตรีพงศพักสุขแก้วผู้บังคับหมู่ควบคุมฝูงชนช่วยงานจราจรสภ.คูคตค่ะผู้หมู่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตรงจุดตรงนี้มันเป็นการทรุดตัวจากอะไรอะคะ
1: เบื้องต้นน่าจะเกิดจากฝนตกสะสมครับ
0: เขาไม่ได้มีการทำงานอะไรก่อนหน้านี้หรอคะ
1: ไม่ได้มีครับผมแต่เบื้องต้นน่าจะมีรถบรรทุกวิ่งผ่านด้วยครับ
0: โอ้โหรถวิ่งแล้วมันซุดขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: มันเป็นตรงท่อน้ำอ่ะครับผม
0: อ๋อคือเป็นท่อระบายน้ำ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็มาได้รับแจ้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคะ
1: ตั้งแต่เมื่อวานครับพอดีมันมีเหตุวอ40ตรงบริเวณจุดนั้นครับ
0: เมื่อวานมีอุบัติเหตุก็อุบัติเหตุจากถนนที่มันยุบลงไปเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อวานมีใครเป็นอะไรมากไหมคะ
1: ต้นมันเป็นตอนกลางคืนครับน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเอากลวยเนี่ยมาวางล้อมเอาไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะความลึกเนี่ยมันลึกประมาณเท่าไหร่ผู้หมู่พอจะทราบไหมคะ
1: มันเป็นตอนกลางคืนครับน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเอากลวยเนี่ยมาวางล้อมเอาไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ

0: คะ
1: น่าจะแก้ไขถาวรให้เสร็จสิ้นเลยครับ
0: อ๋อค่ะต้องยังไงคะคือบทอัดเพิ่มเติมเหรอคะ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็เอาดินลูกรังมาถมนะครับก็ให้รถมันอัดลงไป
0: ค่ะ
1: ตอนต้นน่าจะใช้ยางมะตอยทับด้านบนอีกชั้นครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
1: ตอนนี้กำลังเอาดินลูกรังลงอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องมีการเบี่ยงการจราจรยังไงบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้มันใช้ได้อยู่เลนเดียวนะครับแล้วก็มันจะมีเลนสำรองคือหน้าครัวผู้ใหญ่บีครับขออนุญาตให้วิ่งได้ครับตรงบริเวณหน้าถนนหน้าครัวเข้าครัวผู้ใหญ่บีครับ
0: ค่ะคือจุดที่มันยุบลงไปเนี่ยเป็นช่องทางจะเรียกว่ากลางหรือซ้ายดีกลางซ้าย
1: ตรงกลางซ้ายครับกลางซ้ายมันไม่ได้ไม่เชื่อมอยู่กับกลางถนนครับผม
0: คือว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นสองช่องทางไปหนึ่งมาหนึ่งแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ช่องทางที่เสียก็คือเป็นช่องทางที่ไปเรียบคลองสามเข้าคูคดครับ
0: ค่ะเพราะนั้นก็เลยรถที่มาฝั่งนี้พอมาถึงจุดที่เจ้าหน้าที่กำลังบดอัดดินอยู่ก็ต้องแบบเบี่ยงมาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ขยับไปวิ่งทางหน้าร้านทางร้านนั่นนะครัวผู้ใหญ่วี
1: ใช่ครับถูกต้องครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วมันมีปัญหาการจราจรอะไรไหมคะ
1: ต้นที่ไปดูไม่มีปัญหาการจราจรครับก็คือสามารถสัญจรได
0: ้
1: ตามปกติครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้คือจะมีป้ายอะไรบอกก่อนไหมคะว่าเขากำลังทำงานอยู่รถจะได้แบบเตรียมเบี่ยงการจราจร
1: ต้นมีหน่วยงานเทศบาลครับอำนวยความสะดวกให้อยู่ครับเป็นคนคอยบอกรถให้อยู่ครับ
0: อ๋อค่ะคอยช่วยหน่อยนะคะก็ดูแล้วกำหนดเอาไว้ว่าน่าจะเสร็จประมาณสักกี่โมงคะผู้หมู
1: ่เสร็จไหมพี่หมูน่าจะไม่เกินเที่ยงครับผม
0: ประมาณเที่ยงเรียบร้อยเรียบเหมือนเดิมได้เลยค่ะค่ะ
1: ทุกคนท่านนายกก็อยู่ในตอนสร้างซ่อมแซมอยู่ครับ
0: อ๋อเนี่ยท่านนายกเหรอคะที่มาอำนวยการ
1: ใช่ครับผมนี่ท่านนายกมาอำนวยการให้เองและสั่งการให้เองเลยครับ
0: ค่ะค่ะก็สรุปว่าตรงนี้คือเป็นท่อระบายน้ำ
1: ใช่ครับเป็นท่อระบายน้ำ
0: อืมค่ะส่วนจุดอื่นๆเนี่ยยังปกติอยู่นะคะไม่มีจุดไหนที่แบบว่ามีแบบสอแววว่ามันจะยุบอะไรลงไปบริเวณใกล้เคียงอะค่ะยังปกติดีอยู
1: ่อืมยังปกติดีครับเพื่อนๆผมได้ขับรถตรวจสอบดูครับมันยังปกติดีครับ
0: ค่ะแล้วน้ำประปาอะไรก็ยังจ่ายได้ปกติเหมือนเดิมนะคะไม่ได้กระทบอะไรเกี่ยวข้องกัน
1: ไม่กระทบครับผม
0: อ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวใกล้ๆจะสอบสอบถามไปอีกทีนึงว่าใกล้แล้วเสร็จหรือยังช่วงประมาณสักเที่ยงๆนะคะเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมไปช่วงนี้ขอบพระคุณผู้หมู่มากเลยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยผมค่อยขับเรียนไปดูให้ครับว่าเสร็จสิ้นหรือยัง
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผู้หมู่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็ขอบคุณมากก่อนหน้านี้ที่คุณประวิทย์เนี่ยคุณประวิทย์ที่แจ้งเข้ามาเมื่อตอนประมาณ 9:30 นะคะแจ้งมาที่จส.100นะคะว่าถนนเนี่ยเรียบคลอง3หรือว่าชื่อเป็นทางการถนนชลมารควิจารณ์นะคะตรงหน้าร้านครัวผู้ใหญ่วีละม่อมนะคะที่มันมียุบลงไปนะคะกว้างประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ยความลึกเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีกลวยมาล้อมเอาไว้นะคะพอแจ้งมาแบบนี้ว่ามีกลวยมาล้อมเอาไว้เนี่ยก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบแล้วนะคะตกลงว่าคือจากเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทางสภ.คูคตได้ดำเนินการนะคะนำกลวยมาวางเป็นจุดสังเกตรวมทั้งทางเทศบาลลาดสวายนะคะได้ดำเนินการเพราะว่าเป็นพื้นที่ของทางเทศบาลนะคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นท่อระบายน้ำนะคะมันเกิดผิวถนนเนี่ยเกิดยุบลงไปอันนี้ไม่ทราบจากสาเหตุอะไรว่ารถบรรทุกเยอะหรือว่าบดอัดไม่ดีนะคะหรือว่าข้างล่างมันมีน้ำซึมอะไรไหมนะคะเบื้องต้นในขณะนี้ได้ดำเนินการด้วยการใช้ลูกรังเนี่ยมากลบมาบดอัดแล้วก็จะลาดยางมาต่อยวันนี้ให้เรียบร้อยเลยนะคะกำหนดแล้วเสร็จในช่วงประมาณเที่ยงนะคะยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางก็ดูป้ายสัญญาณเพราะว่าเป็นถนน2ช่องทางนะคะไป1มา1ทีนี้ฝั่งที่ท่อยุบก็ต้องเบี่ยงไปวิ่งอีกฝั่งนึงส่วนอีกฝั่งนึงก็วิ่งล้ำเข้าไปตรงหน้าร้านครัวผู้ใหญ่วีละม่อมนะคะการจราจรยังไม่มีปัญหามีแค่ชะลอนิดหน่อยตรงจุดที่มีการเบี่ยง

0: กันนะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะแล้วก็สภาพอากาศนะคะยังดีที่ไม่มีฝนนะคะเลยทำให้การทำงานเนี่ยถือว่าก็จะทำงานได้อย่างสะดวกกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับในจุดตรงนี้มานะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เดินทางนะคะแจ้งสภาพการจราจรกันได้ค่ะกับจส.100นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะแจ้งกันได้ค่ะนะคะทั้งสภาพการจราจรแล้วก็ดินฟ้าอากาศด้วยนะคะคุณหัวโต99อยู่ที่ถนนดอนตูมบางเลนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทำถนนทั้งเส้นทางนะ
0: อืมใช
1: ่ดอนตูมไปบางเลนตามดอก96
0: ค่ะ
1: อยู่ที่ประมาณ13กิโลแล้วนะทั้งหมดถนนมี14กิโลตอนที่ทำได้13กิโล
0: ค่ะ
1: เส้นมาจากดอนตูมก็จะทำเส้นนี้ก่อนนะครับแต่รถที่มาก็เบียดมาใช้รถที่มาจากบางเลนก็คือเบียดกันใช้นะก็ถนนเล็กนะใช้ความระมัดระวังด้วยเพื่อใช้เส้นทางยิ่งฝนตกต้องระวังจุงหนักขนาดฝนไม่ตกนี่ถ้าสิบล้อมาสองคันนี้เบียดเบียดเลยนะมอเตอร์ไซค์ยังแซงไม่ได
0: ้
1: โ
0: อ้มัน
1: ชนกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าเบียดเข้าไปใช้ช่องเดียวกันก็ใช้ความระมัดระวังด้วยแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเสียชีวิตต้นเดือนที่ผ่านมาก็น่าจะสองหรือสามรายนะค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าบางทีมาเร็วไงแล้วถนนบางครั้งเนี่ยแบบเนี้ยอย่าใช้ความเร็ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ตรงข้ามแม่น้ำท่าจีนตรงนี้ก็กำลังขยายอีกหนึ่งสะพานนะครับก็ต้องไปใช้ร่วมกันด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ระวังนิดนึงผู้ใช้ทาง
0: แ
1: ดดแรงเมื่อคืนฝนตก
0: ใช่
1: ครับเมื่อคืนฝนตกเยอะเหมือนกันด้านนี้ครับแต่ตอนนี้แดดจ้าเลย
0: วันนี้โอกาสก็จะคล้ายกับเมื่อวานเหมือนกันนะช่วงบ่ายเย็น
1: ก็คงจะอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: คุณวินัยยังไม่ได้ใช้ไทยช่วยไทยมั้ง
0: ยังเลยค่ะเพราะว่ามาเน
1: ี่ยได้ยินอยู่ผมฟังอยู่ตล
0: อดไม่มีเวลาไปใช้เพราะมาถึงต้องทำงานเลย
1: อย่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไทยก็ช่วยไทยแต่ไม่รู้ใครจะช่วยเราเติมตังค
0: ์ก็เรากับรัฐบาลก็ช่วยกัน
1: ใช่เพราะตอนก็ช่วยมาตอนเราที่ตอนเราไปซื้อเราต้องเติมไงถึงบอกว่าใครจะช่วยเราเติม
0: แต่ว่างวดนี้พูดถึงว่ารัฐบาลช่วยมากกว่าเพราะว่า 60% นะ60
1: แต่การใช้วันมันน้อยเดือนนึงเยอะใช้กี่วันหนึ่งถึง20วันไหมประมาณ20วันมั้ง
0: ประมาณถ้าเราใช้แบบเต็มพิกัดในแต่ละวันนะคะ
1: ใช่ก็จะหมดใน20วัน
0: ค
1: ่ะครับก็ว่ากันไปเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นนะ
0: อ
1: ืมก็อย่าลืมเติมแล้วก็ใช้ให้หมดนะแทนไม่หมดผมยึดคืนนะความไม่รู้
0: ใช่เขาตัดค่ะถ้าเดือนหนึ่งไม่เต็มวงเงินแล้วก็ไปแล้วไปเลยไม่ได้มีสมทบในเดือนต่อไป
1: ก็แล้วก็คงเป็นอย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ผมพยายามก็ใช้กันไปครับรัฐบาลก็ให้นะ
0: ค่ะ
1: ตอนแรกก็บ่นว่ามันถึงไหม40มันถึงไหม60ถ้าคิดอย่างนี้มันถึงแต่เขาคิดอีกอย่างเขามีการผมแตกนะมีการบ้านให้คนมานั่งคิดเล่น
0: ว่า
1: จริงการบ้านยังไงเขาบอกไอ้133กับอะไรก็ไอ้40ใกล้60ที่เขามาพูดเนี่ยก็เอา200มาคิดเขาบอกมันไม่คิดอ๋อ
0: ใช่ คือไม่รู้ว่าที่เขาทำเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะว่าเรียกยอดไลค์ไงเมื่อว่ามันไม่น่าคิดยาก
1: โอ้โหเด็กๆมานั่งคิดกันเอ๊ะเรามีการบ้านอย่างเนี้ยมันนั่งเออมันนั่งคิดมันนั่งกดเครื่องคิดเลขมันอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรบอกหัวเราะกันบอกเออเข้าใจทำเนาะ
0: เรียกยอดไลค์กัน
1: ใช่ตอนแรกที่ถ้าเรารวมแล้วจริงๆไอ้133มันก็ใช่อยู่นะไอ้333เนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ออกกันไปออกกันมามันก็ตรงแต่ที่ต้องไปคิดกันจริงๆต่อวันอ้าวมันไม่ใช่คนคิดก็ตั้งคิดจริงๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำให้เฮ่ตึงนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับยินครับ
0: ค่ะขอบคุณมากครับฝนตัว99สวัสดีค่ะแล้วก็จะมีคนทำเป็นตารางให้นะคะคือชาวเน็ตก็น่ารักก็จะมีคนทำเป็นตารางให้ว่าวันหนึ่งเราสมทบเท่านี้นะเราจ่ายเท่านี้ยอดที่เราใช้ได้เท่านี้เดือนหนึ่งได้เท่านี้นะคะคืออ่านตารางเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ยกเว้นคนที่จะทำคอนเทนต์เท่านั้นแหละนะคะที่ทำเป็นงงคนก็จะเข้าไปเม้นนู่นนี่นะคะทำให้เขาได้ยอดไหลไปก็มีรายได้กันไปคุณพันธ์อยู่ถนนเพชรเกษมค่ะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณดีนะครับผมใช้3,000มุ่งหน้าอ้อมใหญ่ก็ทั้งไปทั้งกลับไม่มีปัญหานะครับผม
0: ค่ะ
2: การจราจรใช้การได้ดีครับอุณหภูมิก็32องศาครับผม
0: โอ้โหร้อนแล้ว
2: ร้อนมากเลยครับนี่เพิ่ง10โมงครึ่งเองครับเนี่ยร้อนมากเลย
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวบอกพี่วัตโตไปใช้มาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยบอกพี่วัตโตไปใช้มาแล้ว133บาท
0: คุณพันไปซื้ออะไรอะคะ
2: ซื้อสบู่ซื้ออะไรนี่แหละครับ
0: ใช้
2: สระผมแล้วก
0: ็ค่ะ
2: สามร้อยมันใช้เกินนะครับคุณมีนาก็ต้องฟักเงินสดไปครับผม
0: เอาไหมหมายถึงว่าวันนี้คุณพันใช้วงเงินหมดแล้วเหรอคะ
2: ถูกต้องครับ333บาท
0: ค่ะ
2: ใช้ไป300ทั้งหมด350บาทต้องเติมอีกครับผม
0: อ๋อต้องเติม
2: บัตรประชาชนนี่คนเยอะมากเลยครับอยู่กันคนแก่อยู่กันบำรุงพลัง
0: อ๋อค่ะอันนั้นเป็นบัตรประชาชนก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสก็มีคนใช้เยอะมาแล้วคนใช้อันนี้เยอะไหม
2: เยอะๆครับคนละครึ่งนี่ก็เยอะนะครับบางคนก็มี2เครื่อง
0: อ๋อเอ๊ะ
2: เครื่องเขาใช้ได้6 7เกือบ700อ่ะครับ2คนอ
0: ่ะ2เครื่องเอามา2คน
2: 2คนใช่ครับสมมุติว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยคร
0: ับค่ะ
2: คนนึงก็จะได้333บาท
0: ค่ะ
2: แล้ว2คนก็600กว่าบาทใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
2: เกือบ700อ่ะครับ
0: แล้วมันมีระบบมีหน่วงมีอะไรมั้ยหรือว่าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ด
2: ไม่มันจะช้าหน่อยเพราะว่าคนใช้เยอะมันก็จะแบบหมุนหน่อยครับหรือว่าเน็ตเราไม่แรงก็ไม่รู้นะ
0: เป็นไปได้คนใช้กัน
2: เยอะจะไม่ส่วนครับเน็ตเราไม่แรงมันก็หมุน
0: ค่ะ
2: วืดอยู่ครับรอสักพัก
0: อืมค่ะ
2: แค่บัตรประชาชนก็ต้องสแกนหน้าครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: ครับผมแต่ว่าก็คนเยอะตามซูเปอร์ที่เขารับอะครับมันมีแบบข้างเดี๋ยวบ้านจะมีซีเจกับตามซูเปอร์เราจะรับครับ
0: อ๋อค่ะคึกคักเลย
2: ใช่ครับคึกคักเลยแต่ว่าร้านพวกของจำที่เขาขายของจำก็รับนะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ราคามันจะสูงกว่าร้านซูเปอร์ครับร้านซูเปอร์ร้านขายส่ง
0: เขาจะมีป้ายบอกใช่ไหมคุณพันว่าร้านนี้จะมีเป็นอะไรนะโลโก้
2: ใช่ครับร้านนี้รับคนละครึ่งร้านนี้รับบัตรประชาชนรับอะไรเงี้ยครับมันจะมี
0: ค่ะครับค่ะก็ดี
2: แต่ว่าต้นเดือนนี่มันเยอะครับแน่นเนียเลยครับผม
0: เดี๋ยวยังค่ะ
2: ต้องรอสัก 2-3 วันก่อนครับก่อนไปใช้ก็ได้ครับผม
0: ค่ะค่ะเนาะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากคุณพันธ์ที่เล่าให้เราฟังกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านอื่นๆก็เล่าบรรยากาศให้ฟังกันได้นะว่าวันนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสมาเป็นไงบ้างร้านเยอะไหมคนที่ไปซื้อต้องรอหรือเปล่าเน็ตวิ่งดีไหมนะคะระบบหน่วงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เล่าบรรยากาศให้ฟังกันนะคะผ่านหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีนะคะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะการใช้เงินเป็นการเงินออมนะคะเรียกว่าเป็นเงินออมค่ะนะคะซึ่งเราก็ต้องออมกันนะคะบางคนเพิ่งเริ่มออมไม่มีปัญหานะคะจะเริ่มตอนนี้ตอนไหนถ้าเริ่มมีการออมเนี่ยนะถ้าก็จะทำให้การเงินของเราเนี่ยมั่นคงนะคะซึ่งเริ่มออมง่ายๆวันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากอะไรแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะคะเริ่มออมกันได้ค่ะแค่มี 10,000 บาทนะคะกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณแบบคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะคะคือฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีซึ่งเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะแล้วก็เงินฝากเผื่อเลือกพิเศษ11เดือนนะคะถ้าหากว่าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะก็ไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะก็ทำใ เราเนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจก็ฝากได้แล้วนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนถึง31สิงหาคม2569นี้ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือว่าที่ GSB Contact Center 1115GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ11เดือนนะคะก็สนใจแบบไหนสามารถที่จะติดต่อนะคะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางที่จสร.ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะก็มาดูการจราจรนะคะตอนนี้อุบัติเหตุก็เรียกว่าเข้ามาแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะคะรับแจ้งว่าอุบัติเหตุที่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะเป็นช่วงใกล้กับร้านบัวตองที่ชลบุรีนะคะมีอุบัติเหตุชนกัน4คันเลยนะคะขวางช่องทางซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บ1คนเป็นผู้ชายตอนนี้ท้ายแถวนั้นสะสม2กิโลเมตรนะคะเป็นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ค่ะจากท่วงของต่างระดับหนองยายบู่มาทางแยกตัดกับ3144จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับร้านบัวตองชลบุรีนะคะชนกัน4คันในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะ1คนตอนนี้ท้ายแถวนั้นสะสมยาวค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะการจราจรในจุดนี้ชะลอตัวแล้วก็ฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2500

0: จดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กรณีอุบัติเหตุบนคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะเป็นช่วงต่างระดับหนองยายบู่มาทางตัดกับ3144นะคะที่ใกล้กับร้านบัวตองที่มีชนกัน4คันนะคะเจ้าของสอบถามไปนะคะแจ้งว่าก็จะมีทั้งรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์1คัน6ล้อ1คันปิกอัพ1คันแล้วก็เก๋งอีก1คันนะคะชนกันขวางในช่องซ้ายกับขวานะคะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ทีนี้เนี่ยส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเรียกว่าท้ายแถวนั้นเกือบ2กิโลได้ค่ะนะอันนี้เป็นคู่ขนานของมอเตอร์เวย์ที่ชลบุรีนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้หยุดนะคะก็ยังทำงานกันปกติก็เลยทำให้การจราจรในจุดนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะนะคะเราก็คงจะได้ยินนะคะชื่อของ Virtual Bank นะคะเราจะได้ยินกันบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะก็จะมีกลุ่มของ Virtual Bank ค่ะซึ่งมาจากหลายบริษัทนะคะที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะให้สามารถที่จะเริ่มทำการกันได้นะคะนะคะวันพรุ่งนี้ที่เขาจะเริ่มกันนะคะทีนี้หลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยคุ้นกับเราเพราะว่า Virtual Bank คือเป็นแบงค์ที่ไม่ต้องมีออฟฟิศไม่ได้มีสาขาอะไรเลยนะคะซึ่งมันก็จะช่วยลดต้นทุนกันนะคะทีนี้ Virtual Bank เนี่ยมันคืออะไรนะคะก่อนหน้าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยเราคงจะได้ยินกันนะคะแล้วก็มันก็จะเงียบไปเพราะอยู่ในที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นได้อนุญาตนะคะก็มาแล้วนะคะมาที่หลายกลุ่มนะคะที่ได้รับในการทำ Virtual Bank นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อนะคะตอนนี้มาที่คุณเบนลิตอยู่พัฒนาการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาแหมตั้งใจอยากฟังอยู่พอดีเลยไม่เล่าก่อนเหรอ
0: มันยาวสิมันยาวมาก
1: คุณจะเล่าถึงเที่ยงเหรอเนี่ย
0: ก็เกือบๆนะค่ะ
1: แต่ก็เดี๋ยวต้องรีบรายงานให้คุณวีนาและคุณฟังได้ทราบถึงเส้นทางนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปฟังคุณวีนาเล่าต่อนะฮะก็คือเมื่อสักครู่นี้ผ่านทางวัดเทพวิลานะตรงช่วงซอยวัดเทพวิลามาเนี่ยแล้วก็มาใช้เส้นรามคำแหงแล้วก็มาตัดเข้ามาที่รามคำแหง24มีเจ้าหน้าที่ทำงานนะคุณวีนา
0: ค่ะ
1: ปิดไปหนึ่งเลนซ้ายเลยด้านตรงนี้เขาเรียกหลังรามใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละฮะเขาก็จะมีการกวาดผิวทางถนนด้วยแล้วก็มีตักรถเขาเรียกอะไรรถ
0: แบ็คโฮ
1: รถทำงานอะไรประมาณนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็กีดขวางไว้หนึ่งเลนซ้ายไปหนึ่งเลนเลยจริงๆแล้วไม่ใช่หนึ่งเลนซ้ายนะเสียไปทั้งเลนเลยครับทีนี้รถที่มาจากหัวหมากทำไงอ่ะเขาก็มาใช้แบบเหมือนเลนสวนกันนะเขาแบ่งกันวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ดีที่ว่ารถมันน้อยไง
0: ไม่ได้
1: ถ้าเกิดตะวันทำงานปกติคงจะวุ่นวายกันน่าดูนะฮะตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ดีแล้วที่เขาเลือกมาทำงานเวลาช่วงเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยนะคุณมีนา
0: แน่นอน
1: แล้วก็จะทำให้ทำงานมันก็ง่ายขึ้นด้วยนะฮะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเพราะว่ามีแค่กลวย
0: กั้น
1: แล้วก็รถก็วิ่งไปตามนั้นแหละแนวนั้นแหละไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยบวกปัดอะไรนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้มาถึงตรงแยกถาวรธวัชใช้เป็นพัฒนาการขาออกมุ่งหน้าไปเฉลิมพระเกียรตินะฮะตรงนี้ก็ช่วงเส้นทางของพัฒนาการเนี่ยทั้งขาเข้าที่มุ่งหน้าไปคลองตันนะขาออกก็ใช้การได้นะไม่มีปัญหาอะไรรถยังดูน้อยคล่องตัวบางตาอยู่นะฮะแล้วก็มาถึงสะพานข้ามแยกสีพัดตรงนี้ก็มองซ้ายมองขวาเนี่ยเส้นทางศรีนครินทร์นะฮะมองขวาไปเป็นศรีนครินทร์ขาออกมุ่งหน้าไปสุดปราการก็ยังรถยังน้อยคล่องตัวอยู่นะฮ
0: ะ
1: ขาเข้าที่มุ่งหน้าไปแยกลำสาลีนี่ก็ยังเดินทางได้ดีอยู่นะคุณวินา
0: ค่ะ
1: ก็ดีแล้วก็วันนี้มันหยุดใช่ไหม
0: แล้วมันมีร่องรอยจากเมื่อวานที่แบบที่ฝนตกน้ำท่วมอะไรหลงเหลืออยู
1: ่แดดแรงตอนนี้แดดดูดไปหมดแล้ว
0: แห้งสนิทแล้วใช่
1: ไหมแดดดูดความตรงนี้ไปหมดความชื้นอะไรไปออกไปหมดแล้วฮะ
0: ก็
1: คือมีฝนตกใช่ไหมเบาๆ
0: ใช่ใช
1: ่เห็นอยู่ประมาณเกือบเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: ฮะวันนี้มันหยุดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของตำรวจบางสนนี่เขายังทำงานอยู่นะคุณอันนี้ขอเตือนนิดนึงจะขับรถขับลาอะไรก็ต้องถูกกฎนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นคุณโดนเรียกตรวจได้นะอะไรอย่างเงี้ยภาษีต่อหรือยังอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เขาไม่ให้วิ่งไม่ให้เข้าไม่ให้อะไรเงี้ยก็อย่าไปนั่นเพราะว่านี่ขับผ่านมาเห็นไงแต่ไม่บอกอยู่ตรงไหน
0: ดีมากคือเส้นเหลืองแล้วก็รางรถไฟก็กรุณา รอแล้วเส้นเหลืองนะ
1: ใช่ก็เลยเอามาบอกกันไงเพราะว่าคุณต้องก่อนออกเนี่ยคุณต้องตรวจตาดูความพร้อมของตัวคุณเองก่อนความพร้อมของตัวของรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะว่าพร้อมไหมอะไรขาดไหมอะไรมันก็ถ้าเกิดมันบกพร่องมันขาดไปคุณก็รีบไปดำเนินการก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่พร้อมไปขับขี่ที่เพิ่งไปต่อมาเมื่อวันอะไรอ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เอง
0: อ๋อเป็นไงคน
1: ต่อเดี๋ยวนี้ต่อง่ายใช่ไหมขับขี
0: ่ค่ะ
1: นะพูดถึง5ปีเจอทีก็โอเคอยู่แหละ
0: อ๋อดีนะพูดถึงกันนะว่าความพร้อมของร่างกายอะไรเงี้ยนะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บไหมอะไรไหม
1: ใช่แล้วก็อย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้การตอบแบบขี่ตรงในเรื่องของส่วนบุคคลตรงนี้นะฮะคุณมิดาก็ง่ายเดี๋ยวนี้มันต้องไปนั่งเป็น3ชั่วโมงอยู่เดียว
0: แล้วต้องจองคิวก่อนมั้ย
1: ใช่ต้องใช้ตัวของ
0: DLT
1: Smart Queue DLT Smart Queue ตรงเนี้ยนะก็โหลดจากแอปพลิเคชันน่ะได้เลยจริงๆแล้วทุกคนสามารถโหลดติดเครื่องมาได้เลยนะแล
0: ้
1: วตัวนี้มันสามารถเวลาเราสมัครเข้าไปหรือเราจะทำการจองอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: จะลิงก์กับโทรบัตรประชาชนไงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องโหลดในเรื่องของแอปพลิเคชันของตัว Thai ID ด้วยอีกอันนึง
0: Thai ID
1: มันจะได้Thai ID อันนี้ก็สะดวกพอเวลานั้นปุ๊บคุณคลิกไปทีเดียวนะ
0: ม
1: ันวิ่งเข้าหากันเลยเนี่ยมันเอา2แอปเนี่ยมันวิ่งเข้าหากันนะมันชนกันเลยแล้วก็มาเจอแล้วก็นี่แหละ
0: มัน
1: จะดีมากเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำให้โหลดก็คือเป็นตัวของไอตัวของใบขับขี่เค้าเรียกอะไรแบบขี่ที่มันเป็นออนไลน์อ่ะแอปพลิเคชันน่ะ
0: ค่ะ
1: น่าจะเป็น DLT อะไรสักอย่างนี่แหละลองไปหาดูตรงเนี้ยมันก็จะมีประวัติของการอะไรอ่ะของที่เรามีใบขับขี่อะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ว่าเรามีมาเท่าไหร่มาตอนไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็คือไม่ต้องสามารถพกใบขับขี่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเกิดเราโดนเรียกตรวจอะไรเงี้ย
0: ถ้
1: าเขาดูใบขับขี่หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ยื่นตัวแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เห็นแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็อย่าให้แบตหมดก็แล้วกันเดี๋ยวยืนยันตัวตนไม่ได
1: ้พูดถึงยืนยันตัวตนวันนี้ก็วันแรกใช่ไหมที่ใช้สิทธิ์กัน
0: ใช่ที
1: ่ผมติดก็อย่าลืมนะฮะเติมเงินเข้าไปด้วยในแอปเป๋าตังอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคุณวีนา
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่แบบว่าไปยืนซื้อเสร็จไปยืนเติมไปตรงนั้น
0: ลืม
1: เสียเวลาคนอื่นเขา
0: ค่ะ
1: เขาหลอกจะจ่ายตังคุณมัวแต่ไปยืนเติมเงินกันตรงหน้างานงั้นมันใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเอามาฝากกันเป็นน้ำจิ้มเบาๆนะฮะตรงน
0: ี
1: ้เล็กๆเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวไปฟังคุณมีนาไปเล่าต่อเลยประมาณ8นาทีนะฮะน่าจะพอนะคุณมีนาใช่ไหม
0: ไม่รู้ทันหรือเปล่าไม่ทันเดี๋ยวติดไปชั่วโมงหน้าค่ะ
1: โอเคครับปิดท้ายตรงที่ช่วงแถวโซนตลาดพัฒนาการคุณมีนาก็ยังเดินทางให้ดีอยู่ทั้งไปทั้งกลับนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะแอปพลิเคชันไทยดีนะไม่ใช่ไทย ID เพราะว่าคือตอนแรกถ้าเรามองเผินๆเนี่ยมันก็แบบเหมือนเราจะอ่านว่าไทย ID แต่จริงๆไทยดีนะ THAI แล้วก็ตัว D ตัวใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับมองผ่านๆก็คิดว่าเป็นไทย ID จริงๆมันคือไทยดีนะ THAID เป็นแอปพลิเคชันของทางกรมการปกครองนะคะที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะเข้าไปดาวน์โหลดเป็นบัตรประชาชนมีเอกสารทะเบียนราษฎร์นะคะแล้วก็ใช้ยืนยันตัวตนได้ค่ะนะคะอันนี้สะดวกมากเวลาที่เราจะเหมือนขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีลืมบัตรประชาชนก็ใช้อยู่ในแอปพลิเคชันไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็สแกนไว้ไม่ใช่นะต้องผ่านไทยดีแอปพลิเคชันของทางกรมการปกครองนะคะที่หลายๆคนก็ใช้คือพูดไปเนี่ยยังไม่เคยโหลดเลยนะแต่ว่าเข้าไปอ่านข้อมูลเพราะว่าในโทรศัพท์เนี่ยแอปจำเป็นทั้งสิ้นเลยนะคะจะลบก็ไม่กล้าลบเพราะว่ามันล้วนแล้วต้องใช้หมดเลยนะคะบางทีในโทรศัพท์เราเข้าไปเนี่ยมันก็จะเตือนว่าแอปนี้ไม่ได้ใช้งานมานานแต่ถ้าจะลบไปเดี๋ยวก็ต้องมาโหลดใหม่เท่านั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะสารพัดแอปที่จำเป็นนะคะพูดแบบนี้ว่าจะเล่า Virtual Bankยังเวลายังไม่พอนะคะเดี๋ยวยกยอดไปชั่วโมงหน้านะคะที่จะได้เล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับ Virtual Bank ค่ะนะคะที่จะมานะคะช่วยตอบโจทย์นะคะแล้วก็เป็นตรงช่องว่างนะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของการกู้เงินอะไรต่างๆได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาที่ทางคุณสุขชีวีชมงานดีนายกอบต.ขุนยวมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพราะว่ามันมีดินสไลด์ที่ทางหลวง108ค่ะนายกคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะจุดที่1ทางหลวง108มันเป็นบริเวณช่วงไหนอะคะ
2: ช่วงบริเวณ
0: กม
2: เลยบ้านแม่สุรินทร์หมู่ที่3
0: ค่ะ
2: กับประมาณ500เมตรครับ
0: ค่ะมันเนื่องมาจากเกิดอะไร
2: ที่สะพานห้วยมดครับ
0: ค่ะค่ะ แล้วก็ที
2: ่ตอนนี้ผมออกจากพื้นที่เพราะตรงน้ำไม่มีสัญญาผมออกจากพื้นที
0: ่
2: แต่เห็นรถทางกรมชลประทานเข้าไปคันหนึ่ง
0: ค
2: ันรถอ่ะไม่สามารถที่จะน่าจะเป็นแบ็คโฮครับ
0: เป็นแบ็คโฮมันเกิดจากฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวันไหนคะนายก
2: เกิดจากฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ก้อนหินใหญ่ๆซึ่งไม่มีดินม
0: ัน
2: จะเป็นหน้าผาลักษณะคล้ายๆหน้าผาแต่มันจะร้าวออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ถล่มมาครับ
0: ว้ายตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีรถผ่านไปไม่ได้มีใครเป็นอะไรใช่ไหมคะนายก
2: โชคดีครับไม่มีรถผ่านไปถ้าผ่านใครเนี่ยคนจะอันตรายมาก
0: มันก้อนเบิ้ลเริ่มเลยนะคะที่แบบ
2: ก้อนใหญ่ไม่สามารถขับไม่สามารถซิ่งด้วยรถไถฟาร์มอะไรพวกนี้ได้นะครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้ในพื้นที่ฝนหยุดหรือยังคะ
2: ตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นของกรมทางหลวงชนบทเหรอคะหรือกรมทางหลวง
2: ครับผมถนนชื่อที่ถนน108
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วเราเขาต้องดำเนินการยังไงต้องมีการปิดการจราจรอะไรด้วยไหมคะ
2: ตอนนี้ให้ผมกับนายอำเภอลงไปพื้นที่เวลาสั่งการให้พ่อหลวงบุกหมู่บ้านแม่สุรินทร์เอารถไถฟาร์มไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้สัญจรไปได้ชั่วคราวนะครับแต่รถ6ล้อนี่ไม่สามารถไปได้รถ4ล้อที่ต่ำๆนี่ไม่สามารถไปได้ครับ
0: อ๋อก็เรียกว่าเกือบจะผ่านไม่ได้เลย
2: เกือบจะผ่านไม่ได้ครับเท่านี
0: ้
2: ครับ
0: ค่ะ
2: รถติดยาวครับ
0: ค่ะแล้วเขาจะแก้ไข
2: ทีครับนายอำเภอประสานมาอีกทีหนึ่งไหมครับ
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวติดต่อนายกอีกครั้งนึงนะคะว่าดำเนินการน่าจะเป็นวันเลยไหมคะนายกกว่าจะสัญญาณก็ไม่เป็นใจนะคะก็เป็นเส้นทางหลวง108ที่แม่ฮ่องสอนค่ะจากอำเภอขุนยวมที่เราไปชมบัวตองกันนะคะแม่ฮ่องสอนเส้นนี้ค่ะ6108นะคะจุดนั้นอยู่เลยบ้านแม่สุรินทร์มาประมาณ500เมตรเกิดจากฝนตกนะคะแล้วก็คงจะหลายวันทำให้มันอุ้งน้ำแล้วก็พังลงมานะคะดูเถอะคะเนี่ยก้อนเบิ้ลเริ่มเลยนะคะที่ตรงแนวของหน้าผานะคะที่เป็น2ข้างทางของเส้น108ค่ะนะคะยังเคราะห์ดีมากเลยนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรนะคะก้อนหินนั้นใหญ่มากค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการย้ายนะคะก็ต้องใช้รถขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นรถที่จะผ่านเนี่ยคงผ่านได้ลำบากค่ะคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะเหมือนกับสกัดเพื่อให้รถเนี่ยสามารถผ่านได้สักช่องหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องเบี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าให้รถผ่านไปตอนเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายมันก็ค่อนข้างอันตรายทั้งเจ้าหน้าที่เองทั้งรถที่ผ่านไปมานะคะยังไงเดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสและวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักครึ่งชั่วโมงยอดใช้จ่ายทะลุ11ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดีบุ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบตรงนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักโดยหลังเปิดระบบเพียง30นาทีมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 62,000 รายจากผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านคนสร้างยอดใช้จ่ายรวมกว่า 11.12 ล้านบาทจากกว่า 70,000 รายการผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
8: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่บ้านลือปอกตำบลดูชงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เชื่อมโยงกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายน2519แต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้วุธปืนยิงใส่จนเกิดการปะทะกันขึ้นส่งผลให้อาสาสมัครทหารพานวุฒิพงษ์ชุ่มเชื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาปัจจุบันเจ้าที่ได้ส่งกำลังบำรุงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมดำเนินการเจรจาแก้กล่อมให้ผู้ก่อเหตุออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมท่านนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและแจ้งเตือนให้ผู้ที่ให้ที่พักพิงหรือพาหลบหนีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิริยะจันทรารายงาน
7: การสนับสนุนและปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อสังคมเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่111ให้ความสำคัญติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
9: ทหารมาแล้ว
10: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่111จัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Army Youth Leader Nextประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมพร้อมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมการพัฒนาภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการสร้างวินัยในตนเองตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงฝึกความเสียสละความสามัคคีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเยาวชนคุณภาพที่มีความพร้อมทางด้านความรู้คุณธรรมและภาวะผู้นำเพื่อเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกา8นาทีนะท่ามกลางแดดที่ร้อนแบบสุดๆเลยนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะก็ไปดูเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะดูให้ช้ำใจอย่างนั้นนะคะว่าแดดร้อนจริงๆนะคะอุณหภูมิที่วัดได้เนี่ย33องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัส 65% แต่ว่าฟิลไลน์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าร้อนมากกว่านั้นเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะแบบแดดแรงมากแล้วก็ร้อนแบบร้อนชื้นนะคะอันเนื่องมาจากว่ามีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยคือมันผ่านทะเลพัดผ่านทะเลผ่านอ่าวไทยมาก็หอบความชื้นมาด้วยค่ะนะคะเลยทำให้เรารู้สึกแบบเนี้ยวไม่สบายตัวนะคะแล้วก็รวมทั้งมีร่องมรสุมที่จากภาคเหนือตอนล่างมานะคะก็พัดมาเจอกันนะคะแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยนะคะก็ทำให้เป็นเช่นนี้แหละนะคะที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเรียกว่าเกือบจะทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะที่วันนี้ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34ถึง36องศาเซลเซียสนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังดีหน่อยนะคะที่เมื่อวานนี้ขนาดเมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็เป็นวันหยุดนะคะที่ฝนแบบถล่มลงมาในกรุงเทพ80กว่ามิลลิเมตรนะคะน้ำก็ระบายไม่ทันกันนะคะตอนที่ฝนตกลงมาทำให้แบบรถติดน้ำท่วมกันนะคะก็ยังดีที่เมื่อวานเป็นวันหยุดแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศจะคล้ายๆกันไหมนะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะนะคะแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะอารมณ์แบบนี้แหละนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะทีนี้มาที่การทำงานกันนะคะที่แจ้งมานะคะทางด้านของรฟม.ค่ะก็แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงค่ะช่วงของซอยหลานหลวง11แล้วก็บริเวณแยกสะพานขาวนะคะเพื่อทำงานเป็นการตัดบรรจบท่อประปาของสถานียมราชนะคะซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะแจ้งว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่มีการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงช่วงของซอยหลานหลวง11แล้วก็บริเวณแยกสะพานขาวนะคะเป็นการทำงานตัดบรรจบท่อประปาสถานียมราชของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนะคะกำหนดแล้วเสร็จของตรงนี้15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะทีนี้ในการทำงานเนี่ยมีผลทำให้ถนนหลานหลวงบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าสะพานขาวสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะคะเส้นทางนี้หลานหลวงก็เป็นเดินรถทางเดียวอยู่แล้วนะคะสำหรับท่านที่พักอาศัยเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัย2ฝั่งได้ปกติเหมือนเดิมนะคะทั้งนี้ค่ะในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้ค่ะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันนะคะกับตรงถนนราชวงศ์นะคะที่มีการทำท่อระบายน้ำกันนะคะเพิ่มเติมกันกับพันตำรวจโททวีบุญทันสุรจราจรสน.จักรวรรดิค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสารวัตรคะตอนนี้จุดที่ทำงานเนี่ยการจราจรยังติดขัดอยู่ไหมคะ
2: ก็ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ตามสัญญาณไฟครับครับช่วงเช้านี่การจราจรไม่มีปัญหาครับก็ยังไปได้สะดวกอยู่ครับก็จะทำโยธาของกทม.ร่วมกับเขตมาขออนุญาตทำท่อระบายน้ำครับเนื่องจากว่าเวลาฝนตกน้ำจะท่วมขังสูงท่วมฟุตบาทเลยครับเกิดปัญหาการจราจรช่วงฝนตกเขาก็เลยทำท่อระบายน้ำแล้วก็รื้อถนนทำใหม่ก็ใช้เวลาทั้งหมด3เดือนตอนนี้ก็ทำไปแล้ว2อาทิตย์ครับผมครับเริ่มทำได้2อาทิตย์แล้วครับก็ประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าจะมาตรงนี้ก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับหรือว่าถ้าจะมาเยาวราชก็ให้ใช้ รถสาธารณะดีกว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถแท็กซี่ประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ตรงว่าเกิดการจราจรติดขัดนิดนึงเพราะว่าการจอดรถปกติก็จะจอดเป็นวันคู่วันที่ครับแต่เนื่องจากว่าคนที่มาเช่าโรงแรมอยู่เขาก็ไม่ได้รู้ว่าต้องเขาก็รู้ว่าเป็นคิดว่าเป็นสลับวันว
1: ัน
2: นี้วันที่31แต่เช้ามาเป็นวันที่1ครับม
1: ัน
2: ก็เป็นวันที่จอดฝั่งเดิมแต่เขาเมื่อคืนนี้เขาคิดว่ามันสลับฝั่งเขาก็มาเคลื่อนตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลังเที่ยงคืนแต่เช้ามาก็ยังเป็นวันที่จอดฝั่งเดิมอยู่ก็ตามเจ้าตัวมาเจอแล้วก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับผมสะดวกครับตอนนี้คล่องตัวแล้วฮะ
1: คือเมื่อวาน31ก็เป็นวันที
2: ่ครับก็เขาก็คิดว่าต่อมาต้องจอดอีกฝั่งนึงเป็นวันคู่คราวนี้มันเป็นวันที่1ครับจอดฝั่งเดิมเขาก็มาเคลื่อนให้แต่เมื่อคืนนี้ครับเขาก็ประมาณนี้เข้าใจผิดกันเวลาวันที่คู่ขี้กันครับ
1: ค่ะกี่คันนะคะสารวัตรทำให้รถติดขนาดนี
2: ้สองคันครับผมครับ
1: โอ้เป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนต่างถิ่นไหมไม่ใช่
2: เป็นนักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมครับผมครับแล้วครับ
1: อ๋อค่ะ
2: คร
1: ับ แล้วตอนนี้การจราจรดีขึ้น
2: ครับคล่องตัวครับตอนนี้ครับเคลื่อนย้ายออกหมดแล้วครับการจราจรคล่องตัวครับ
1: คล่องตัวถึงแม้ว่าจะทำท่อตรงที่สารวัตรได้รายงานไป
2: ตรงทำท่อนี่ก็ช่วงนี้ก็ยังคือมันไม่เต็มครับแต่ว่าพอตรงว่ามันไปได้รถมันก็ไปได้หมดครับตรงว่ามันทำเมื่อกี้มันยาวมาถึงแยกราชวงศ์ครับพอมาประจบกับตรงทำท่อทำถนนพอดีครับ
1: อ๋อค่ะ
2: คร
1: ับ แล้วก็ตอนนี้ทางทรงวาดเองอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขามักจะมาตรงช่วงประมาณกี่โมงคะสารวัตร
2: ก็เข้ามาตอนนี้ก็ปกติก็ประมาณ5โมงเริ่มมาแล้วครับแล้วก็อีกทีนึงก็จะยาวไปถึงช่วงเย็นเลยครับ
1: อ๋อช่วงเย็นเนี่ยคือจะเยอะหน่อยตอนนี้มันแดดร้อน
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครจะมารถโดยสารสาธารณะเท่านั้นจะสะดวก
2: ครับก็อยากให้สะดวกแบบนี้ดีกว่าครับเพราะถ้าเกิดรถมันเต็มตลอดครับแถวเยาวราชครับแถวตรงว่าคร
1: ับ นั่งรถไฟใต้ดินมาแล้วค่อยแบบมาต่อแถวๆนั้นต่อ
2: ใช่ครับถ้ารถไฟใต้ดินมาลงมังกรก็เดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไปเดินเที่ยวมาด้วยครับเดินเยาวราชมาเดินสงขลามาได้หมดเลยครับทั้งกันได้หมดครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเจ้าสรจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นะคะกำหนดแล้วเสร็จ3เดือนคือนับตั้งแต่เริ่มมา2สัปดาห์ก็จะเป็นกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เริ่ม
2: ใช่ใช่ใช่ครับผมใช่ครับนับไปอีก3เดือนครับผมไม่ได้ดูวันที่ครับเมื่อกี้นี่ครับก็ทำมาแล้ว2อาทิตย์ครับผมครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ยินดีครับสวัสดีครับครับ
1: จุดนั้นเป็นถนนราชวงศ์นะคะช่วงของแยกราชวงศ์มาที่แยกเสือป่าที่ทำท่อระบายน้ำค่ะนะคะแล้วก็ถือโอกาสปรับปรุงผิวการจราจรด้วยนะคะนั้นเนี่ยคือทำท่อมันก็ต้องขูดนะคะ3เดือนอันนี้เพิ่งผ่านไปได้ประมาณ2อาทิตย์เองนะคะก็ส่งผลต่อการจราจรนะคะที่รถติดนะคะบนถนนทรงวาดนะคะตั้งแต่ช่วงของแต่ว่าตอนนี้มันก็ต่อเนื่องไปเหมือนกันนะคะเนี่ยออกไปทางด้านของเสือป่าขออภัยเสือป่านะคะเจริญกรุงมาที่ราชวงศ์ค่ะนะคะเรียกว่าบริเวณใกล้เคียงค่ะสำเพ็งเนี่ยก็จะติดไปด้วยนะคะรถใช้เส้นทางกันเยอะนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคนก็คงจะมองว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะรถไม่น่าจะเยอะนะก็จะมาเจอกับจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างที่สารวัตรได้รายงานไปให้ทราบกันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเส้นทางไหนที่มีการทำงานนะคะอย่างเรื่องของผิวจราจรวางท่อทำทางเท้านะคะที่ทำให้เป็นปัญหารถติดก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้เลยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณหัวโต99แจ้งว่าเส้น346นะคะอันนี้เป็นช่วงออกไปทางนู่นเลยนะคะออกไปทางนครปฐมนะคะช่วงของสะพานท่าจีนมุ่งหน้ามาที่โลตัสบางเลนค่ะในตอนนี้การจราจรก็ช้าเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างนะคะที่เลยสะพานท่าจีนมาประมาณ1กิโลเมตรก็มีการลอกผิวจราจรในช่องซ้ายโอ้แบบนี้อีกใช้เวลาเหมือนกันนะลอกผิวออกขูดออกแล้วก็เทใหม่นะคะก็คงจะอย่างนี้ถึงเดือนไหมคะเนี่ยเกือบเหมือนกันนะคะสำหรับในจุดตรงนี้การจราจรก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะกรณีอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้คุณวัชราภาได้แจ้งมานะคะรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงของ คลอง7นะคะใกล้กับดูโฮมรังสิตคลอง7ค่ะที่มีอุบัติเหตุซึ่งเป็นรถตู้ไปเกิดอุบัติเหตุนะคะเอ๊ะอันนี้อีกจุดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณวัชราภาที่แจ้งมาช่วงก่อนถึงโลตัสคลอง7เป็นรถตู้โดยสารกับปิกอัพที่มีคราบน้ำมันหกอยู่สองขวานะคะอันนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะใกล้กับดูโฮมรังสิตคลอง7เป็นรถตู้โดยสารสายกรุงเทพปราจีนบุรีเสียหลักหมุนชนขอบทางทำให้มีคนเจ็บ7คนนะคะเป็นผู้ชาย5ผู้หญิง2ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต2แล้วนะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณก่อน10โมงค่ะนะคะการจราจรไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้คงจะเคลื่อนย้ายแล้วมั้งคะเพราะว่านำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะก็คงจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุคือไม่มีคู่กรณีนะคะเสียหลักหมุนชนขอบทางนะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพการจราจรในจุดตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะการจราจรนั้นสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะในจุดตรงที่ได้รายงานไปนะคะส่วนตอนนี้นะคะก็มาที่เรื่องราวของ Virtual Bank กันต่อนะคะที่กำลังจะเล่าให้ฟังกันว่าอันนี้มันก็จะเป็นอีกการให้บริการแบบหนึ่งเนี่ยที่สอดคล้องกับยุคสมัยนะคะแล้วก็มีผู้เล่นที่มีทั้งเป็นธนาคารแล้วก็เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าเขาก็จับมือกันนะคะก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆในประมาณ5กลุ่มนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะที่จะเปิดให้บริการสำหรับ Virtual Bank นะคะทีนี้เราก็คงจะสงสัยว่ามันคืออะไรสำหรับ Virtual Bank ก็คือเป็นธนาคารที่ไม่มีสาขานะคะไม่มีสาขาแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกิจธนาคารค่ะนะคะซึ่งมีกลุ่มผู้เล่นที่ลงมาตรงนี้คือเขามองเห็นเป็นช่องว่างนะคะเป็นช่องว่างเพราะว่าผู้ที่รับบริการนะคะคือมีคนเป็นจำนวนมากค่ะนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการกู้เงินอะไรต่างๆนะเพราะว่าเหมือนกับอาจจะมีเป็นหลักทรัพย์ไม่เพียงพอนะคะประวัติไม่ดีมากเท่าไหร่นะคะทำให้หรือว่าบางคนเนี่ยไม่คือมีฐานะไม่ค่อยดีมากนะคะการเข้าถึงการกู้เงินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะของธนาคารเพราะว่าธนาคารเวลาที่เราจะไปกู้เงินมันก็ต้องมีแบบหลักฐานมีนู่นนี่เยอะนะคะถึงสามารถที่จะกู้ได้ค่ะทำให้คนอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะนะคะก็ได้อนุญาตนะคะให้มี Virtual Bank นะคะทีนี้ธนาคารนะคะที่เป็น Virtual Bank นี้นะคะก็จะช่วยทำให้ลูกค้ารายย่อยนะคะหรือว่าเป็นกลุ่ม SME นะคะที่ยังเข้าถึงแหล่งเงินที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะก็จะสามารถเข้าถึงได้นะคะทีนี้ถามว่าการใช้บริการ Virtual Bank เพราะว่ามันไม่มีสาขาค่ะนะคะเหมือนกับเป็นธนาคารที่คล้ายๆกับล่องหนแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่ามีตัวตนนะคะได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะคะเขาก็จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่คอยกำกับดูแลนะคะในการดูแล Virtual Bank ค่ะท่าที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นไม่ต่างจากธนาคารพาณิชย์แบบเดิมที่เราคุ้นกันอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการให้บริการผ่านช่องทางของดิจิทัลนะคะซึ่งVirtual Bank อันนี้ค่ะนะคะใครที่สามารถเข้าถึงได้กลุ่มที่เคยไม่เคยเข้าถึงของระบบของธนาคารนะคะก็คืออย่างเช่นคนที่ทำงานแบบว่าไม่ได้ทำงานที่แบบมีสลิปเงินเดือนนะคะคือทำงานอาจจะเป็นได้เป็นรายวันนะคะได้มารับมาเข้าถึงของระบบของธนาคารนะคะก็คืออย่างเช่นคนที่ทำงานแบบว่าไม่ได้ทำงานที่แบบมีสลิปเงินเดือนนะคะ

0: ช้จะดูประวัติได้ยังไงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะอนุมัติให้กู้ให้อะไรได้นะคะก็จะใช้หลักฐานอื่นๆอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะเป็นใบเสร็จค่าไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะไฟฟ้าประปาว่าคือชำระตรงชำระเต็มนะคะไม่ได้แบบว่าติดค้างอะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นหลักฐานที่ใช้ว่าคนคนนี้มีประวัติการเงินที่ถือว่าใช้ได้นะคะสมควรที่จะเขาจะอนุมัติให้กู้เงินได้อะไรได้ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้นะคะคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่นะคะที่ยังไม่เข้าถึงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ค่ะนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของทาง Virtual Bank นะคะที่มีตอนนี้เนี่ยมี5กลุ่มใหญ่นะคะซึ่งได้คือยื่นขอใบอนุญาตไปนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่ในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะนะคะที่จะเปิดให้บริการนะคะซึ่งการให้บริการเนี่ยคือมันล้ำมากนะคะล้ำจากที่เราเคยเห็นว่าคือสามารถที่จะเหมือนกับขอบัญชีนะคะว่าเลขบัญชีเนี่ยเราจะเอาเลขบัญชีอะไรเนี่ยมันระบุได้เลยนะคะคือความล้ำในขนาดนี้นะคะก็ผ่านช่องทางดิจิทัลค่ะนะคะก็น่าจะทำให้มีการขยายตัวในเรื่องของธุรกิจนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะกับ Virtual Bank ค่ะนะคะคุณเฉพาะกิจพงพัง03อยู่ถนนสายเอเชียนะคะรายงานจราจรให้ทราบกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะใช้สายเอเชียอยู่ช่วงจังหวัดอะไรอะคะ
1: กำลังจะเข้าอยุธยาครับ
0: เข้ามานะคะค่ะเข้า
1: ใช่ค่ะผมจะมุ่งหน้าไปอยุธยาครับเป็นขาออกไป
0: อ๋อเป็นขาออกนะคะยังไงบ้าง
1: ใช่ๆช่วงกิโลเมตรกิโลเมตรที่10.800อ่ะครับ
0: ค่ะ
1: หน้าปั๊มปตท.เลยมีปิกอัพแบบยกสูงครับ
0: ค่ะ
1: อยู่เลนขวายางหลังด้านหลังแตกอ่ะครับขวามือ
0: ค่ะ
1: ก็คือเขาจอดอยู่เลนขวาแล้วแหละแต่ว่ามีผู้หญิง2คนลงมาจากรถแล้วก็ผู้ชายก็เดินคุยโทรศัพท์อยู่
0: บนถนนเน
1: ี่
0: ย
1: ตลอดตัวชะลอตัวผมเป็นไรก็ตีออกขวามาดูเผื่อไปเกิดอุบัติเหตุไงเพื่อนอะไรช่วยเหลือเขา
0: ค่ะแล้วทีนี
1: ้
0: เขาทำเป็นจุดสังเกตอะไรไว้ไหมคะมีอะไรมาวางก่อนถึง
1: ไม่มีเลยครับไม่มีเลยพอมาถึงตอนนั้นก็จะมีคือรถเขาจอดขวางแล้วแหละแล้วก็มีเจ้าของรถก็ลงมา
0: ค่ะ
1: เขาก็พิงข้างหน้าไปเรื่อยขอบทางอยู่ครับแล้วรถทำให้รถชะลอตัวไงผมว่าทำไมชะลอตัวน่าจะต้องมีอุบัติเหตุหรือเปล่าผมก็ตีขวาออกมาดูอะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับกล่าวว่าจะช่วยเหลือถ้ามันเป็นอุบัติเหตุนะเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ผมว่าเป็นรถยางแตกด้านหลังนะครับก็เลยประสานมาหน่อย
0: อืมค่ะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ต่อ
1: ตายอยู่นะรถชะลอตัวจุดนั้นกล่าวอะครับ
0: ค่ะ
1: ครับช่วยประสานเจ้าที่หน่อยก็ดีกัน
0: เลยไปรับไปได้ใช่ไหมคะ
1: ครับผมเลยมาคล่องตัวดีครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งขาเข้าขาออกครับคล่องตัวดีรถเยอะนะวันนี้ออกเยอะ
0: ค่ะแล้วเข้ามาไม่เยอะเหรอคะน่าจะส่วนหนึ่งก็น่าจะกลับ
1: เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ค่ะ
1: วิ่งกันได้ใช้ความเร็วได้อยู่ครับ
0: อากาศแถวนั้นเป็นไงบ้างคะ
1: โอ้เปรี้ยงเลยครับน่าจะ3-5ไปแล้ววันตอนนี
0: ้โอ้พอกันเลยนะกรุงเทพเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ส่วนคุณธวัชค่ะอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ R9สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
2: มนุษย์ไฟฟ้าทำงานวันนี
0: ้อ๋อที่บอกว่าช่วงวัดตะกล่ำใช่ไหม
2: ใช่ใช่ยาวเลยคุณมีนาม
0: ีท่านหนึ่งเจ้ามาบอกว่าเกือบ20คันเลย
2: ใช่ผมว่าน่าจะเกินนะ
0: โอ้โหแปลว่างานใหญ่เหมือนกันนะ
2: งานใหญ่เขาเปลี่ยนแรงสูงอ่ะ
0: อ๋อสาวแรงสูง
2: ใช่ใช่สาวแรงสูง
0: ค่ะ
2: ก็ยาวเลยนะติดกันยาวเลยเพราะว่าผมมาออกมาจากรามคำแหง2ที่ออกมาจากทางลัดอ่ะ
0: ค่ะ
2: พอเลี้ยวมันก็ติดเลยอ่ะ
0: โอ้โหค่ะคือ
2: พอตอนนี้ผมเลยมาถึงวัฒกรรมแล้ว
0: ค่ะ
2: พอเลยจากวัฒกรรมมาปุ๊บโล่งครับ
0: อ๋อค่ะคือเสียไปทั้งหมดกี่ช่องคะคุณธวัช
2: ก็ช่องนึงครับ
0: ช่องนึง
2: ตอนเนี้ยช่องที่ติดฟุตบาทอ่ะเพราะว่าเขาต้องกางบูมด้วยไงรถมันจะรถเขาอย่างนี้
0: ค่ะ
2: ต้องกางบูมกางอะไรกัน
0: ค่ะรถก็วิ่งได้ช่องนึงเหมือนกัน
2: ใช่วิ่งได้ขวาคิดฟุตบาทไอ้คิดเลนเกาะกลาง
0: ค่ะค่ะก็ยาวเหมือนกันนะ
2: ยาวเลยครับลองดูได้ข้างหลังเนี่ยผมว่าน่าจะเลยตัดใหม่เลยผู้เผื่ออาจจะติดโควิดไปนะนั่นเพราะว่ามันมาไม่ได้เลยมันก็ค่อยต้องสลับกันไง
0: ค่ะ
2: หรือมาถึงตรงนั้นมันก็ต้องสลับซ้ายขวาอะไรประมาณนั้น

0: เจ้าหน้าที่ก็คงเลือกวันอ่ะวันนี้แหละที่แบบคนหยุดกันเป็นส่วนใหญ่เนาะค่ะคุณธวัชคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เลยมาแล้วเนี่ยใช้การได้นะคะ
1: ได้ครับเพราะเลยจากวัฒกรรมมานี่คือแบบคนละม้วนเลย
0: ค่ะได้เลยค่ะดิฉันจะได้ย้ำเอกนะคะก
1: ็
0: ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะจุดนั้นเป็นการทำงานที่ช่วงของถนนเฉลิมพระเกียรติร.9นะคะในฝั่งขาเข้านะคะจุดเดียวกับที่คุณแอดแจ้งไว้ช่วงของสวนหลวงร.9มุ่งหน้ามาที่วัดตะกล่ำนะคะตั้งแต่วัดตะกล่ำมาค่ะนะคะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านั้นทำงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องทั้งเสาทั้งสายนะคะประมาณ20คันค่ะรถที่จอดอยู่ในช่องซ้ายอันนั้นก็เหลืออีกช่องนึงที่รถวิ่งได้ก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้ามากเผื่อว่าท่านใดสามารถใช้เส้นทางลัดเลี่ยงไปก่อนนะคะก็จะดีนะคะเพราะว่าถ้าตรงมาเนี่ยจะติดมากแต่ว่าฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไม่มีปัญหานะคะเคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะคุณวสินทร์เนี่ยแจ้งว่าถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกค่ะช่วงของเพชรพระรามมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีซึ่งก่อนถึงแยกราชเทวีประมาณ150เมตรค่ะมีรถแบ็คโฮจอดอยู่ในช่องขวาวิ่งได้เฉพาะช่องกลางก็เลยทำให้รถติดนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะก็คงจะเหมือนกันคือเป็นช่วงวันหยุดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะแบบทำอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจำนวนรถที่ใช้บนถนนเนี่ยจะไม่มากเหมือนกับวันปกติธรรมดาก็ถือโอกาสนี้ทำงานกันนะคะก็เลยแจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับในจุดที่เจ้าหน้าที่มีการทำงานนะคะอันนี้จุด1จุดที่2นี่ก็จะเป็นถนนราชวงศ์นะคะช่วงแยกราชวงศ์มุ่งหน้ามาที่เสือป่านะคะเป็นการทำท่อระบายน้ำค่ะจาก5ช่องเหลือ2ช่องนะคะก็รถติดต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียงนะคะขอให้ใช้MRT สายสีน้ำเงินนะคะก็จะดีกว่านะคะสำหรับคนที่จะไปย่านนั้นอันนี้จุดที่2นะคะจุดที่3ที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นเหตุเฉพาะหน้านะคะซึ่งต้องแก้ไขค่ะนะคะก็จะเป็นถนนเลียบคลอง3นะคะหรือว่าชลมารคพิจารณ์ค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางคูคตนะคะตรงหน้าตรงกันข้ามกับร้านทีนี้ก็ลืมทุกครั้งร้านอาหารผู้ใหญ่อะไรนะละม่อมเนี่ยนะคะผู้ใหญ่วีครัวผู้ใหญ่วีละม่อมนะคะที่เป็นถนนเนี่ยมันซุดลงไปเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำนะคะซุดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะนะคะตอนนี้กำลังกลบบดอัดนะคะเพื่อเร่งคืนผิวให้นะคะที่กำลังทำงานกันอยู่นะคะคาดว่าจะเสร็จแล้วเสร็จก่อนเที่ยงค่ะจุดนี้ก็จะมีเป็นทั้งรถแบ็คโฮนะคะรถบรรทุกนะคะที่นำดินมาบดอัดแล้วก็ลาดยังมาต่อยต่อเลยนะคะกำหนดแล้วเสร็จในน่าจะช่วงก่อนเที่ยงค่ะก็อาจจะทำให้การจราจรเนี่ยชะลอแล้วก็มีท้ายแถวยาวเพิ่มเติมนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะรถที่ออกมาคงจะมากขึ้นนะคะพิกัดนั้นเป็นถนนเลียบคลอง3นะคะหรือว่าชนละมากพิจารณ์ตรงหน้าครัวผู้ใหญ่วีระม่อมนะคะที่ทำงานกันอยู่ค่ะนะคะมีชะลอตัวในจุดที่ทำงานนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะคุณวุฒิเดชเนี่ยแจ้งมาว่าเส้นถนนสายสารยาบางเลนค่ะเป็นช่วงพุทธมณฑลมุ่งหน้ามาทางบรมราชชนนีที่สัญญาณไฟจราจรตรงตลาดกีเลนสารยาฝั่งมุ่งหน้าบรมราชชนนีคือฝั่งเนี้ยไฟเขียวมันค้างอยู่ค่ะนะคะเลยทำให้ฝั่งอื่นก็คงจะรอไม่ไหวอาจจะแบบเหมือนกับแย่งออกมากันเพราะว่าฝั่งนี้ก็ได้ไฟเขียวตลอดนะคะซึ่งตอนที่แจ้งมาในช่วงก่อน11โมงนะคะซึ่งเราประสานเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ระหว่างนี้ไม่มั่นใจว่าได้ปรับเปลี่ยนสามารถกู้กลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะคะยังไงท่านใดที่ผ่านจุดนี้ก็ช่วยเพิ่มเติมกันด้วยนะคะที่ถนนสารยาบางเลนค่ะตรงตลาดกิเลนสารยาที่สัญญาณไฟจราจรฝั่งมุ่งหน้าบรมราชชนนีเนี่ยมันเสียไปด้านหนึ่งคือเขียวตลอดเวลานะคะก็เพิ่มเติมกันได้ค่ะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน 1808ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเส้นทางที่อาจจะกำลังเดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะจุดไหนที่ปัญหาการจราจรหรือว่ารถเยอะมากขึ้นไม่ถึงกับติดนะคะก็แจ้งได้ค่ะที่จสร.เช่นเดียวกันดอกจัน1808โทรฟรีนะคะมาที่ถนนเลียบคลอง3นะคะตรงข้ามกับร้านครัวผู้ใหญ่วีมาคุยกับผู้ใหญ่วีเลยค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันว่าตอนนี้เทศบาลลาดสวายดำเนินการถึงไหนแล้วกับถนนที่มันเป็นหลุมลงไปนะคะผู้ใหญ่วีสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้เทศบาลลาดสวายดำเนินการใกล้แล้วเสร็จหรือยังอะคะ
2: เรียบเสร็จแล้วครับผ่านได้ชั่วคราวครับ
0: ตอนนี้เสร็จแล้วเหรอคะ
2: ครับแต่ว่าคืนนี้เขาเห็นทราบข่าวว่าจะขุดบทอัดใหม่ครับ
0: อ๋อตอนนี้เป็นการทำชั่วคราวชั่
2: วคราวครับชั่วคราวครับบทอัดให้รถผ่านได้ก่อนครับ
0: คือผ่านได้
2: ไม่งั้นรถมันติดครับ
0: ลาดยางมาต่อยให้ด้วยชั่วคราวด้วย
2: ชั่วคราวครับชั่วคราวครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ให้ผ่านได้ก่อนครับไม่งั้นรถติดเยอะครับ
0: ผู้ใหญ่แล้วจริงๆมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: สาเหตุผมว่าน่าจะเกิดจากการวางท่อระบายน้ำท่อน้ำทิ้งครับ
0: ค่ะมันรั่วเหรอคะ
2: มันตรงบ่อพักพอดีครับ
0: ท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็
2: ครับ
0: อาจจะมีแบบน้ำรั่วมาทำให้แบบดินมันก็ไหลไป
2: ทรายครับ
0: โอ้โหค่ะ
2: ซึ่งทำให้มันซุดครับมันเป็นโครง
0: อืมค่ะก็ตอนนี้ดำเนินการแก้ไขชั่วคราวแล้วถ้า
2: ชั่วคราวครับชั่วคราวให้ผ่านได้ก่อนครับ
0: แล้วถ้าคืนนี้ฝนตกเนี่ยจะแก้ไขได้ไหม
2: ก็ไม่ทราบเดี๋ยวเขาบอกว่าจะดำเนินการวันนี้ขุดลอกทั้งหมดแล้วก็บดอัดใหม่แล้วก็เทใหม่
0: ก็คือเฉพาะจุดตรงนี้ไม่ได้
2: ทำให้มันดีให้เหมือนปกติอะครับ
0: อ๋อค่ะอ๋อตอนนี้รถผ่านได้แล้วนะคะ
2: เพราะให้ผ่านได้ก่อนครับไม่งั้นมันมีปัญหาครับรถมันเยอะ
0: อืมค่ะตอนนี้แล้วรถติดไหมคะตรงนี
2: ้ตอนนี้ไม่ติดแล้วครับผ่านได้แล้วครับ
0: ไปได้แล้วรถอะไรนะพวกเครื่องมืออะไรก็ออกไปแล้วนะคะ
2: ครับครับครับ
0: อ๋อ
2: มี JCB จอดอยู่คันเดียวครับเพราะว่าคืนนี้ต้องเอาเครื่องมือมาขุดรอบทั้งหมดเลย
0: ค่ะ
2: แล้วเทคนิคก็คงปิดถนนนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ต้องคอยดูรถ
0: ค่ะ
2: ระบายรถ
0: แล้วถ้าคืนนี้คือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยทำเนี่ยก็คงจะเสร็จก่อนช่วงเช้า
2: จะเสร็จหรือเปล่าไม่ทราบผมว่ามันต้องขุดบทอัดให้ดีครับถ้าทำไม่ดีมันก็เป็นโพรงเหมือนเดิมฝนตกแล้วก็มันก็ทรายก็ไหลเหมือนเดิม
0: ไม่ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวัน
2: ข้างล่างมันเขาขุดวางท่อน้ำทิ้ง
0: เ
2: ส้นผ่าศูนย์กลาง1 เมตรนะครับ
0: ค่ะ1 เมตร
2: เพราะนั่นมันอาจจะต้องบทอัดให้ดี
0: ค่ะค่ะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันทำงานด้วยนะสำหรับคนที่
2: ครับโอ้อันนี้ถ้าเป็นวันทำงานนะก็ดูไม่ได้เลยครับตอนเช้าเนี่ยมันจะติด
0: ค่ะ
2: ดูไม่ได้เลยทำไมงั้นรู้จะไปทางไหนกัน
0: เห็นบอกว่าเมื่อวาน
2: มาแล้วบทอัดแล้วรู้จะกลับรถยังไงกัน
0: เห็นบอกเมื่อวานที่จุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุจากหลุมที่มันยุบลงไปตรงเนี้ย
2: ก็น่าจะมีมั่งแหละครับเพราะว่ามันเริ่มออกอาการแล้วครับ
0: ค่ะอ๋อมันเป็นมาหลายวันแล้ว
2: ครับ
0: อ๋อค่ะก็ยังดีที่แบบไม่มีใครเป็นอะไรมากแล้วก็วันนี้ทาง
2: ครับครับ
0: ตั้งแต่เมื่อเช้าที่เจ้าหน้าที่เอากลวยมาล้อม
2: มันเป็นหลุมใหญ่อะครับเมื่อเช้ามันซุดลงไป
0: ค่ะก็ตอนแรกจะรับแจ้งมายังตกใจบอกว่าเป็นเมตรเลยยังไม่เชื่อเลยว่าเออมัน
2: ใช่เป็นเมตรแหละครับแล้วข้างล่างมันเป็นโพรงอะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: เนื่องจากมันซุดทรายมันอาจจะไหลไปตามน้ำด้วยอะไรด้วย
0: เป็นไปได้ค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการชั่วคราวนะคะรถผ่าน
2: ชั่วคราวครับผ่านได้แล้วครับปกติครับ
0: ขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่วีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตกลงว่าเลียบคลอง3นะคะรถผ่านได้เป็นปกติแต่ว่ายังไม่ถาวรนะคะต้องดำเนินการกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้รถก็เยอะคือเดี๋ยวว่าไม่ว่าวันไหนรถก็เยอะเพราะว่าตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะคนก็ไปนู่นมานี่กันไปธุระไปอะไรกันนะคะรถก็จะเยอะตลอดค่ะนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดในรถยิ่งเยอะเพราะว่าก็จะมีทั้งไปห้างไปกินข้าวไปอะไรกันนะคะรถก็จะเยอะมากกว่าปกติแล้วก็ความคาดหวังของคนด้วยนะคะว่าวันหยุดรถมันต้องไม่ติดพอมาติดเนี่ยคนก็จะหงุดหงิดกันว่าทำไมวันหยุดยังติดนะคะจากสาเหตุนี้เพราะนั้นก็เลยต้องเป็นการพิจารณาที่ดำเนินการเป็นการชั่วคราวก่อนแล้วก็คืนผิวให้นะคะใน X ของ JS Radio นะคะคุณกิตติได้โพสต์มานะคะ เมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วว่าถนนสันพาวุฒิฝั่งมุ่งหน้ามาทางบางนาก่อนถึงสำนักงานอัยการพระโขนงค่ะมีรถบรรทุกนะคะทำดินหล่นในช่องทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครค่ะนะคะคงจะเป็นทางเขตละค่ะนะคะที่ในขณะนี้ได้มาเก็บกวาดตักกันเจ้าหน้าที่หลายคนเลยนะคะที่มาเก็บกวาดกันนะคะก็ท่ามกลางแดดร้อนๆค่ะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาทำงานกันวันยงวันหยุดนะคะโดยรถบรรทุกคันที่จอดอยู่นี้หรือเปล่านะคะที่อยู่บริเวณเนี้ยนะคะเห็นทางด้านซ้ายมือของภาพนะคะมีรถบรรทุกลักษณะอารมณ์เหมือนบรรทุกดินนะคะก็จอดอยู่นะคะอันนี้ใครที่ทำหล่นนะคะเดี๋ยวก็โดนปรับเพราะว่ากล้องวงจรปิดมีค่ะนะคะเห็นค่ะนะคะว่าใครทำค่ะอันนี้ตามพรบ.รักษาความสะอาดมันก็มีโทษนะคะแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะสำหรับทางผู้ประกอบการต่างๆอย่าเพิ่งดีใจว่าเฮ้ยเราทำหล่นไม่มีใครเห็นอะไรเราไปเลยนะคะกล้องมีค่ะนะคะกล้องนั้นก็บันทึกภาพอะไรเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะไปพักกันนะคะกลับไปที่ถนนเลียบคลอง3นะคะตรงข้ามกับร้านครัวผู้ใหญ่วีละม่อมนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะนะคะเจ้าหน้าที่เอ๊ะดิฉันภาพนี้ไปหรือยังเจ้าหน้าที่ทำงานนะคะตอนที่กลบเป็นการชั่วคราวค่ะนะคะทางเทศบาลลาสวายค่ะทางนายกเทศบาลนะคะเรียกอะไรนั้นนายกเทศมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่นะคะมาอำนวยการในการกลบอะไรเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะเพื่อให้รถสามารถผ่านได้เนี่ยค่ะเป็นช่วงของการทำงานเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้คืนผิวให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงคืนนี้ถ้าอากาศเป็นใจนะคะถ้ามีฝนตกมาอาจจะเรียนว่าเองนะอาจจะทำไม่สะดวกอาจจะต้องมีการขยับไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะสามารถที่จะผ่านได้เป็นปกติแล้วค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันครู่เดียวค
3: ่
0: ะ
3: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางค์ภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอบรัดเลย์ผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
14: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
15: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
13: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
15: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
16: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณพันธ์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุนะคะจุดเดียวกับคุณยมภรรยายังนะคะแจ้งว่าอุบัติเหตุบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะบริเวณตรงกันข้ามกับบุญถาวรพุทธมณฑลนะคะมีอุบัติเหตุชนกัน3คันเลยนะคะเป็นเก๋งทั้ง3คันขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะคุณยมบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ประกันมาแล้วค่ะนะคะการจราจรยังคงชะลอตัวค่ะถ้าเลยไปแล้วไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ฝากระวังด้วยนะคะบนถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกที่ทางเฉพาะกิจพงพาง03นั้นได้แจ้งไว้ถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกนะคะเชื่อมจากทางต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าไปทางเลี่ยงเมืองอยุธยานะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ากิโลเมตรที่10+800ค่ะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ช่องขวาแล้วก็มีคนออกมายืนบนถนนด้วยนะคะค่อนข้างอันตรายเดี๋ยวเกรงว่ารถจะเฉี่ยวได้นะคะคุณยมพยายังอุบัติเหตุตรงบรมราชชนนีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
1: ผมยึดสัมปทานคุณพันไปแล้วเนี่ยตอนนี
0: ้ขาเข้า
1: ผมมาจากพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าสาย2นะฮะ
0: ค่ะ
1: ก่อนขึ้นต่างระดับบรมราชชนนีประมาณสัก500เมตร
0: ค่ะ
1: มีรถเก๋ง3คันชนกันอยู
0: ่
1: ตอนนี้รถเนี่ยได้นำหลบเข้ามาช่องทางด้านซ้ายมีประกันภัยมา1คนครับ
0: ค่ะ
1: กำลังดำเนินการอยู
0: ่ค่ะ
1: การจราจรตรงจุดเกิดเหตุไม่ติดขัดนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ผมวิ่งมาถึงหน้าตลาดธนบุรีเนี่ยการจราจรชะลอตัวเนื่องจากรถที่จะเลี้ยวเข้าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะมากนะ
0: ค่ะ
1: ใช่เลยทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวและติดขัด
0: นะ
1: เพราะผลจากตรงนั้นมาถึงต่างระดับชิดปีเนี่ยการจราจรคล่องนะลื่นไหลได้ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: ครับส่วนฝั่งตรงข้ามการจราจรคล่องตัวฮะไม่มีปัญหาครับ
0: ดีจังค่ะฝากไว้ตรงนี้ขอบคุณมากค่ะคุณโยมสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณสุรศักดิ์นะคะแจ้งว่าลืมเป็นกุญแจรีโมทรถโตโยต้านะคะสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนไม่ได้นั่งจากศูนย์โตโยต้านครธนสาขาเทพารักษ์มาลงที่ศูนย์โตโยต้านครธนสาขาถนนพระราม2นะคะเมื่อตอน 9:46 นาทีนะคะของวันนี้ค่ะนะคะฝากด้วยเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะผู้โดยสารลืมกุญแจรีโมทเป็นกุญแจรีโมทรถโตโยต้านะนั่งจากโตโยต้านครธนเทพารักษ์มาลงที่โตโยต้านครธนถนนพระราม2นะคะเมื่อตอนก่อน10โมงฝากด้วยถ้าเก็บไว้ให้ยังไงก็ประสานมาได้ที่จสร้อยนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางท่านที่ไปธุระท่านที่ไปซื้อของนะคะไปเดินนะคะถ้าหากว่าเจอคนพลัดหลงนะคะยิ่งถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีติดเข็มกลัดนะเป็นเข็มกลัดที่ขนาดไม่ใหญ่มากประมาณ 3x5 เซนนะคะขอบสีม่วงๆนะคะแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะมีรูปดอกฟอร์เก็ตมีนอตนะคะเป็นสีม่วงแล้วก็มี QR code ด้วยค่ะนะมี ID นะคะอันนี้คือผู้ที่มีอาการหลงลืมมีอาการอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็ได้ลงทะเบียนครอบครัวเนี่ยลงทะเบียนเอาไว้กับจสร้อยนะคะซึ่งจสร้อยก็จะส่งเข็มกลัดอันเนี้ยไปให้นะคะเอาไว้ติดเสื้อสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอาการหลงลืมค่ะนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านนะคะเพราะว่าบางทีอยู่บ้านเนี่ยอาจจะแบบเดินออกไปซื้อของเดินออกไปดูนู่นนี่นะคะแล้วเกิดอาการขึ้นมาคือยามที่มีอาการหลงลืมขึ้นมาเนี่ยมันจำอะไรไม่ได้นะคะหรือว่าจำได้นิดๆหน่อยๆประติดประต่อนะคะก็จะให้เข็มกลัดอันนี้แหละค่ะนะคะเป็นคนบอกว่าคนเนี้ยนะเป็นใครนะคะเพราะว่าคนที่เห็นเนี่ยคนที่เจอถ้าเขาดูอาการแล้วว่าคนที่ติดเข็มกลัดเนี่ยหลงแน่ๆนะคะเขาก็จะมาช่วยเหลือเพราะว่าเห็นเข็มกลัดอันนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงว่าผู้ที่มีอาการหลงลืมมีอาการอัลไซเมอร์เขาก็จะมาช่วยนะคะโดยใช้โทรศัพท์เนี่ยสแกน QR code ที่อยู่บนเข็มกลัดนี้ซึ่งเมื่อสแกนเนี่ยก็คือเป็นช็อตคัทของการโทรศัพท์นะคะเมื่อสแกนปุ๊บมันก็จะโทรมาที่จสร้อยทันทีนะคะเราก็จะได้สอบถามว่าอันเนี้ยเป็นใครนะคะโดยถามจาก ท่านที่เจอเนี่ยว่า ID บนเข็มกลัดนั้นเป็น ID หมายเลขเท่าไหร่ ID เป็นตัวเลขค่ะนะคะนะครับก็จะไม่มีข้อมูลอะไรอื่นๆนะคะไม่มีข้อมูลที่ทำให้คนที่เจอเนี่ยรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่ว่าเป็นช่องทางที่จะได้ประสานเข้ามาที่จสร้อยแบบสะดวกๆนะคะเราก็จะพอทราบ ID ปุ๊บนะคะจสร้อยก็จะดูข้อมูลแล้วก็ติดต่อญาติเพื่อไปพาตัวกลับบ้านค่ะแต่ถ้าหากว่าหลงไปไกลจากบ้านนะคะจสร้อยก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรงนั้นมันจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งเป็นเอกชนอะไรเนี่ยที่สามารถที่จะออกไปดูนะคะช่วยพามาดูแลเอาไว้ก่อนระหว่างทางที่ญาติไปรับตัวนะคะอันนี้ละค่ะนะคะก็จะทำให้ยามที่หลงไปเนี่ยนะคะสามารถที่จะกลับบ้านได้สะดวกมากขึ้นเร็วมากขึ้นโดยให้เข็มกลัดอันนี้ล่ะค่ะนะคะที่จะช่วยกันพากลับบ้านก็ลงทะเบียนกันได้ฟรีๆเลยนะคะโทรมาที่หมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีด้วยนะคะก็แจ้งมาเราก็จะลงทะเบียนให้แล้วก็ส่งเข็มกลัดที่ว่านี้กลับไปให้นะคะคุณแมวอยู่มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังจสร้อยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
2: พอดีผมอยู่มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกมุ่งหน้าชลบุรีตรงกม18ฮะเลนขวามือสุดมีรถยนต์จอดเสียอยู
0: ่กม18โอ้ยขวาด้วยเหรอคะ
2: ฮะขวามือสุดเลยครับ
0: โอ้โหค่ะ
2: แล้วก็เห็นคนขับรถก็ยืนโบกอยู่ท้ายรถนั่นแหละฮะ
0: ค่ะกม18มันช่วงประมาณไหนคะคุณแมว
2: ตอนถึงด่านประมาณสัก4กิโลฮะ
0: ก่อนถึงด่านลากรถอ๋อที่ท่านเห็นแล้วเป็นรถสีดำใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นรถสีดำเป็นลักษณะเหมือนกับรถตู้แวน
2: ทำไมครับเป็นรถเก๋งครับรถตู้แวนเหรอรถตู้แวนครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็มีคนยืนอยู่ด้านท้าย2คนนะ
2: เสื้อขาวยืนโบกอยู
0: ่ใช่แล้วก็อีกคนเป็นผู้หญิงอยู่ท้ายรถว้ายอันตรายจังเลยอ่ะเพราะว่ารถมาเร็วมากนะ
2: ใช่ครับเขาเริ่มชะลอตัวแล้วฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็พอพ้นตรงนั้นมาก็ชะลอตัวโดยตลอดที่จะมุ่งหน้าเข้าด่านคร
0: ับ ค่ะค่ะโอ้ยเดี๋ยวรีบแจ้งทางกู้ภัยให้เลยค่ะเพราะว่าคนในรถได้ออกมายืนช่องขวาเลยอ่ะรถวิ่งเร็ว
2: ๆใช่ครับใช่
0: อันตรายได้เดี๋ยวรีบประสานเลยค่ะขอบคุณคุณแมวมากเลยนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยแจ้งให้นะคะ
2: ยินดีครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะฝากด้วยค่ะสำหรับท่านที่เวลาที่อยู่บนไฮเวย์แบบนี้นะคะที่รถวิ่งเร็วนะคะในยามที่รถเสียน่ะก็ถ้าเข้าไปในรถเนี่ยจะดีกว่านะคะคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะแล้วก็หักล้อให้มันเบี่ยงมานะคะจะดีกว่าที่จะออกมายืนโบกปัดรถนะคะเพราะว่ารถที่มาด้วยความเร็วเนี่ยบางทีเขาชะลอไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได้นะคะซึ่งจุดนี้ค่ะนะคะต้องขออนุญาตจริงๆนะคะว่าจุดนี้ที่เรานำภาพมาให้ดูเนี่ยนะคะเพราะว่าก็จะเห็นถึงความค่อนข้างอันตรายนะคะสำหรับคนที่รถเสียแล้วออกมาโบกแบบนี้ค่ะตอนนี้เราได้ประสานงานอย่างด่วนเลยนะคะกับทางกู้ภัยของมอเตอร์เวย์ให้แล้วค่ะนะคะแล้วก็ย้ำสำหรับท่านที่อุ้ยโอ้คันนั้นเกือบไปเหมือนกันนะคะนะที่เกือบจะเฉี่ยวคนที่ออกมายืนขอความช่วยเหลือนะคะรถคันที่เสียเนี่ยเป็นเก๋งแบบเหมือนกับเป็นแวนด้วยค่ะแบบ7ที่นั่งนะคะก็อยู่ในช่องขวาค่อนไปทางไหลทางแต่ว่ายังล้ำออกมาในช่องขวาส่วนคนที่อยู่บนรถเนี่ยออกมายืนด้านท้ายเนี่ยอันตรายจริงๆนะคะเนื่องจากว่าแต่ละคันนั้นขับมาด้วยความเร็วนะคะฝากด้วยสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะพิกัดที่รถคันนี้จอดเสียนะคะเป็นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงกม12มุ่งหน้ามาทางกม18นะคะกม18เนี่ยประมาณด่านลาดกระบังนะคะฝากด้วยค่ะนะคะช่วยเบี่ยงแต่เนิ่นๆนะคะตอนนี้ทางกู้ภัยสุวรรณภูมิกำลังเดินทางเพื่อไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะได้นำรถที่มีสัญญาณเนี่ยมาจอดปิดท้ายก่อนนะคะเพื่อเป็นจุดสังเกตให้รถที่กำลังจะมาถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุที่ซ้ำซ้อนกันได้ค่ะยังไงเดี๋ยวช่วงหลังเที่ยงเรามาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับบรรยากาศโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรกคึกคักประชาชนออกมาใช้จ่ายจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: บรรยากาศโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรกคึกคักประชาชนใช้ซื้ออาหารเช้าช่วยลดค่าครองชีพแต่ร้านค้าในตลาดชุมชนส่วนใหญ่ยังปฏิเสธเข้าร่วมโครงการเพราะกังวลเรื่องภาษีย้อนหลังคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานครับ
6: บรรยากาศโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เชียงใหม่วันแรกคึกคักประชาชนใช้ซื้ออาหารเช้าช่วยลดค่าของชีพแต่ร้านค้าในตลาดชุมชนส่วนใหญ่ยังปฏิเสธเข้าร่วมโครงการเพราะกังวลเรื่องภาษีย้อนหลังการใช้จ่ายวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ผู้มีสิทธิ์ต่างศึกษาขั้นตอนเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันล่วงหน้าเพื่อออกมาจับจ่ายซื้อของเช่นที่ร้านโจ๊กหน้าวัดบ้านท่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีชาวบ้านเดินทางมาประเดิมใช้สิทธิ์ซื้ออาหารเช้าอย่างต่อเนื่องนายประเทืองบอกว่าตนเองซื้อโจ๊กในยอดรวม95บาทรัฐบาลช่วยจ่าย57บาทและใช้เงินส่วนตัวเพียง38บาทซึ่งหากบริหารจัดการเงินที่รัฐกำหนดให้ยอดรวม333บาทเฉลี่ยครบทั้งเดือนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของผู้มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีด้านแม่ค้าโจ๊กตลาดบ้านท่อระบุว่าที่ผ่านมาเคยถอนตัวเพราะกังวลเรื่องภาษีแต่ครั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลให้สรรพากรจึงยอมกลับเข้าร่วมโครงการคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นแต่จากการสำรวจตลาดชุมชนบ้านท่อที่อยู่ไม่ไกลกันพบว่ามีร้านค้าเข้าร่วมเพียง2ร้านเท่านั้นเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยยังหวาดกลัวเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังและบางรายประสบปัญหาเรื่องเงื่อนไขภูมิลำเนาไม่สามารถหาผู้ใหญ่บ้านมารับรองสิทธิ์ได้ส่งผลให้คนในชุมชนเสียโอกาสในการเลือกซื้ออาหารสดและสิ่งของที่จำเป็นใกล้บ้านเพื่อลดค่าครองชีพอย่างน่าเสียดายศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นที่หมู่บ้านกองตัดเมืองน้ำคำในรัชฉานทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาใกล้กับชายแดนจีนเมื่อวานนี้เพิ่มสูงขึ้นเกือบ60คนแล้วคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า70คนแรงระเบิดยังทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังพังเสียหายขณะที่ทีมกู้ภัยยังพยายามช่วยเหลือและค้นหาผู้ที่อาจยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้านกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางหรือ TNLA ซึ่งควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเปิดเผยกำลังเร่งสอบสวนสาเหตุของเหตุระเบิดครั้งนี้เบื้องต้นสันนิษฐานว่าวัตถุระเบิดที่จัดเก็บไว้ใช้ในการทำเหมืองแร่และโรงโม่หินได้เกิดระเบิดขึ้นเองพร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียและว่าทางกลุ่มกำลังเร่งดำเนินการจะส่งความช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังกล่าวด้วยว่าจะนำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านชาวบ้านในพื้นที่ได้ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของทางการที่อนุญาตให้มีสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายอยู่ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัย
7: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุก่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: เดี๋ยวอัปเดตอันนี้กันก่อนนะคะเมื่อก่อนเที่ยงเนี่ยคุณ เล็กน้อยเองอะค่ะคุณแมวเนี่ยแจ้งว่ามอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะช่วงประมาณกม18หรือว่าตรงลาดกระบังค่ะมีรถเก๋งสีดำเนี่ยจอดเสียช่องขวานะคะก็เราก็ไปดูภาพกันนะคะคือดูแล้วอันตรายมากเพราะว่าคนในรถเนี่ยออกมายืนท้ายรถแล้วก็เหมือนกับจะทั้งขอความช่วยเหลือแล้วก็แบบให้รถเนี่ยเบี่ยงออกแต่ว่ารถมาด้วยความเร็วไงที่ฉันยังหวาดเสียวแล้วว่ามีอยู่คันนึงเนี่ยเกือบจะเฉี่ยวนะคะแต่ว่าล่าสุดนะตอนเนี้ยกู้ภัยสุวรรณภูมิไปถึงด้วยความรวดเร็วนะคะก็ได้นำรถจากขวาเนี่ยมาไว้ช่องหลายทางแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยรถกู้ภัยของกู้ภัยสุวรรณภูมินะคะให้ความช่วยเหลือกันอยู่รวมทั้งมีการวางกลวยไว้เรียบร้อยนะคะจะได้รถที่มาเนี่ยจะได้เบี่ยงออกค่อนชั่วหน่อยนะคะตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่ากู้ภัยจะใช้เวลาแค่ไหนไปถึงนะก็ไปถึงกันด้วยความรวดเร็วทีเดียวนะคะต้องขอบคุณทางกู้ภัยสุวรรณภูมิแล้วก็คุณแมวด้วยค่ะนะคะที่ผ่านไปแล้วก็รีบแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยเพื่อประสานไปให้ความช่วยเหลือกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็กลับมานะคะกันที่เรื่องราวของวันนี้1มิถุนายนนะคะที่วันแรกของไทยถ้วยชัยพลัสคุณช่วยจะมาไปใช้มาแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้าง
2: ก็ดีครับ
1: คล่องไม่ใช่คล่องอะไรนะไม่หน่วง
2: ไม่มี
1: เหรอแล้วคนใช้เยอะไหมคะ
2: ก็พอสมควรนะครับแต่ว่าบางร้านที่เมื่อก่อนเคยใช้คนละครึ่งได
1: ้ค่ะ
2: นี้เขาก็กลับไม่รับอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน
1: อ๋อแล้วคุณไปซื้อมาหมดเลยไหมวันนี้โควต้าย
2: ังไม่หมดเห็น
1: บอกใช้ไป8บาทมั้ย
2: 8บาท
1: ตายแล้วซื้อให้มันเยอะหน่อยนะจะได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะนะคะถ้าซื้อวันละ8บาทเนี่ยเดือนนึง
2: ถ้าหมายถึงเราจ่าย8บาท
1: ใช่ค่ะก็วันนึงเนี่ยเขาให้โควต้าเท่าไหร่นะ333บาทรัฐออกให้200บาทเราจ่าย133บาทแล้วก็เดือนนึงรัฐสมท่านนะ 1,000 บาทนะคะก
2: ็ประมาณ600กว่าบาท
1: ใช่ถ้าเราใช้ไม่หมดก็จบนะคะเดือนนั้นก็
2: ไม่ทบ
1: ตัดยอดไปค่ะนะคะใครใช้น้อยใช้เยอะก็คำนวณกันละกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะก็เลยทำให้การจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาแต่ว่าก็จะมีในจุดที่เป็นการทำงานเป็นการซ่อมแซมผิวการจราจรนะเอาเริ่มจากอันนี้ค่ะที่ถนนราชวงศ์นะคะช่วงของแยกราชวงศ์มุ่งหน้ามาทางแยกเสือป่าเป็นการทำท่อระบายน้ำนะคะคือจาก5ช่องเนี่ยเหลือ2ช่องแล้วก็งานเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะคะกำหนดทำงานทั้งหมดเนี่ย3เดือนนะคะทีนี้ก็เลยทำให้ในวันนี้เนี่ยการจราจรค่อนข้างจะเป็นปัญหานะคะแล้วก็ประกอบกับตรงถนนทรงวาดเนี่ยคือมันก็จะมีโรงแรมอยู่บริเวณนั้นนักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรมคือวันนั้นเนี่ยเขาจะเป็นวันคู่วันขี
2: ้
1: เมื่อวาน31พฤษภาคมเป็นวันขี้วันนี้วันที่1มิถุนายนก็เป็นวันขี้แต่ว่าคนที่มาจอดก็คิดว่าพอวันนี้วันขี้พรุ่งนี้วันคู
2: ่
1: ไม่ใช่มันต้องดูตามวันนะคะก็เลยไปจอดผิดฝั่งก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของการจราจรด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สน.จักรวรรดิไปดำเนินการเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไอ้จุดที่ทำท่อระบายน้ำนี่ขอให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าคนที่จะมาทรงว่าจะไปเที่ยวกันก็นั่ง MRT ไปนะคะจะสะดวกที่สุดค่ะนะคะอีกเส้นทางหนึ่งเป็นถนนเลียบคลอง3หรือว่าชลมารคพิจารณ์นะคะเป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทางคูคตคือเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุนะคะเมื่อวานตอนเย็นเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าตรงข้ามกับครัวผู้ใหญ่วีละม่อมคือถนนเนี่ยมันยุบลงไปกว้างเนี่ยประมาณเกือบเมตรหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอากลวยเนี่ยมาวางล้อมเอาไว้จนถึงช่วงเช้าแล้วก็สักประมาณ9โมงเนี่ยทางเทศบาลลาสวายก็ลงพื้นที่นายกเทศมนตรีอำนวยการเองเลยค่ะลงพื้นที่เอาดินมากลบแล้วก็ลาดอย่างมาต่อยแต่ว่าเป็นการทำชั่วคราวก่อนนะคะเนื่องจากว่าข้างล่างมันเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่นะคะ เห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะเข้าพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเป็นการซ่อมแบบถาวรแต่ว่ายังไงต้องดูสภาพอากาศด้วยนะถ้าฝนตกเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะทำงานได้หรือเปล่านะคะอีกจุดหนึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางหลวง108ช่วงของขุนยวมมาที่อำเภอเมืองนะคะจุดนั้นอยู่เลยบ้านแม่สุรินทร์ มาประมาณ500เมตรค่ะคือด้วยความที่ฝนตกมาหลายวันทำให้ดินมันอุ้งน้ำแล้วก็เป็นเหมือนกับข้างทางที่มันเป็นหินใหญ่ๆเนี่ยมันก็ถล่มลงมานะคะก้อนเริ่มเลยนะคะเคราะห์ดีมากที่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงประมาณสัก9โมงได้ไม่มีรถผ่านแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะนอกจากว่าหินก้อนเริ่มเทิมเนี่ยที่หล่นลงมานะคะซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของทางหลวงก็เข้าพื้นที่นะคะในการที่จะเคลื่อนย้ายแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าในการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะต้องมีการปิดการจราจรใช้เบี่ยงอะไรใกล้เคียงหรือเปล่านะคะเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยสัญญาณมันไม่ค่อยดีได้คุยกับทางนายกอบต.ขุนยวมก็คุยกันได้ยังไม่ครบถ้วนสัญญาณก็ตัดไปนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าเป็นช่วงของเส้นทางที่ผ่านเขานะคะเดี๋ยวความคืบหน้าในช่วงของคุณเสมาน่าจะมีเพิ่มเติมนะคะเรื่องของสภาพอากาศค่ะจากเมื่อวานนี้ที่กรุงเทพนี่อย่างหนักเลยนะช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยพื้นที่กรุงเทพด้านในเนี่ยตกมาหนักมากประมาณสัก80กว่ามิลลิเมตรได้นะคะก็เป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงผ่านอันดามันผ่านภาคใต้ผ่านอ่าวไทยก็พาความชื้นเข้ามาแล้วก็มีร่องมรสุมเนี่ยมาจากทางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยลงมานะคะมาที่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ทางชายฝั่งของเวียดนามตอนกลางก็เลยทำให้ลักษณะของประเทศไทยก็จะเป็นแบบนี้มีเป็นทั้งฝนตกหนักในพื้นที่บางแห่งรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้เนี่ยให้ไว้160ของพื้นที่นะคะช่วงบ่ายถึงค่ำลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองค่ะนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะหนักกันเหมือนกับเมื่อวานหรือเปล่านะคะในเส้นทางของกรุงเทพค่ะนะคะที่สภาพอากาศในวันนี้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อกับคุณเสมาในวันนี้เพราะว่าวันนี้คาดว่าคงจะมีรถที่หลังจากหยุดไปทำบุญวันวิสาขบูชาก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะยกเว้นบางคนที่ลางานพรุ่งนี้วันหนึ่งแล้วก็วันพุธเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็เท่ากับได้หยุดติดต่อกันสำหรับคนที่รางงานค่ะนะคะก็ติดตามการจราจรกันต่อในช่วงของคุณเสมาค่ะนะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกท่านครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจอสอร้อยครับผมเสมาบุญนาครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับและช่องทางการติดต่อหลักนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนอกจากนี้จอสอร้อยยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียครับมากมายหลากหลายช่องทางครับทาง Facebook Fanpage JS100 นะครับทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับทาง X นะหรือว่าทาง Twitter ทางหน้าเว็บไซต์จอสอร้อยของเราก็มีนะครับรวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะครับเพิ่มเพื่อน @JS100 พิมพ์ติดกันนะครับก็เวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทาง LINE @JS100 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่งภาพส่งคลิปได้เลยนะครับผ่านช่องทาง LINE สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็รวมไปถึงในIG Instagram ทาง TikTok นะจอสอร้อยแล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับก็รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยเพราะว่ามีฟังก์ชัน SOS นะครับจริงๆเรามีหลายฟังก์ชันนะในตัวแอปของจอสอร้อยของเรานะฟังวิทยุออนไลน์ก็ได้นะครับฟังเพลงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลเพลงไทยเพลงลูกทุ่งโอ้โหมีหมดเลยนะครับไม่มีโฆษณามาคั่นด้วยอยู่ที่ไหนก็รับฟังจอสอร้อยผ่านทางแอปของเราได้เช่นเดียวกันขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงติดตามข้อมูลข่าวสารมีล็อตแอนด์ฟาวนะครับของหายได้คืนตรวจสอบสภาพการจราจรแจ้งจุดเกิดเหตุเรียลไทม์มีหมดเลยอยู่ในมีเรดาร์อากาศด้วยนะตรวจสอบฝนฟ้าอากาศก็ได้นะครับผ่านทางฟังก์ชันในแอปพลิเคชันของเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าย้ำกันเป็นประจำสำหรับตัวฟังก์ชัน SOS นะครับเพราะว่าให้ความช่วยเหลือท่านได้นะให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตามสโลแกนของเราเลยนะครับคือให้ความช่วยเหลือได้จริงๆอ่ะสำหรับตัวฟังก์ชัน SOS ก็เลยอยากจะแนะนำให้หลายๆท่านเนี่ยดาวน์โหลดติดเครื่องโทรศัพท์มือถือจะใกล้จะไกลเดินทางไปไหนมาไหนอย่างน้อยเนี่ยเรามีตัวแอปพลิเคชันของ JS100 นะอยู่ในมือถือก็จะอุ่นใจกว่านะครับแล้วก็ทักทายใน YouTube ด้วยนะครับคุณระพีคุณกระปุกแดงพี่พันธ์คุณ AA แล้วก็พี่ปักกี้อินนะฮะขอบคุณสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับคำทักทายแต่ว่าช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันก่อนนะครับคุณบุษบงบุษบาวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ก็มาเจอกันวันหยุดชดเชยนะ
1: ครับผม
0: วันที่หนึ่งมิถุนายน2569ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหคุณขา
1: ครับ
0: คุณใช้หรือยังใครช่วยใครฟ้าจ่ะ
1: ใช้ไป8บาท
0: ได้แสดงว่าคุณก็ใช้ไปแค่ค่าน้ำอะสิ
1: ค่าน้ำใช้ไป8บาทอันนี้คือเงินส่วนตัวนะ8บาทที่เหลือรัฐออก60อะไร 60% เลยนั่นน่ะ
0: 60-40
1: นั่นนะ
0: ก็ต้องบอกว่าแหมก็คึกคักเลยทีเดียวนะคะขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้นายเอกนิติการประภาสรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ที่ตลาดธนบุรีค่ะไปพร้อมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนายพยงศรีวณิชนะคะเพื่อดูความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนในโครงการนะคะโดยพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนได้เข้ามาสอบถามรองนายกเอกนิตินะคะว่าแล้วก็ต้องการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายแต่ละวันเนื่องจากมองว่า333บาทอาจจะน้อยไปนะรวมไปถึงอยากให้เพิ่มจากเดือนละพันเป็น1,500ได้ไห
1: ม
0: นะคะซึ่งรองนายกเอกนิติก็บอกว่าโครงการนี้รัฐบาลต้องการช่วยค่าของชีพนะจากผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลางเพราะว่าแล้วก็ทำให้สินค้าเนี่ยมันมีราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าโดยทดลองสแกนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เลือกซื้อมะพร้าวถอดเสื้อราคา60บาทสแกนจ่ายไปในราคา24บาทก็เราบอกว่าใช้ง่ายมากเลยก่อนที่จะบอกว่าถ้าเกิดร้านค้าแบบเอ๊ะยังไงดีนะมันใช่หรือเปล่าวิเคราะห์ยอดขายเป็นยังไงก็ให้ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่ในเป๋าตังค์อะค่ะก็คือให้ใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบซึ่งนกกระซิบจะช่วยเรื่องวิเคราะห์ยอดขายเพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่มีลูกค้าเยอะช่วงไหนลูกค้าน้อยจะได้ทำให้พ่อค้ามีเวลาพักบ้างนะคะแล้วก็ยอดขายเนี่ยสามารถไปประกอบยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคารได้ด้วยนะคะซึ่งจะมีการสรุปยอดในแต่ละวันนะคะนอกจากนั้นรองนายกเอกนิติยังได้พูดคุยกับร้านขายข้าวสารอาหารทะเลแห้งร้านขายผักสดร้านผลไม้ซึ่งพบว่ามีประชาชนมาใช้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าเลยเริ่มเปิดโครงการก็จะใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะก็ทางด้านของคนที่เคยเข้าโครงการคนละครึ่งแล้วก็มากดใช้สิทธิ์ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็สบายๆชิวๆใช้ได้เรื่อยๆนะคะส่วนพ่อค้าแม่ขายที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ยังคงเปิดรับนะคะลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคมนี้ส่วนที่คนลงทะเบียนไม่ครบ30ล้านสิทธิ์นะคะเหลืออยู่ประมาณสัก3ล้านสิทธิ์ก็จะโยกไปใช้นะคะรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่าเงินส่วนที่เหลือเนี่ยจะโยกไปใช้บริหารจัดการในโครงการรัฐด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพื่อเยียวยาประชาชนลดความเดือดร้อนทีนี้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่อแก่แม่แก่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนจะใช้ยังไงบอกว่าใครแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยทำไงดีบอกว่าติดต่อกระทรวงมหาดไทยได้เลยแล้วก็จะมีช่องทางวิธีทางได้อยู่นะคะขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยค่ะนายพยงก็บอกว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเช้ามีการใช้จ่ายไปแล้วนะคะ170ล้านบาท มีผู้ใช้เกือบ9แสนคนยอดซื้อ1ล้าน1แสนรายการแล้วก็มีร้านค้ากว่า220,000ร้านค้านะคะซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดระบบให้มีการทำธุรกรรมสูงสุด3แสนครั้งต่อวินาทีค่ะ
1: เ
0: พื่อรองรับในวันแรกนะคะซึ่งตามปกติแล้วช่วงที่มีโครงการเนี่ยการอังคารจะมีประชาชนเข้ามาใช้มากที่สุดก็คือเวลาประมาณ16นาฬิกายังไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ออกไปเจอใครเลยเนี่ย
1: เอ้าฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้ได้ยังพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเดลิเวอร
0: ี่ยัง15
1: อันนั้นต้อง15ใช่ไหม
0: เดี๋ยวเขาถ้าเกิดพอฟู้ดเดลิเวอรี่นะรับรองได้กระหน่ำ
1: เลยอันนั้นน่ะเร็วเลยแหละใช่ไหม
0: ใช่
1: เราอยู่บ้าน
0: เร็วมากเลยใช่นะคะเอามาดูกันต่อเรื่องราวทางด้านของเรือฟรีเกตนะคะเป็นประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาเรือฟรีเกตลำใหม่ของกองทัพเรือนะคะก็เลยทำให้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือออกมาบอกว่าการพิจารณาข้อเสนอไม่สามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าคุณลักษณะทางเทคนิคในภาพรวมได้ต้องศึกษารายละเอียดเชิงลึกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวยังเป็นไปตามกรอบกำหนดเวลาและปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคคุณสมบัติรายละเอียดของบริษัทอู่ต่อเรือที่ยื่นข้อเสนอว่าจะสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กองทัพเรือตั้งไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีการพิจารณาข้อเสนอด้านการชดเชยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเทคนิคด้วยซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดหายุทธภกรนะคะนอกจากนั้นโครงการยังเป็นไปตามกรอบเวลาและแผนงานที่คณะกรรมการบริหารโครงการกำหนดไว้โครงการนี้ไม่ได้ล่าช้าตามที่มีข้อกังวลนะคะซึ่งคณะกรรมการจำเป็นต้องใช้เวลาและตรวจสอบประเมินมูลข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบทุกด้านนะคะและที่สำคัญข้อเสนอทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและกองทัพเรือในระยะยาวเขาบอกว่าเพราะเรือฟริเกตเนี่ยถ้าต้องใช้อ่ะมันจะเป็นรากฐานสำคัญของทางเรือไทยไปอีก40ปีนะต้องใช้ยาวๆไปอีก40ปีเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยทางทะเลคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นคำยืนยันในส่วนของกองทัพเรือเพิ่มเติมนะคะส่วนสถานการณ์ต่างประเทศข่าวใหญ่เลยนั่นก็คือเป็นสื่อแต่ว่ามันเป็นที่ข่าวที่ออกมาจากสื่อต่อต้านของสื่อต่อต้านอิหร่านไม่ได้มาจากสื่ออิหร่านเองนะคะซึ่งทั้งเป็นอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นสื่อต่อต้านระบอบอิหร่านและ Fox News สื่อมวลชนของสหรัฐออกมาเผยแพร่ว่าประธานาธิบดีมาซูสเตซัสเคียนของอิหร่านได้ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการนะคะไปยังสำนักงานผู้นำสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าเขาแล้วรัฐบาลเนี่ยแทบจะถูกกันออกจากกระบวนการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆและสำคัญของประเทศรวมไปถึงภาวะสุญญากาศที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ทำให้กลุ่มหัวรุนแรงภายในองค์กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC กำลังเข้าควบคุมกิจการต่างๆได้นะคะซึ่งสถานการณ์แวดล้อมแบบนี้แต่ซาเซียนก็บอกว่าเขาไม่สามารถบริหารรัฐบาลและปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดได้จึงต้องขอลาออกจากตำแหน่งทันทีนะคะซึ่งในรายงานข่าวนี้ยังไม่แน่ใจว่ามอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านจะตอบรับใบลาออกหรือไม่แต่เนื้อหาในหนังสือลาออกชี้เห็นถึงรอยร้าวลึกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนภายในอำนาจระดับสูงสุดของอิหร่านนะคะโดยความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากความตึงเครียดหลายเดือนระหว่างรัฐบาลกับสถาบันความมั่นคงนะคะสถาบันทหารของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านซึ่งอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลก็เคยรายงานว่า IRGC ค่อยๆจำกัดอำนาจประธานาธิบดีในหลายๆด้านผลก็คือสามารถเข้าควบคุมภาคส่วนสำคัญของรัฐบาลได้นะคะโดยสถานการณ์ทำให้รัฐบาลของไปซัสเซียนตกอยู่ในภาวะทางตันทั้งการเมืองแล้วก็การบริหารขัดขวางไม่ให้การเจรจาทางการทูตเดินหน้าเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งรายงานข่าวดังนี้ก็เป็นรายงานข่าวฉบับเดียวกันกับที่สำนักข่าว Fox News ซึ่งของสหรัฐซึ่งมีท่าที่ซึ่งเป็นสื่อที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศใกล้ๆบ้านเรานั้นก็คือเหตุระเบิดในหมู่บ้านที่เมียนมานะคะซึ่งอยู่ภายใต้เขตคุ้มครองของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางในเมียนมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า55คนนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ค่ะที่ตำบลน้ำคำรัชฉานใกล้กับชายแดนจีนผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง25คนชาย30คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะคะกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางก็บอกว่าระเบิดเนี่ยเกิดจากการทำเหมืองและการขุดหินนะคะซึ่งมีการลักลอบเข้าไปดำเนินการภายในนะคะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานะคะและก็พึ่งพารายได้จากการทำเหมืองแร่แต่มาตรการด้านความปลอดภัยค่อนข้างหละหลวมทำให้เกิดเหตุระเบิดเหมืองถล่มและเกิดอุบัติเหตุอื่นๆขึ้นบ่อยครั้งมากเลยนะคะซึ่งรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยยังไม่มานะคะยังไม่มาก็ต้องติดตามแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็แม้ว่าชายแดนทางบ้านเขาเนี่ยจะติดไปทางว่าด้านของจีนมากกว่าก็ตามนะคะปิดท้ายค่ะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษอะค่ะไปร่วมกันตรวจสอบน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านรายงานมาบอกว่ามีปัญหาน้ำเสียเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นมากนะคะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์นะคะก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการไปตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้จากโรงสูบน้ำประปาของเทศบาลเมืองสระบุรีนะคะเพื่อให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พบเนี่ยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำ3สายก็คือคลองเกตคลองหนองน้ำเขียวห้วยตะเข้6จุดนะคะพบว่าลักษณะกายภาพของน้ำมีสีดำคล้ำกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกับมีสารเคมีทุกจุดเลยนะคะก็ทำการวิเคราะห์หาค่าสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีการประเมินภาคสนามเบื้องต้นนะคะพบว่าค่า TVOCS ทั้ง6จุดมีค่าระหว่าง 2.5 ถึง26ส่วนในล้านส่วนตรวจพบค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่าบริเวณต้นน้ำที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน23พารามิเตอร์แบ่งเป็น3กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มโลหะหนักนะคะแล้วก็กลุ่มสารที่ละลายในน้ำกลุ่มสารอินทรีย์โดยจะทราบผลจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน7วันนะคะแล้วก็ยังมีการเก็บตัวอย่างทางอากาศเพื่อวิเคราะห์ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไป20ในภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะ
1: คร
0: ับ มันพบในพื้นที่เนี่ยเจอตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ9แหล่งนะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม6แห่งสารประกอบกิจการ3แห่งโดยมีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน7วันนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้ารู้ว่าใครปล่อยน้ำเสียลงมาเนี่ยผู้ที่กระทำความผิดมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็เรียกค่าเสียหายตามมาตรา96 97ของพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ด้วยนะคะก็บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ย อยู่ในการพิสูจน์ตรวจทราบต้นตอสารเคมีนะคะแต่ถ้าเกิดเครื่องมือที่มีอยู่ไม่พอเนี่ยก็จะมีการขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือเพิ่มเติมนะคะจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศต่อไปนะคะพร้อมกับที่จะมีการบูรณาการ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่มันกระทบแล้วก็ใกล้กับประชาชนมากจริงๆนะน้ำเหม็นน้ำเน่านะคะอันนี้ก็เป็นอันตรายก็ปิดท้ายกันสำหรับความเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงวันนี้นะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอน 2:30 นะ
1: ได้เลย
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: เติมค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
6: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับได้รับส่วนลดประวัติดีในการดอกเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้ครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับประเภทที่1สามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนครับสอบถามได้ที่02-150-0888นะครับประเภทที่3เงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังมีให้นะครับผ่อนได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนครับสิ่งที่แตกต่างกันคือประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับหากสนใจประเภทที่1หรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมประเภทที่3ติดต่อได้เลยครับใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับขอบคุณวิทยานะครับก่อนหน้านี้มีทางพิพันธ์นะครับบอกว่าเจริญกรุงการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเป็นช่วงแปลงนามที่จะมุ่งหน้าไปหมอมีวันเวย์นะครับบริเวณจุดดังกล่าวพิพันธ์ฝากข้อมูลไว้หลังใหม่เคลื่อนตัวได้ช้าครับคุณตุ้มครับมอเตอร์เวย์สาย7ขังขาเข้านะครับหลักกิโลเมตรที่56เป็นแท็กซี่ชนกับรถบรรทุกพ่วงกีดขวางช่องทางด้านซ้าย2เลนซ้ายเลยรอประสานงานกู้ภัยมอเตอร์เวย์จุดบางปะกงนะครับสำหรับจุดดังกล่าวการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณผู้ใหญ่ราชศักดิ์นะครับสายเอเชียเป็นฝั่งขาออกทางหลวงหมายเลข32นะครับช่วงต่างระดับบางปะอินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเลี่ยงเมืองอยุธยา356จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่10+600ครับรถกระบะ2คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็ไปกีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวาไม่ได้รับแจ้งเรื่องผู้ได้รับบาดเจ็บมานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียเป็นฝั่งขาออกนะครับบางปะอินที่จะมุ่งหน้าไปเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยาจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่10+600ครับกระบะ2คันชนกันกีดขวางช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณสำลิดครับมีรถจอดเสียการจราจรพิเศษด้านฝั่งบวรตะวันตกเป็นขาเข้านะครับช่วงแยกต่างระดับฉิมพลีเลยแยกต่างระดับฉิมพลีมาเล็กน้อยครับเป็นฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาพรานนกสาย4เลยแยกตัดต่างระดับฉิมพลีมาเล็กน้อยพบเห็นเป็นรถเทรลเลอร์นะครับพี่สำลิดบอกว่าจอดเสียอยู่2ช่องทางด้านซ้ายของช่องทางคู่ขนานนะครับเลยต่างระดับฉิมพลีมาเล็กน้อยครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งบวรตะวันตกขาเข้าจะมีรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู่2เลนซ้ายนะครับอยู่ในช่องทางคู่ขนานฝากระวังด้วยการจราจรก็ชะลอตัวกันครับเนื่องจากเป็นรถใหญ่ด้วยนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ถึงจะเริ่มใช้กันได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาครับใช้กันได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในส่วนของช่องทางคู่ขนานนะครับคุณพนุเดชครับพหลโยธินเป็นฝั่งขาออกครับโอ้อันนี้แถวลำปางเลยนะครับหลักกิโลเมตรที่683ครับตรงข้ามกับร้านขายของฝากนครลำปางกม683พหลโยธินขาออกนะครับอำเภอแม่พริกลำปางมุ่งหน้าไปเกาะคาใต้ลำปางนะครับตรงข้ามร้านของฝากนครลำปางมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ครับเขาบอกว่ามันหักลงมาแล้วก็ไปกีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับแต่รถยังผ่านได้นะอันนี้เป็นพหลโยธินแถวลำปางนะครับกม683ฝากระวังด้วยนะครับก็บอกว่าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่เลยมันหักลงมาแล้วก็กีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวาตอนที่คุณพนุเดชแจ้งเข้ามาเห็นบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานต่อให้นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณยมพญายังมีการทำงานอยู่ถนนราชดำเนินกลางนะครับบริเวณช่วงฝั่งขาออกคอกวัวมุ่งหน้าไปผ่านพิภพการจราจรหน้า
เทเวศประกันภัยนะครับมีแนวก่อสร้างวิ่งได้1ช่องทางด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีแนวก่อสร้างนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้นะฮะเป็นถนนราชดำเนินกลางนะที่เพิ่มเติมมาให้นะครับเมื่อสักครู่นี้จากคุณยงพยาหยางท่าน10ตำรวจโทกันตะพงเจ้าหน้าที่ร้อยเวรจากพื้นที่สน.มีนบุรีนะครับบอกว่าแจ้งแทนชาวเกาหลีนะชื่อมิสเตอร์โซคีคิมนะครับเขาบอกว่าลืมเป็นกระเป๋าถือข้างในเนี่ยมีเสื้อผ้าของกินนะฮะลืมไว้บนรถแท็กซี่ตอนประมาณเช้าตรู่วันนี้เลยประมาณตี 5:05 นาทีขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่2210กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.กไก่2210กทม.ขึ้นมาจากรามคำแหง164ไปลงที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทราผู้โดยสารเป็นผู้ชาย1คนนะครับเป็นชาวเกาหลีนะอันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ร้อยเวรจากพื้นที่สนมบินบุรีแจ้งแทนนะครับชาวเกาหลีว่าลืมเป็นพวกกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกของกินของใช้อยู่ด้านในนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่2210กทม.ถ้าหากว่าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่ก็กรุณาช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อสักครู่นะครับกรณีของอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7ขับเข้าหลักกิโลเมตรที่52กีดขวางอยู่2เลนซ้ายเลยนะครับแท็กซี่กับพ่วงรถบรรทุกพ่วงกับรถแท็กซี่นะครับกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านซ้ายเรามีการประสานงานกู้ภัยมอเตอร์เวย์จุดบางปะกงให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับการจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่า1ในคู่กรณีเป็นรถใหญ่นะรถบรรทุกพ่วงชนกับรถแท็กซี่นะครับแต่ว่าไม่ได้รับแจ้งเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บมานะสำหรับจุดดังกล่าวก็การจราจรเนี่ยโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับมีชะลอตัวนิดหน่อยบริเวณช่วงจุดเกิดเหตุพอผ่านพ้นไปก็ใช้การได้ดีขึ้นละนะส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะตามที่แจ้งมาก็บอกว่าฝั่งกลับกันนี้ใช้การได้เป็นปกตินะครับวันนี้หลายพื้นที่ในการจราจรไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านหยุดกันด้วยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะการจราจรก็โดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ดีในหลายเส้นทางเลยนะครับก็จะมีปัญหาพวกแนวก่อสร้างนะแล้วก็พวกรถจอดเสียแล้วก็ตามหน้าห้างสรรพสินค้านะก็การจราจรดูชะลอตัวนะครับอย่างที่หลายๆท่านช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับคุณวิรัตเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับคุณวิรัตบอกว่าสุขาภิบาล1ยังเคลื่อนตัวตามๆกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับขอบคุณคุณวิรัตด้วยนะครับก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จอ200ของเราช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับชัชชาตินำทีมวิ่ง9กิโลเมตรย้ำจุดยืนพร้อมสานงานกทม.ต่อขณะที่อภิสิทธิ์ควงอนุชาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังคนที่เคยรักประชาธิปัตย์จะเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
7: ยุงขยง
8: 1
7: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: อภิสิทธิ์ควงอนุชาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังคนที่เคยรักประชาธิปัตย์จะเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจกลับมาเลือกประชาธิปัตย์เป็นผู้ว่ากทม.คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
10: เมื่อเช้านี้ที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงในอนุชาบุรพไทยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคลงพื้นที่พบปะประชาชนซึ่งวันนี้ไปชูนโยบายเรื่องการบริหารจัดการตลาดทั้งเรื่องของความสะอาดของตลาดการดูแลห้องน้ำให้สะอาดปลอดภัยรวมทั้งการแก้ปัญหาคนจรจัดในตลาดซึ่งมีนโยบายในการบริหารจัดการคนจรจัดดูแลสวัสดิการทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกเรื่องคือปัญหาขยะซึ่งขณะนี้โรงเก็บขยะที่มีอยู่ทั้งอ่อนนุชและหนองแขมต้องทำให้เป็นระบบปิด 100% ไม่ให้มีกลิ่นเล็ดลอดและปล่อยน้ำเสียปฏิกูลรั่วไหลออกมาขณะเดียวกันคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโรงกำจัดขยะก็ต้องดูแลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแม้งบประมาณกทม.จะมีจำกัดก็ตามสำหรับปัญหาน้ำท่วมในกทม.ต้องวางแผนให้เป็นระบบการลอกคลองต้องมาควบคู่กับประตูระบายน้ำและต้องทำอะไรที่ไม่ฝืนธรรมชาติส่วนผลโพล่าสุดที่คนกทม.ชอบผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคนั้นในอนุชากล่าวว่าผลโพลในกทม.ก็เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์จะเห็นว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ต่อเนื่องไม่ได้หายไปไหนดังนั้นเหลืออีก20กว่าวันก็หวังว่าจะทำให้คนที่เคยรักประชาธิปัตย์ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์ได้กลับมายศวรรษองค์ประภาสเป็นกันครับ
1: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับเพื่อนนักวิ่งออกวิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกด้วยการวิ่งตามเส้นทางเป็นรูปเลข9ไทยและเลข9อาหรับโดยกิจกรรมวิ่งกับชัชชาตินี้เริ่มขึ้นในเวลา 5:30 นมีจุดนัดพบกันที่บริเวณโค้งตาหวานสวนลุมพินีจากนั้นเริ่มวิ่งรอบสวนลุมพินีให้เป็นรูปเลข9ไทยมุ่งหน้าขึ้นสะพานเขียวเพื่อเชื่อมต่อไปยังสวนเบญจกิติและวิ่งรอบสวนให้เป็นรูปเลข9อาหรับรวมระยะทางทั้งสิ้น9กิโลเมตรพอดีกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครของนายชัชชาติและทีมกรุงเทพทำงานซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายสวน15นาทีที่มุ่งกระจายพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กเข้าไปในระดับชุมชนเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถเข้าถึงพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายได้ภายในระยะเวลาการเดินเพียง15นาทีควบคู่ไปกับนโยบายกรุงเทพเดินได้เดินดีที่เน้นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและทางเท้าให้เชื่อมโยงถึงกันอย่างปลอดภัยการออกวิ่งในวันนี้จึงเป็นการยืนยันว่าทีมกรุงเทพทำงานมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไป
11: สามมิถุนาสุภะวาระศรีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีศรีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทย ขออัญเชิญเทวาทิสานุทิตประสาทพรพิพิธสำฤทธิ์ผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีกลุ่มฝนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่แถวราชบุรีนะครับเป็นกลุ่มฝนกระจายในหลายพื้นที่เลยนะครับเป็นช่วงรอยต่อแถวเพชรบุรีราชบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแก่งกระจานช่วงหนองยะปล้องนะครับช่วงบ้านคาช่วงสวนผึ้งนะครับก็จะมีกลุ่มฝนแถบหนุนส่วนในกรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงปริมณฑลเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนนะครับก็สอดคล้องกับข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนะครับสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วง 13:00 น.ที่ผ่านมาไม่พบกลุ่มฝนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของฟ้าฝนล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการให้เรื่องของฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลให้ไว้160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-27องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34ถึง36องศาเซลเซียสครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับทางภาคเหนือก็ให้ฝนไว้เป็นฝนฟ้าคะนองร้อยละ40แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อันนี้ก็เป็นข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศนะที่ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีเรื่องของข้อมูลการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะครับวันนี้หลายท่านบอกว่าการจราจรเนี่ยใช้กันได้ดีนะครับในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีสะพานไหนที่ติดขัดหรือว่าหนาแน่นเป็นพิเศษโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ในทุกจุดแต่ว่าราชพฤกษ์น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะครับเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตั้งแต่ต่างระดับสวนเรียบที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางว่าหรือว่าเพชรเกษมนะครับน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะก่อนถึงบริเวณช่วงบางว่าตัดกับเพชรเกษมเห็นว่าท้ายแถวที่มาจากกระปพฤกษ์ก็ค่อนข้างยาวฝั่งราชพฤกษ์ที่มาจากท่าพระมาจากวุฒากาศก็เริ่มยาวเหมือนกันหัวแถวจะอยู่ช่วงตัดเพชรเกษมพอดีเลยแถวๆบางว่านะครับน่าจะมีอุบัติเหตุบริเวณจุดดังกล่าวยังไงถ้าคุณผู้ฟังทราบสาเหตุนะครับหรือว่าอยู่ด้านหน้าเห็นเหตุการณ์ก็สามารถโทรเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับฝากข้อมูลไว้หลังไมค์ก็ได้หรือว่าจะออกอากาศเพิ่มเติมหน้าไมค์ก็ยินดีเลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังจากผ่านพ้นตัดเพชรเกษมหรือว่าช่วงบางว่าไปเนี่ยทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่าก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกนะครับว่าท้ายมันล้นไป2ฝั่งเลยทั้งฝั่งราชพฤกษ์ที่มาจากวุฒากาศและฝั่งกระปพฤกษ์ที่มาจากกำนันแม้นนะครับท้ายอยู่ประมาณแถวๆเมโทรพาร์คนะในส่วนของกระปพฤกษ์ที่จะเบี่ยงซ้ายไปทางด้านของราชพฤกษ์ต่อเนื่องไปบางว่าคาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปก่อนครับถึงจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นสำหรับบริเวณช่วงเพชรบุรีนะครับนอกเหนือจากแนวก่อสร้างแล้วก็จะมีทางด้านของหน้าห้างเล็กๆน้อยๆที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมก็จะมีสะสมบริเวณช่วงแยกราชเทวีกับทางโซนแถวประตูน้ำวันนี้ท้ายแถวไม่ยาวนะครับวันนี้ท้ายแถวไม่ยาวแล้วก็พระราม1เพลินจิตเองก็เช่นเดียวกันสุขุมวิทจึงถือว่าได้ตามรอบไฟครับฝั่งขาออกไม่ค่อยเป็นปัญหาก็จะมีปัญหาด้านฝั่งขาเข้าซะมากกว่านะครับที่ดูแล้วปริมาณรถเขาจะเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องไม่มีชะลอตัวหรือว่าไม่มีหยุดนิ่งนะครับได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟคลองสารเจริญนครนะครับลาดย่าสมเด็จเจ้าพระยาอิสรภาพวงเวียนเล็กยังใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรเจริญกรุงนอกเหนือจากหน้าห้างโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่ได้หยุดนิ่งนะครับวันนี้วันแรกนะสำหรับการใช้สิทธิ์นะครับในโครงการไทยช่วยไทยพาส6040นะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านของร้านสะดวกซื้อใหญ่ในพื้นที่ของบางบัวทองที่นนทบุรีกันนะครับกับทางด้านของคุณนุกูลสมัครยานุสรนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสมัครยานุสรกรุ๊ปนะฮะสวัสดีครับคุณนุกูลครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศวันแรกในพื้นที
2: ่ก็ซีซีซูเปอร์มาร์ทบางบัวทองนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีลูกค้าที่เป็นแฟนประจำแล้วก็ลูกค้าหน้าใหม่มาอุดหนุนนะครับมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่การใช้จากที่เคยได้300มาเป็น 1,000
1: ครับครับ
2: ลูกค้าก็วันนี้เป็นวันหยุดด้วยลูกค้ามามากกว่าปกติประมาณสัก 3-4 เท่าครับ
1: โอ้คึกคักมาตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ 8:00 น 6:00 นหรือกี
2: ่คือปกติเราจะเปิดร้าน 7:30 วันนี้ไม่ได้ครับต้องเปิดเร็วกว่านั้นครับเพราะว่าลูกค้ามารอตั้งแต่6 โมง
1: โอ้ตั้งแต่6คือมารอใช้สิทธิ์เนี่ยเหรอฮะแล้วก็มารอซื้อของร้านเหรอ
2: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่6 โมงเราก็เลยต้องเปิดประมาณสัก7 โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากว่าพนักงานหรือแคชชูแคชเชียร์จะมาครบนะครับ
1: ทั้ง
2: ที่วันนี้เนี่ยเราเพิ่มจุดบริการจากแคชเชียร์ปกติ4 จุดเราเพิ่มเป็น7 จุด
1: โอ้แสดงว่าเยอะคนเยอะมากเลยเหรอฮะ
2: เยอะมากครับเยอะมากเยอะมากซึ่งวันนี้ก็จนถึงณเวลานี้บ่ายโมงครึ่งนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีคนใช้ประมาณสัก600-700คนไปแล้วครับ
1: โอ้โห6ถึงอันนี้ถ้าเป็นวันแบบปกติอะถ้าสมมติไม่เกี่ยวกับโครงการไทยเรื่องทางนี้เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
2: ประมาณ500-600คนครับ
1: อืมแต่ตอนนี้600คนไปแล้ว
2: แล้วก็ซื้อกันคนละประมาณสัก300ค่าเฉลี่ย300กว่าบาท
1: 300
2: แต่วันนี้ซื้อกันคนละประมาณ800-1,000บาทนะคร
1: ับ ก็มีกำลังซื้อเพิ่มม
2: าคนแล้วก็คนประกอบมาเยอะด้วยบางทีคุณลูกพาคุณแม่มาอะไรเงี้ยนะครับ
1: เราขายของเป็นพวกประเภทไหนยังไงบ้างครับที่ร้านของเรา
2: เป็นสินค้าจำเป็นนะครับที่ขายดีก็จะเป็นข้าวสารนะครับเครื่องปรุงนะครับน้ำมันน้ำปลานะครับ ซอสซีอิ๊วผงซักฟอกนะครับส่วนที่เกินจากที่จะใช้ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าได้เงิน 1,000 บาท
1: ครับ
2: ก็จะซื้อเป็นส่วนเพิ่มเติมก็พวกแชมพูสระผมนะครับยาสีฟันนะครับแล้วก็ครีมปะเทืองผิวทั้งหลายแหละเครื่องสำอางแล้วก็มาเป็นพวกขนมนะครับโดยเฉพาะน้ำยาปรับนุ่มน้ำยาซักผ้าชนิดน้ำเนี่ยขายดีกว่าเดิมเยอะมากขึ้นครับ
1: โอ้ผมฟังจากรายการสินค้าที่คุณนุกูลบอกเนี่ยเหมือนประมาณว่าเป็นสินค้าที่สามารถเก็บไว้ได้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมส่วนใหญ่
2: เพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยไม่ได้พันหนึ่งบ่อยๆนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมี4เดือนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะซื้อพวกอะไรที่มันเก็บไว้ไม่นานที่เป็นสินค้าจำเป็นนะครับอาหารการกินอุปโภคบริโภคทั้งหลายแหละบะหมี่อะไรพวกนี้นะครับน้ำมันพืชเก็บไว้นานหน่อยได้เพราะว่าไม่ได้มีตลอดไม่ได้มีพันหนึ่งตลอดนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเดิม300นะครับแล้วก็ขยับมาเป็น 1,400 เดือนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก็เพิ่มขึ้นต้อง3เท่าแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับถ้าทางอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับถ้าทางรัฐบาลเนี่ยจะกรุณานะครับมีจัดสรรงบประมาณมาแล้วก็เพื่อให้การบริหารจัดการทั้งลูกค้าเองที่จะใช้ในแต่ละเดือนแล้วก็ร้านค้านะครับคือซัพพลายเชนทั้งระบบของ consumer product เนี่ยนะครับ ก็อยากจาก300เป็น500เนี่ยทั้งปีเลยก็ดีครับคือแทนที่จะได้เดือนละ300ก็เป็นเดือนละ500นะครับแล้วก็อาจจะไม่มีการเพิ่มเป็นพิเศษกว่านั้นหรือว่ายังไงคือเพิ่มทีเดียวเลยเดือนละ200ก็จะทำให้การบริหารจัดการทั้งส่วนของลูกค้าแล้วก็ส่วนของร้านค้าแล้วก็ซัพพลายเออร์โรงงานผู้ผลิตจะทำงานได้ง่ายขึ้นครับ
1: ครับเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยครับ
2: ขึ้นลงๆนะครับ
1: พอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวันนี้วันแรกด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเราทางร้านเรามีการวางแผนในการสต็อกสินค้าเพิ่มเติมในการเตรียมสินค้าจากเดิมแตกต่างจากเดิมยังไงไปบ้างไหมฮะคุณนุกูล
2: ครับเราเพิ่มอย่างนี้นะคร
1: ับ
2: เราเพิ่มสินค้าจากเดิมเนี่ยประมาณ4-5เท่านะครับ
1: โอ้
2: 4-5เท่าแล้วก็เราเพิ่มอย่างที่เรียนนะครับจุดชำระเงินจะเป็นคอขวดทุกครั้งนะครับ
1: ครับ
2: เราก็เพิ่มจาก4จุดเป็น7จุดนะครับเราเพิ่มรถเข็นเราเพิ่มตะกร้านะครับเราเพิ่มสินค้าจาก 6,000 กว่า SKU มาเป็นประมาณเกือบ 8,000 SKU ครับ
1: อย่างนี้เราต้องจ้างคนเพิ่มด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับเรามีพนักงานที่เราจ้างเพิ่มและเราก็ขอความร่วมมือจากทางซัพพลายเออร์นะครับจะมีน้องๆ PC นะครับมาช่วยเราด้วยในการเติมสินค้าเบิกสินค้าเติมสินค้านะครับ มาช่วยบริการลูกค้าในแง่ของการยกเพราะว่าถ้าซื้อพันหนึ่งเนี่ยบางทีท่านลูกค้าที่อาจจะมีอายุมากหน่อยอาจจะถือไม่ไหวแล้วก็อาจจะถือไปส่งให้ตามจุดที่มีรถมารับหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าอยากจะเรียนทุกท่านว่านอกจากการขายที่จำนวนมากเนี่ยนะครับก็ยังลูกค้าที่อาจจะมีอายุมากหน่อยอาจจะถือไม่ไหวแล้วก็อาจจะถือไปส่งให้ตามจุดที่มีรถมารับหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าอยาก

0: คุณป้าคุณอาคุณยายเนี่ยนะครับถ้าเราบริการถูกใจท่านท่านเป็นแฟนประจำครับ
1: ขาประจำขาประจำกับขาจรนี่เราแบ่งเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครับเอาเฉพาะแค่วันนี้
0: คืออย่างนี้ครับที่ร้านเนี่ยเราเป็นร้านรับบัตรสวัสดิการมาปีนี้เป็นปีที่9นะครับเป
1: ็
0: นป
1: ี
0: ที
1: ่
0: 9
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันแรกเลยที่มีโครงการนี้เราก็รับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่อยู่เหนียวแน่นกับเราครับนะฮะทีนี้ลูกค้าเดิมเนี่ยก็จะมีที่ได้รับบัตรใหม่บ้างในแต่ละช่วงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บางทีเนี่ยท่านที่ไปใช้ที่อื่นแล้วอาจจะเนื่องจากเราเป็นร้านค่อนข้างมีพื้นที่เยอะม
1: ี
0: ส
1: ิน
0: ค้าหลากหลาย
1: ครับ
0: การบริการก็ลูกค้าก็มักจะถ้าเผื่อได้วงเงินเยอะๆก็จะมาใช้ที่ TC ซูเปอร์มาร์ทครับเพราะว่าจะซื้อของได้ครบในครั้งเดียวนะครับเพราะว่าท่านจะได้ประหยัดค่าคนค่าเดินทางนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับ เรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเสียค่าเดินทางเดี๋ยวนี้สมัยนี้ค่าเดินทางมันแพง
1: ใช่ใช่
0: นะครับเพราะบางครอบครัวเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันหรือพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันก็เหมารถกันมาเรารวมกันมานะครับจะได้ประหยัดค่ารถผมว่าก็เป็นวิธีคิดที่ถูกต้องการบริหารจัดการที่ถูกต้องกันนั้นเรารู้ตรงนี้เราก็เตรียมของได้เต็มที่นะคร
1: ับ เรามีบริการจัดส่งไหมครับ
0: ไม่มีครับเรา cash and carry ครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปส่งให้ตามจุดท่าเรือหรือว่าอะไรเงี้ยที่ท่านเอารถหรือจุดจอดรถนะครับที่มาแต่เราไม่มี delivery ครับ
1: ส่วนมากนี่เป็นวัยไหนที่เข้ามาใช้บริการฮะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคุณแม่บ้านนะครับถ้าเป็นอาชีพก็เป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็วัยนี้อายุก็ประมาณทักสี่สิบขึ้นนะครับ
1: วัยกลางคน
0: ไล่ไปถึง70-80ก็ยังมีนะครับ
1: ครับร้านตั้ง
0: ก็มีทุกเพศทุกวัย
1: ร้
0: านตั้งอยู่ที่ตลาดบางบัวทองครับ TC ซุปเปอร์มาร์ทบางบัวทองครับ
1: เปิดทุกวันไหมครับกี่โมงถึงกี่โมง
0: เปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันคร
1: ับ กี่โมงถึงกี่โมงครับคุณอุกูล
0: เวลาเปิดนี่7:30ครับปิดทุ่มครึ่งครับ
1: 7:30ถึงทุ่มครึ่งอันนี้ต้องมีขยายเวลาไหมในช่วงเนี้ย
0: ขออนุญาตไม่ได้ขยายเวลาปิดครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเราจะต้องให้พนักงานของเราในการเติมสินค้าขึ้นเชลนะครับเพ
1: ื่
0: อรองรับลูกค้าในวันต่อไปแล้วก็พนักงานจะได้เดินทางกลับบ้านจะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างเราก็เพื่อทำบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างลูกค้าตัวของร้านค้าเองแล้วก็ตัวพนักงานของร้านค้าด้วยครับเราก็ดูแลหมดทุกภาคส่วนครับผ
1: มครับอันนี้ผมถามนิดนึงมีเรื่องของหน่วงเวลากดใช้สิทธิ์อะไรเวลาสแกนกันเวลาอย่างเงี้ยมีแบบใน
0: ส่วนขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณมากเลยครับที่ยิงคำถามนี
1: ้
0: เมื่อเช้าเนี่ยถ้าเทียบในภาพรวมนะครับในครั้งนี้ดีกว่าทุกครั้ง
1: ทำไมฮะ
0: ดีกว่าทุกครั้งนะครับเพราะว่าถามว่าหน่วงไหมหน่วงหยุดไหมไม่ถึงกับหยุดแต่หน่วงครับมีหน่วงอยู่ประมาณสักเท่าที่ผมจับได้ไม่เกิน20 นาทีแต่ถ้าเป็นชุดก่อนๆมาเนี่ยอาจจะหน่วงประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงนะครับอันนี้เขาแก้ไขได้เร็วมากนะครับแล้วก็คิดดูสิฮะเราสแกนตลอดเวลาเนี่ยนะวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ช่วงประมาณสัก9 โมงเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เป็นเต็ม capacity แล้วเต็มกำลังของการใช้ทุกร้านค้าทั่วประเทศไทยนะมันหน่วงแค่20 นาทีแล้วหลังจากนั้นจนถึงตอนนี้ไม่หน่วงเลยครับเร็วมากขอบคุณรัฐบาลด้วยครับที่ชื่นชมครับว่าได้การเตรียมการจัดการในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของdata พวกนี้นะครับได้ดีมากได้ดีมากนะครับได้ดีมาก
1: ในส่วนของพนักงานโอเครู้เรื่องและในส่วนของลูกค้าเขามีติมีบ่นมีอะไรตรงไหนไหม
0: ก็เป็นธรรมดาครับถ้าเจอคิวยาวเจออะไรเงี้ยนะครับลูกค้าก็จะบอกว่าถ้าเห็นด้วยภาพก็จะบอกว่าโอ้ทำไมคิวยาวเดี๋ยวจะมาใหม่แต่เราบอกไม่ช้านะครับแล้วก็ส่วนแฟนประจำที่มาซื้ออยู
1: ่ครับ
0: ก็บอกปีนี้ดีนะครับเร็วขึ้นเพราะว่าทุกทีเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงคือครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนี่นับจากวันที่ท่านเข้าร้านนะครับเลือกของแล้วก็สแกนจ่ายอะไรเงี้ยนะครับแต่วันเนี้ยถ้าท่านเลือกเร็วเนี่ยเราคิดเงินแล้วก็ชำระคนต่อคนไม่เกิน3 นาทีฮะจะช้าช้าที่ท่านแล้วก็คิวหน่อย
1: คิว
0: ที่จะรอกัน
1: ครับ
0: นะฮะเท่านั้นเองเร็วครับปีนี้ผมถือว่าร้านเราก็ปรับตัวได้ดีขึ้นเพิ่มบริการได้มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับซอฟต์แวร์ปีนี้ก็มีหน่วงบ้างอย่างที่ท่านถามนะครับแต่ว่าช่วงสั้นๆครับขอชมเชยรัฐบาลชุดนี้ครับ
1: เหมือนเราก็ได้ประสบการณ์มาแล้วนะฮะ
0: 9 ปีแล้วปีที่
1: 9นำมาปรับปรุงแก้ไขเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เริ่มมีคุณเชิญครับคุณนุกุล

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2500

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของ PEA กันนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ PEA เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ครับติดต่อผ่านช่องทางต่างๆอาทิโทรศัพท์ข้อความ SMS แอปพลิเคชันแชทหรือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP หรือชักชวนให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของประชาชนครับ PEA ขอเน้นย้ำว่าหากพบผู้แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญและหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือดาวน์โหลดเอกสารจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center 1129 PEA Contact Centerตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ด้วยนะครับมีความคืบหน้ากรณีเหตุหินร่วงนะครับหล่นนะบนทางหลวงหมายเลข108ที่แม่ฮ่องสอนนะครับทางกรมทางหลวงก็มีการเร่งแก้ไขเหตุหินร่วงหล่นบนทางหลวงหมายเลข108ที่แม่ฮ่องสอนล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาเปิดการจราจรได้1ช่องทางนะครับเมื่อช่วง 9:30 นาทีโดยประมาณนะครับทางกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้แจ้งความคืบหน้าเกิดเหตุนะตอน 9:30 ที่บอกว่ามีหินขนาดใหญ่เนี่ยมันร่วงลงมาหล่นมาจากไหล่เขาเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องและน้ำกัดเซาะบริเวณทางหลวง108ตอนหนองแห้งแม่สุรินทร์บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่300บวก775ถึงหลักกิโลเมตรที่300บวก825ในพื้นที่บ้านแม่สุรินทร์อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับส่งผลให้หินตกทับผิวทางลักษณะเป็นแบบนี้นะโอ้ก้อนใหญ่มากแล้วหล่นมาหลายก้อนเลยลักษณะหล่นมาแล้วจะแตกกระจายไปอีกกีดขวางการจราจรนี่เป็นแบบนี้นะครับคือรถผ่านไม่ได้เลยนะตอนแรกเนี่ยรถผ่านไม่ได้เลยนะใครที่รับชมผ่าน YouTube ก็จะได้อ๋อไปพร้อมๆกันนะว่าที่เกิดเหตุมันเป็นแบบนี้นี่เองนะภายหลังเกิดเหตุนะครับทางหมวดทางหลวงขุนยวมได้เร่งจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรก็มีการเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายหินที่มันกีดขวางการจราจรอยู่นะครับพร้อมกับตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วล่าสุดอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลียร์พื้นที่บางส่วนและมีการเปิดการจราจรได้แล้วนะครับตอนนี้สัญจรได้แล้วนะสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว1ช่องทางอันนี้เป็นภาพตอนระหว่างดำเนินงานอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยยังผ่านไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผ่านได้ละ1ช่องทางก็มีการจัดเจ้าหน้าที่จราจรแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันยังคงเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายหินและตรวจสอบเสถียรภาพของลาดเขานะของทางลาดเขาเพื่อเปิดการจราจรได้เต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุดกรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามป้ายเตือนสัญญาณจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่และอาจเกิดหินร่วงหล่นเพิ่มเติมได้หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือเส้นทางแจ้งเหตุด่วนทางหลวงสามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าราชพฤกษ์นะฮะท้ายแถวค่อนข้างยาวเนี่ยเราก็ตรวจสอบไปที่พื้นที่สน.ภาษีเจริญก็บอกว่าราชพฤกษ์ขาออกบนสะพานข้ามถนนเพชรเกษมตรงบางว่ามีรถเบนซ์จอดเสียอยู่เลนขวาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการการจราจรติดขัดนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณเล็กเอกชัยกันคุณเล็กสวัสดีครับคุณเล็กครับคุณเล็กเอกชัยครับ
1: ซึ่งผ่านจุดเกิดเหตุมา
0: อ๋อเป็นไงบ้างพี่เล็ก
1: โอ้มันโอ้โหกว่าจะผ่านได้นะจากปกติมันใช้เวลาแค่17นาทีมันกลายเป็น27นาที
0: โอ
1: ้ก็จะถึงที่หมาย
0: เขาจอดเสียอยู่เลนไหนยังไง
1: อยู่เลนซ้ายสุดเลยครับตรงต่างระดับเพชรเกษมข้ามเพชรเกษมเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะ
0: อยู่เลนซ้าย
1: เลนซ้ายสุดมันก็มีแค่2เลน2ช่องทางใช่ไหมฮะก็ไปได้ช่องทางเดียวมันก็โอ้โหปิดกันหนึบเลย
0: ครับผม
1: ตั้งแต่ไอ้รถที่มาจากพระรามที่3ที่จะเบี่ยงซ้ายมาใช้ราชพฤกษ์นี่ก็ท้ายแถวยาวแล้วก็รถที่มาจากธนบุรีก็น่าจะนี่แหละท้ายแถวน่าจะกรุงธนนะสถานีกรุงธนนะ
0: ทางฝั่ง
1: กลับเป็นเบนซ์นะเมื่อกี้นี่รายงานกับพี่สุภชัยบอกว่าเป็นโฟล์คสวาเก้นไม่ใช่นะ
0: อ๋อเป็นเบนซ
1: ์เป็นเบนซ์ไม่ผมไม่ทราบว่าเสียหรือเป็นอะไรนั้นผมดูทรงคนขับแล้วเหมือนกับคนที่แบบเพิ่งตื่นนอนใหม
0: ่
1: หัวยังยุ่งอยู
0: ่ไม่เป็นไรภาษีเจริญ
1: เมาหรือหลับนะ
0: เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ
1: ใช่แค่เพราะเห็นเจ้าหน้าที่3นาย
0: ออกมาแล้วใช่ไหมโอเค
1: น่าจะรอรถยกหรืออะไรสักอย่าง
0: แล้วดูเขามีความเสียหายไหมมีเหมือนเป็นรอยเฉี่ยวชน
1: ไม่มีเสียหายมีแต่แบบลักษณะคือแบบเบี่ยงซ้ายเข้าไปชิดกำแพงด้านซ้ายแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้ชนไม่ได้อะไร
0: อ
1: ันนี้ผมก็เลยสงสัยว่ารถเสียหรือว่าคนขับไม่ไหว
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะก็ลองตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
0: ภาษีเจริญบอกรถเสีย
1: ดูแล้วกัน
0: สอบถามแล้วเขาบอกเป็นรถเสียสน.ภาษีเจริญบอกว่ารถเสียใช
1: ่โอเค
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เล็ก
1: ครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: มาและใช้การได้ดีครับพี่เสียมา
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณเล็กเอกชัยนะครับสน.ภาษีเจริญบอกว่ากำลังรอรถยกมาดำเนินการที่เกิดเหตุขอบคุณทางสน.ภาษีเจริญด้วยนะครับพุทธมณฑลสาย4คุณมดเอ็กสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: สวัสดีครับ
2: แล้วหลังให้ในถนนกาญจนาตะวันตกก่อนนะครับมาจากด้านของพระราม2ยาวๆมาทางด้านที่จะมาเข้าพนกสาย4นะครับ
0: ครับ
2: การจราจรทั้งไปและกลับวันนี้ค่อนข้างดีนะครับไปมารถน้อยที่ใหญ่น้อย
0: ครับ
2: กับขนาดรายงานนี่ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้อยู่ตรงพุทธมณฑลพนกสาย4นะครับ ที่จะมาเข้าทางสาย2เนี่ยการจราจรในช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีครับออกมาทางสาย2นี่ก็รถไม่มากนักครับ
0: ครับผม
2: อากาศร้อนแต่ก็เริ่มคึ้มๆมาละ
0: หรออ๋อ
2: ครับ
0: ครับผมเมื่อวานตกหนักมั้ยเมื่อวานเจอฝนมั้ย
2: เมื่อวานผมไม่เจอครับผมหลบก่อนครับ
0: อืมครับครับครับ
2: จับเข้าฐานก่อนก็เลยรอดไป
0: ก็เลยรอดเนอะเออครับครับ
2: ก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณเสมานะครับ
0: เรื่อง
2: จะได้กลับมาเชียร์ฟุตบอล
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่อุ้ยถือเป็นข่าวดีเสาร์อาทิตย์มากเลยนะโอ้ถือเป็นข่าวดีเมื่อวันหยุดมากเลยอ่ะเออได้ได
2: ้ยังคิดว่าโอ้โหแบบมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสะท้อนเสียงแบบพอคุณเสมาบอกจะไม่เชียร์อีกแล้ว
0: เ
2: ขาเปลี่ยนเลย
0: สงสัยเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่ขอบคุณมากคุณเอ็กซ์เ
2: ออก่อนฤดูกาลหน้าครับเจอกันใหม
0: ่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านร้อยตำรวจเอกชวชัตรสกุลวัฒน์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญท่านรองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: ครับท่านรองตอนนี้เป็นไงบ้างครับรถจอดเสีย
3: เป็นรถฮุนไดนะครับเป็นเสียงระบบเครื่องยนต์นะครับตอนนี้รถสไลด์กำลังจะยกกำลังจอดล้อเข้าอยู่ครับผม
0: อ๋อแล้วคนขับเขาเป็นอะไรป่ะฮะเขาบาดเจ็บอะไรตรงไหนไหมฮะ
3: ไม่เป็นไร
0: ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมอ๋อ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่มีคู่กรณีนะผู้กอง
3: ไม่มีแล้วเขาเสียเองครับรถเสียคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เป็นรถเสียเนาะ
3: ครับผม
0: ครับการจราจรเป็นไงบ้างครับ
3: ก็ติดนิดหน่อยตรงส่วนเรื่องแต่ฝนมันกำลังลงครับมีปัญหาตอนนี้แหละครับ
0: อ่ะฝนลงแล้วเหรอฮะแถวนู้น
4: ฝนครับก็ตอนนี้รถสไลด์เรียบแล้ว
3: จะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน5นาทีนะจะเอาเคลื่อนย้ายรถออกไปก่อนคือให้เขาไปสไลด์เต็มตัวข้างล่างเพื่อให้ยก2ล้อไปก่อนตอนนี้เพื่อจะขึ้นสไลด์4ล้อให้เขาจัดการข้างล่างเอา
0: ก็ไม่เกิน
3: ไปจากตอนนี้ ให้ด่วนที่สุด
0: ไม่เกิน5นาที
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้องเอารถลงไปให้สไลด์เขาทำเต็มรูปแบบพรุ่งนี้ไอตอนข้างล่างเลยครับ
0: ได้ได้ขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
3: ครับครับยินดีครับยินดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกชวชัตรสกุลวัฒน์นะท่านรองสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญนะสรุปว่าเป็นรถทุนใดนะฮะน่าจะเป็น SUV หรือตู้เนี่ยนะทรงประมาณอย่างเงี้ยนะก็5นาทีไม่เกินเนี้ยเดี๋ยวยกลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสไลด์ขึ้นเต็มๆเนี่ยด้านล่างเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันเหลือวิ่งได้แค่เลนเดียวรถก็เลยติดมากทางฝั่งราชพฤกษ์นะครับที่มาจากวุฒากาศมาจากรัชดาท่าพระแล้วก็ฝั่งกระปะพฤกษ์ที่มาจากเมโทรปาร์คมาจากกำนันแมนก็มีท้ายแถวสะสมนะครับเพราะว่าเนื่องจากจุดดังกล่าวมันวิ่งได้แค่2เลนแล้วเขาไปเสียอยู่เลน1เลนซ้ายแต่ว่าตอนนี้ไม่เกิน5นาทีเมื่อสักครู่ท่านรองสารวัตรบอกว่าเดี๋ยวจะพ้นกีดขวางได้ละสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับสวัสดีทักทายคุณอภิชาติด้วยแล้วก็คุณวรรณยุมาด้วยนะฮะสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำทักทายด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องและเอกนิติลงพื้นที่ตลาดธนบุรีทดลองไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: เอกนิติลงพื้นที่ตลาดธนบุรีทดลองไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักย้ำช่วยลดค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมเปิดตรวจสอบโปร่งใสเตรียมทบทวนสิทธิกลุ่มเปราะบางเข้าครม.คุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีติดตามการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนใช้สิทธิ์จำนวนมากโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางซึ่งทำให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้นโดยรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายลดลงจากการสอบถามประชาชนและผู้ค้าพบว่าระบบใช้งานง่ายสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพร้อมแนะนำให้ร้านค้าใช้แอปพลิเคชันวิเคราะห์ยอดขายเพื่อบริหารจัดการธุรกิจและเข้าถึงสินเชื่อในระบบโดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านคนและร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านรายโดยยังเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมตั้งกรรมาธิการตรวจสอบการใช้งบนายเอกนิติยืนยันว่าโครงการมีความโปร่งใสยินดีให้ตรวจสอบได้เต็มที่เนื่องจากระบบดิจิทัลทำให้เงินถึงมือประชาชนโดยตรงขณะเดียวกันเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนสิทธิผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเปิดโอกาสให้เข้าถึงโครงการเพิ่มเติมในระยะต่อไปอีกทางด้านธนาคารกรุงไทยเผยยอดใช้จ่ายช่วงเช้าวันแรกอยู่ที่ประมาณ170ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เกือบ 900,000 คนสะท้อนการตอบรับที่ดีของประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: จากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเวลา 12:00 นภายหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเปิดทางหลบหนีทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดพร้อมเข้าตรวจสอบบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยอย่างละเอียดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามในการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมาแสดงตนและเข้ามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยมีการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่เป็นรังที่4ในคืนวันวิสาขบูชาพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองหาดท้ายเหมืองคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2ภูเก็ตพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติรอป.3ระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนด้วยอากาศยานไร้คนขับหลังเฝ้าสังเกตการจนแม่เต่าวางไข่สำเร็จเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเลขไมโครชิปพบว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิมที่เคยขึ้นมาวางไข่ก่อนหน้านี้ซึ่งนับเป็นรังที่4ของการขึ้นมาวางไข่นอกฤดูในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจำนวนไข่ทั้งสิ้นมี136ฟองไข่สมบูรณ์106ฟองไข่ลม30ฟองจากการประเมินหลุมไข่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมถึงเจ้าหน้าที่จึงทำการขุดย้ายไข่ทั้งหมดเพื่อไปยังคอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองเพื่อให้ฟักตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยระวังตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใหญ่ขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยได้เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผ่านราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensational and the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก ็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.เมื่อสักครู่นะครับกรณีคุณตุ่มนะครับที่บอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าประมาณช่วงหลักกิโลเมตรที่52เป็นรถบรรทุกพ่วงชนกับรถแท็กซี่แล้วก็ไปกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านซ้ายนะครับล่าสุดนะตอนนั้นเราประสานงานไปที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์จุดบางปะกงนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปสักพักหนึ่งแล้วนะสำหรับจุดนี้ขอบคุณทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์บางปะกงด้วยนะครับการจราจรก็ใช้การได้เป็นปกติไปกลับครับคุณชัยรัตน์ซอยรัชดาภิเษก32ที่จะมุ่งหน้าไปลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้นะครับ2ด้านเลยรถจอดเสียที่ทางสน.ภาษีเจริญเพิ่มเติมให้บนสะพานข้ามถนนเพชรเกษมที่บอกว่าเป็นรถจอดเสียกีดขวางอยู่1ช่องทางล่าสุดก็พ้นลงมาพื้นด้านล่างละแล้วก็นำขึ้นรถสไลด์ไปแล้วนะฮะนราธิวาสราชนครินทร์ฝั่งขาเข้าครับช่วงตัดถนนจันทร์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกนรินทร์เขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรเมื่อสักครู่นะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วคุณมด X นะบอกว่าการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกสะพานข้ามคลองภาษีเจริญที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับเพชรเกษมการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับแล้วก็ล่าสุดตอนที่เพิ่มเติมหน้าใหม่ก็บอกว่าอยู่พุทธมณฑลสาย4รถก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันแล้วก็คุณเล็กเอกชัยนี่ก็เพิ่มเติมกรณีราชพฤกษ์ฝั่งขาออกที่มีรถจอดเสียมาให้นะการจราจรก็กลับสู่สภาวะปกตินะครับก็เหลือระบายท้ายแถวนิดหน่อยนะครับก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วคุณทวนทองพระรามสองฝั่งขาเข้าลงมาจากต่างระดับพระรามสองมีแท่งเบรีเออร์เป็นแนวก่อสร้างมันขยับออกมานะครับกีดขวางอยู่ครึ่งเลนขวาอยู่ครึ่งเลนฝั่งขวานะเขาบอกว่าอันตรายนะเราประสานงานสน.ท่าข้ามให้นะครับกรณีของคุณทวนทองการจราจรเนี่ยบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้วันนี้รถน้อยนะในหลายพื้นที่นะครับก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรไปกลับสองฝั่งยังใช้การได้คุณสรพลนะครับอยู่บรมเป็นฝั่งขาออกนะครับเลยต่างระดับฉิมพรีมา100เมตรมีกิ่งไม้ตกหล่นขวางถนนอยู่เขาบอกว่าอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาบรมขาออกนะครับเลยต่างระดับฉิมพรีมาเล็กน้อยช่องทางหลักด้านขวามีกิ่งไม้มันตกหล่นอยู่นะครับเลยต่างระดับฉิมพรีมาประมาณสัก100เมตรนะสำหรับจุดดังกล่าวก็บอกว่าการจราจรยังไม่ติดเคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทั้ง2ด้านเลยมีทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ามีชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ว่าท้ายวันนี้ไม่ยาวนะครับว่าฝั่งกลับกันไม่ติดนะแล้วก็ด้านของสุขสวัสดิ์วันนี้ใช้ได้นะครับแยกพระประแดงตัดประชาอุทิศบางปะกอกนะครับตัดพระราม2ดาวคะนองจอมทองฝั่งแยกมหาสวรรค์ฝั่งแยกบุคคโลนะครับยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ด้านบนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพก็บอกว่ายังใช้การได้ดีทั้ง2สะพานแล้วก็ทั้ง2ด้านนะครับรับแจ้งมาสุขุมวิทมีชะลอตัวก็ตามรอบไฟแต่ว่าแต่ละจุดท้ายแถวก็ไม่ยาวนะครับที่แน่นหน่อยจะเป็นโซนแถวพระราม1นะตรงแถวๆพื้นจิตพระราม1ที่รับแจ้งว่ารถมากสำหรับจุดดังกล่าวนะครับก็หน้าห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับเมื่อวานช่วงประมาณ5ทุ่มนะครับกรณีของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่แผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลรามานะครับคุณณัฐจิรานันท์นะฮะณัฐจิรานันท์เนี่ยได้ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้ป่วยนะที่บอกว่าชื่อณัฐิชาดวงหิรันอายุ48ปีก็เห็นบอกว่าพยายามที่จะโทรติดต่อญาติหลายรอบมากนะครับล่าสุดเนี่ยติดต่อไม่ได้เป็นข้อมูลเมื่อวานนี้นะแต่พอมาวันนี้เนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีญาติมาติดต่อแล้วก็รับตัวไปแล้วช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ทราบว่ารับไปตอนกี่โมงนะครับก็ไม่ได้อยู่ห้องฉุกเฉินแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดว่าติดต่อญาติได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนติดต่อได้สุดท้ายเนี่ยญาติก็มารับตัวผู้ป่วยไปออกจากโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นกรณีเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ฝากเจ้าสร้อยประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลนะครับญาติมารับตัวไปเป็นที่เรียบร้อยคุณสวนทองทักทายด้วยนะครับสวัสดีด้วยคุณสวนทองบอกว่าวันนี้ภาษีเจริญมีฝนตกนิดหน่อยครับนะฮะที่พระราม4ยังมีแดดอยู่นะพระราม4คลองเตยที่ตึกไทยนี่ดูแล้วยังไม่มีฝนนะครับยังมีแดด แล้วก็แดดไม่แรงอ่ะวันนี้เป็นแดดอ่อนๆนะแล้วก็มีรับแจ้งว่าด้านของจรัญตรงข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะเขาบอกว่าฝั่งที่มาจาก35มาจากทางฝั่งไฟฉายเนี่ยรถเยอะนะถ้าผ่านพ้นบางขุนนนท์ไปดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะฝั่งกลับกันไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรแล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8นะครับก็ยังใช้การได้นะยังไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับในช่วงเวลานี้นะก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจะมีกรณีของคุณสุภวิทย์นะฮะใครจำได้บ้างเขาแจ้งเรื่องของกระเป๋ามันสำคัญตรงที่ว่าข้างในเนี่ยมีทองหนัก5บาทนะน้ำหนัก5บาททองคำเนี่ยแหละน้ำหนัก5บาทเขาทำหายระหว่างเดินอยู่บนทางเท้านะครับที่ปากซอยงามวงวาน59นะก็ฝากจสร้อยประชาสัมพันธ์มานะครับตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมว่าตัวเองเนี่ยทำกระเป๋าแล้วก็ข้างในเนี่ยมันมีทองคำ5บาทเนี่ยน้ำหนัก5บาทเนี่ยมันอยู่แล้วมันก็หายไปด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้มีความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะครับคุณสุภวิทย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกรณีทองคำ5บาทที่ตกหล่นไป
1: วันนี้ผมเพิ่งไปได้กลับมาจากสถานีตำรวจนะคร
0: ับ
1: ก็คือว่าทางตำรวจก็คือตอนนี้ก็คือว่าให้ผมไปชี้ว่าของผมคนที่หยิบไปใช่คนนี้ใช่ของผมไหมที่อยู่ในมือเขาอะนะครับก็คือวันนี้ผมไปชี้แล้วว่าของที่พี่คนนี้เก็บไปนะครับใช่ของผมนะครับทั้งเอาภาพมาประกอบตั้งแต่จุดเกิดเหตุนะครับจนมาถึงจุดที่เขาหยิบของผมไปนะครับ
0: ครับ
1: จนทุกวันตอนนี้ได้หน้าตาเขาแล้วนะครับหมายถึงว่าตำรวจกำลังเดินดำเนินคดีในการออกหมายจับ
0: โอ้นี่ออกหมายจับเลย
1: ใช่ครับวันนี้นะครับวันนี้จะออกหมายจับผมไปยืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นที่เขาหยิบไปเป็นของผมแน่นอนนะครับกระเป๋าใบที่ผมแจ้งความตั้งแต่วันที่23เพราะว่าตัวกล้องที่พี่ไปจับภาพก่อนการเดินสวนเขากับผมนะครับก่อนที่เขาจะมาสวนผมเนี่ยเขาไม่ถืออะไรพอสวนผมไปปุ๊บเนี่ยไม่กี่เสี้ยวนาทีเนี่ยก็คือมีของมีกระเป๋าถือขึ้นรถแท็กซี่ตำรวจก็คือสืบไปจนถึงว่าเขาไปไหนถึงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือได้เห็นภาพหน้าตาเขาแล้ววันนี้ประมาณเนี้ยครับ
0: แสดงว่าเขาเคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
1: มีครับเคยติดคุกมาก่อน
0: โ
1: อ้ติดคุกมาก่อนแล้วก็มีคดีขโมยของด้วยนะครับหลังจากที่ตำรวจสืบประวัตินะครับ
0: ลักษณะเขาเหมือนคนเล่ร่อนเหรอครับ
1: ใช่ครับเขาเหมือนคนเล่ร่อนที่ค่ำนี้นอนตรงนี้ค่ำนี้นอนตรงนี้ครับมันก็จะมีความยากอยู่นิดนึงว่าเขา
0: ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
1: ว่าใช่ครับคือคุณตำรวจก็ให้ข้อมูลว่าวันก่อนก็อยู่แถวตรงสี่แยกบางเขนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็เล่ร่อนประมาณเนี้ยคืออยู่ในพื้นที่นะครับอยู่บ้างนะตอนก่อนเกิดเหตุนะครับทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ไล่ตั้งแต่เขาเดินมาตรงจุดไหนมาผ่านไหนผ่านผมตรงนี้แล้วก็เก็บของผมขึ้นรถแท็กซี่ไปอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อแสดงว่าเขาก็พอมีสตางค์ติดตัวสิเขาถึงขึ้นรถแท็กซี่ไปได้ใช่ไหมอย่างน
1: ั้นอ๋อกระเป๋านั่นนอกจากมีของสำคัญแล้วมีสตางค์แล้วครับ
0: เหรอ
1: พร้อมที่ไปไหนได้สบายเลยครับเพราะหน้าหลักหมื่นนะครับพี่บอล
0: เป็นเงินสดเนี่ยเหรอ
1: ทุกอย่างใช่ครับทั้งเงินสดด้วยนะครับในกระเป๋าใบนั้นนะครับคือเปิดมาคือจ่ายได้เลยนะครับไม่ถึงก็หลักหมื่นนะครับเขาใช้วิธีแบบไปนอนโรงแรมที่ไม่ต้องใช้บัตรประชาชน
0: อ
1: ย่างที่เช่นมารูดอะไรออกมาจำนองเนี้ยนะครับเขาก็เลยมันก็เลยมีใบตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันแรกก็เลยยังชี้ไม่ได้ชัดว่าเป็นเขาอะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้บัตรประชาชนจนตอนนี้คือเทียบหน้าเทียบอะไรเทียบวันที่เขาชุดที่เขามาหยิบในวันนั้นจนที่เขาโมกไปจุดอื่นเนี่ยเขาเป็นคนคนเดียวกันกับที่มาหยิบกระเป๋าผมไปในณวันนั้นคร
0: ับ เอ้ผมถามนิดนึงทองคำนี่น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะ
1: น้ำหนักนะตอนนี้คือ คือทองแท่ง5 บาทแล้วมีกำไรอีก3 บาทครับ
0: โอ้ทั้งหมดก็8เหรอ
1: 8นะครับ
0: ใช่ป่ะ
1: วงแหวนเพชรมีพระด้วยนะครับ
0: เฉพาะทองคำเนี่ย8 บาทแล้วก็มีแหวนเพชรมีพระแล้วก็มีเงินสดอีกหลักหมื่น
1: เงินสดหลักหมื่นครับไม่ต่ำกว่าเกือบจะ2ได้ซ้ำไปนะครับเพิ่นนะ
0: ในกระเอาในกระเป๋าทั้งหมดถ้าเป็นยอดกลมๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่คุณสุภวิทย
1: ์คือถ้าเงินอ่ะหลักหมื่นอ่ะผมคือมันก็หยิบใช้ไปบ้างอ่ะนะครับหมายถึงในกระเป๋าตังค์ในใบนะคือเนื่องจากว่าใบที่กระเป๋าหุ้มใบนั้นเนี่ยคือมันมีกระเป๋าสตางค์กับกระเป๋าทองคำผมอยู่ในนั้น
0: มันประมาณเท่าไหร่มูลค่าทั้งหมดเลยอ่ะเอากลมๆได้ไหม
1: โอ้ถ้าเทียบกับทองนะปัจจุบันก็เจ็ดแปดแสนไหมครับประมาณนี
0: ้
1: ตำรวจถึงช่วยผมมากๆเพราะว่าต้องบอกคุณตำรวจกับคุณขอบคุณเจ้าสร้อยนะครับที่ช่วยผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันน
0: ี้
1: ที่ตามของผมไปนะครับ
0: แล้วเราไปได้ภาพมาจากไหนอ่ะ
1: คือได้ภาพจากกล้องคือผมขอหลายจุดกล้องของตำรวจเองกล้องของกทม.เองนะครับคือผมตอนนี้ผมเห็นชัดแน่ๆคือกล้องจากกทม.ที่จังหวะที่ผมสวนกับเขาแต่คือมันไม่มีแต่เพราะว่ามันอยู่หลังเสานิดนึงที่ตอนเขาเก็บไม่มีภาพแต่ผมมั่นใจนี่คือกระเป๋าผมแน่นอนหลังจากที่สวนไปแล้วมุมที่เขาหยิบกระเป๋าแล้วก็เดินขึ้นแท็กซี่มีภาพที่ชัดเจนมากว่าเป็นกระเป๋าผมเพราะก่อนที่เขาจะสวนผมเนี่ยคือไม่มีถืออะไรมาเลยเดินตัวเปล่า
0: แล้ว
1: พอสวนผมไปปุ๊บผมเดินขึ้นรถไฟฟ้าปุ๊บเขาเดินกลับมาขึ้นรถแท็กซี่อ่ะนั่นคือมีของในมือแล้วคือกระเป๋าผมลักษณะเอ๊ะที่ผมถือที่มันหล่นจากหลังผมนะครับ
0: คือเราก็จำได้ว่าใช่
1: แน่นอนแล้วกระเป๋าผมมันอุบัติเหตุจริงๆแล้วก็คือว่าช่วงแค่สะพานเนี่ยไม่กี่สิบเมตรที่สวนกับเขาเนี่ยครับคือก่อนคือมันเป็นสะพานข้ามแยกกันนะครับไปตรงนั้นนิดเดียวสะพานไม่ได้ส่งข้ามคลองกันนะครับ
0: ตรงงามวงวานใช่ไหม
1: กระเป๋าผมมันยังติดอยู่เลยตอนข้ามพอผมเดินไปถึงกลางสะพานปุ๊บเนี่ยมันอุบัติเหตุถ้าพูดแบบนี้นะครับว่ามันไหลลงได้ยังไงผมไม่แน่ใจ
0: มันขาดเหรอซิปมันขาดเหรอหรือว่ามันยังไง
1: ประมาณทำนองก็คือซิปมันรูดลงหมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยคร
0: ับ อ๋อมันซิปมันหลวม
1: ไฟฟ้าใช่มันอาจจะหลวมมันหรืออะไรเป็นหมดผมว่าถือเป็นอุบัติเหตุแล้วนะครับเพราะตอนนี้คือมันรูดลงมาเองหมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ตัวว่ามันของผมมันหล่นจากกระเป๋าเพราะมันรูดลงมาเลยเพราะพนักงานขายตั๋วเขาทีผมอุ้ยพี่กระเป๋าหล่นนะครับพอรู้ปุ๊บผมวิ่งลงมาไม่ถึงนาทีนะครับคือเขาก็ขึ้นแท็กซี่สวนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะนั้นว่าอีมันไปไหนยังไง
0: ใบมันขนาดเท่าไหร่อ่ะใบที่มันหล่นลงมา
1: ใบขนาด A5 ครับ A4 พับครึ่ง
0: โอ้ก็ไม่ใหญ่เนาะ
1: ก็ไม่ใหญ่ครับใบไม่ใหญ่คือผมก็คือซ้อนในกระเป๋าเป้ผมอีกทีนึงผมสะพายเป้ครับ
0: โอ้โห
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: ผมสะพายในกระเป๋าเป้ประมาณเนี้ยครับ
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยใกล้ละตอนนี้ก็ใกล้แล้วเนาะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวแล้วเขาอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะผู้ชายคนเนี้ย
1: คือถ้าผมเห็นในเอกสารเมื่อกี้นี่คือ35ถ้า35ตอน38ผมว่าประมาณ39นี่แหละครับเอ้ยมัน37มั้ย
0: ประมาณน
1: ี้เพราะตอนนั้นในบัตรคือมันเขียนประมาณนี้ครับ36 37เพราะผมเห็นใบเมื่อกี้ได้เขียนว่า35แต่ถ่ายเมื่อตอน68น่าจะ36ปีนี
0: ้ประมาณนั้น
1: ประมาณนี้ใช่ครับ
0: เ
1: ป็นคนอีสานนะครับคนอีสานจากอุบลถ้าเห็นข้อมูลมันคิดว่าคนอุบล
0: อ๋อคือตำรวจเขาทราบตัวแล้วแหละใช่ไหมเขาทราบตัวแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือ
1: ทราบแล้วครับ
0: ออกหมายจับใช่ไหม
1: เห็นบอกอยู่แล้ววันนี้น่าจะจะทำสำนวนเพื่อจะออกหมายจับเขาอะนะครับ
0: เราไม่รู้ว่าเขาไปใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างแล้วด้วยตอนนี้
1: ใช่ครับแล้วก็มันประเด็นคือว่าคือเขาไม่ได้อยู่แบบเออเป็นอยู่บ้านผมเนี่ยอะไรเงี้ยตำรวจบอกให้ใช้นักตรวจสายก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้จะยังไงคือว่า
0: ไม่
1: เขาไม่อยู่บ้านเนี้ยถ้าอยู่บ้านเนี้ยคือไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: เข้าใจเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็น
1: หลายวันแล้วแต่ทีนี้คนเนี้ยวันนี้ไปตรงนี้วันนี้โผล่ไปตรงนู้นตรงนู้นโผล่เนี่ยคือตรงนี้เขายังใช้เงินได้อยู่นะครับหมายถึงผมว่านะครับถ้าเขายังไม่เอาของผมไปขายต่อถ้าเงินสดผมว่าเขาอยู่ได้เป็นเดือนนะครับถ้าเขาไม่ได้ผู้รู้ว่าคือไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะเอาเงินผมไปใช้ก็ใช้ได้เลย
0: เนี่ยถ้าเกิดว่าห้างร้านไหนฟังอยู่นี่ต้องระวังแล้วไหนจะมีแหวนเพชรใช่ไหมมีทองนี่ลักษณะเป็นยังไงเป็นสร้อยหรือเป็น
1: ทองแท่งนะครับ
0: ทองแท่ง
1: ทองแท่ง เล็กๆ5 บาทแล้วกำไร3 บาท
0: มันมีสัญลักษณ์หรือมันมีอะไรเป็นจุดสังเกตไหมว่าเป็นของเราอ่ะคนที่เขารับซื้อเขาจะได้ระวัง
1: ทองเหมือนเป็นทองแท่งซึ่งน่าจะมีน่าจะทั่วไปของพวกจริงๆประมาณนี้ครับที่ตีตาแบบนั้นนะครับที่ขายยี่ห้อส่วนกำไรเนี่ยเป็นกำไรที่ไม่ค่อยจะทั่วไปซื้อเท่าไหร่แต่ประมาณนี้ครับเป็นกำไรเรียบๆ3 บาททองคำแบบเรียบไม่มีลายนะครับกำไรไม่มีลายใดๆเลยเรียบ
0: ยังไงเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาอีกแล้วโอเคเป็นกำลังใจให้นะคุณสุภวิทย
1: ์ได้ครับ
0: นะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวประสาน
1: ขอบคุณจะสลอยนะครับ
0: ยินดียินดี
1: ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาใจช่วยกับทางคุณสุภวิทย์ด้วยนะครับโอ้โหคือของเยอะอ่ะไหนจะแหวนเพชรไหนจะทองแท่งไหนจะทองรูปพรรณไหนจะเงินสดโหรวมแล้วเกือบล้านอ่ะ7-8 แสนบาทอ่ะรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดอ่ะที่เขาทำตกไว้อ่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาระบุตัวได้แล้วนะนะครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันเป็นระยะสำหรับเรื่องราวดังกล่าวช่วงนี้14:31 นโดยประมาณไปติดตามรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก28มิถุนายนนี้ครับจะเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อติดตามกับคุณบุษบงบุษปะวันนี้ครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
3: ไปไหนดี
0: ไปไหนอ่ะ
3: เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อไปไหนดี
0: ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดีวันนี้จะไปไหนดีวันนี้จะพาไปไหน
3: ว
0: ัน
3: นี้จะพามาแก้มาดูว่าใครจะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เราได้บ้างเพราะเสาร์อาทิตย์มานี้เนี่ยฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมกรุงเทพชั้นในมากเลยอ่ะ
0: เห็นมีนโยบายอะไรจะเอา AI อะไรมาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยเหรอ
3: ใช่ AI ด้วยลอกท่อด้วยแต่ว่ามันประเด็นลอกท่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหม่เนาะ
0: ม
3: ันต้องจริงๆแล้วมันต้องลอกทุกปีอยู่แล้วไม่ก็ไม่น่าจะเป็นเดี๋ยวเราว่ากันว่าเขาจะว่ายังไงแต่ว่ามาดูสุดสัปดาห์นี้ก็มีการทำโพลสำรวจความเห็นเหมือนกันเรื่องการเลือกผู้ว่าเนาะว่าจะเอายังไงดีก็ยังเป็นนิดาโพลนะคะที่บอกว่าแนวโน้มคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ 64.96 จะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนด้วยนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือห่างกันเยอะเลยนะ 16.88 ที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองนะคะ
0: ครับ
3: ก็รวมไปถึงการเลือกสก.ด้วยนะคะก็พบว่าร้อยละ 53.97 นะคะเลือกพรรคการเลือกถ้าเลือกสก.เนี่ยจะเลือกจากพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองที่แตกต่างกันเขาไม่ได้เลือกแบบเฮโลโลไปเหมือนกับเลือกสสเน
0: า
3: ะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องเดี๋ยวรอดูแหละวันเลือกตั้งเราก็รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้การหาเสียงนี่ก็โอ้เข้มข้นคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของแต่ละพักแต่ละพักในช่วงเช้าก็วันนี้ก็หาเสียงการตั้งพรรคประชาธิปัตย์เองพรรคประชาชนแล้วก็ผู้สมัครอิสระนะคะอย่างเริ่มที่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้ในส่วนของนายอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยก็ลงหาเสียงพร้อมกับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ตลาดเอี่ยมสมบัตินะคะก็ประเด็นที่เราบอกกันแหละเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพนะคะนายอนุชาก็บอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นวิศวกรก็มองว่าต้องมีการบริหารจัดการนำน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดเพื่อไม่เกิดน้ำท่วมขังนะคะซึ่งจะมาเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบเพื่อจะมาลอกคูคลองในแต่ละปีคงไม่ได
0: ้
3: ต้องพยายามจัดการถ่ายเทน้ำให้มากที่สุดนะคะให้ความสำคัญกับอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่นะคะซึ่งจริงอุโมงค์น้ำก็มีนะแต่ว่าน้ำมันมาไม่ถึงนะอุโมงค์ก็เลยใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้เต็มที่นะคะ
0: คร
3: ับ แล้วก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยประชาชนไม่ได้เห็นแต่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู
0: ้
3: ว่าการแก้ปัญหาน้ำเนี่ยต้องแก้ให้เป็นระบบนะคะส่วนผลโพลที่บอกว่าสนับสนุนผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองก็บอกว่าผลโพลยังไงก็เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์นะคะซึ่งพรรคเองก็จะเดินหน้านะคะเพราะว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะส.ส.แต่ก็พรรคการเมืองก็ยังมีเครือข่ายในพื้นที่ทุกระดับอยู่แล้วนะคะขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวบอกว่าฝนที่ตกหนักเมื่อวานนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายเท่าที่ดูระดับน้ำในคลองกทม.ก็ไม่พบระดับน้ำในคลองที่วิกฤต ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการระบายน้ำจากท่อผิวถนนลงสู่คลองไม่เพียงพอในการรองรับน้ำฝนนะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบก็คือการลอกท่อ 100% ทุกปีซึ่งใช้งบประมาณ300ล้านบาทต่อปีค่ะแล้วก็จะนำเทคโนโลยี AI อย่างที่คุณบอกแหละมาช่วยทุ่นแรงคนในการลอกท่อนะคะแล้วก็จะมีการเปิดแผนผังตารางเวลาผลการลอกท่อผลการดำเนินงานการลอกท่อเป็นข้อมูลแบบ real time ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการลอกท่อของกทม.ได้สะดวกเร็วขึ้นโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่ต้องลอกให้ถี่ขึ้นเช่นตลาดนะคะแล้วก็ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารแล้วสารประกอบการด้วยนะคะก็บอกว่าถึงเวลาที่กทม.ต้องทยอยลงทุนสร้างท่อน้ำเสียแยกออกจากท่อน้ำฝนเพื่อนำเฉพาะน้ำเสียเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียโดยตรงแทนการนำน้ำเสียผสมน้ำฝนเข้าสู่โรงบำบัดซึ่งปริมาณมันมากเกินกว่าจะบำบัดได้หมดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอัตราการระบายน้ำฝนของกทม.ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องเข้ารับการบำบัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
3: ส่วนผู้สมัครอิสระอีกคนนึงดร.มาริกาบินมีตระกูลมหาสุขนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระก็วันนี้เมื่อตอนเช้าไปไหว้ศาลหลักเมืองไหว้วัดพระแก้วนะก็บอกว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยที่มองอยู่เนี่ยก็มี3รายการนะคะซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยการมอนิเตอร์และการ

0: แล้วก็บอกว่าจะนำนโยบายของอดีตผู้ว่าอัศวินที่เคยทำไว้ก็คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินนะคะเพื่อจัดการพื้นที่กว้างของกรุงเทพแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถขุดเจาะลงไปได้ประมาณสัก2เมตรในบ้านเรือนของตัวเองเพื่อที่จะเป็นจุดพักน้ำใต้ดินแบบเก็บกักไว้ใช้เหมือนกับแก้มลิงนะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องจะนำมาเสริมแล้วเพิ่มเติมหลังจากที่ปรากฏการณ์น้ำขังเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นเนื่องจากไม่มีที่ระบายหรือระบายช้านะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมองว่าถ้าเกิดผู้ว่าคนไหนที่ทำมีนโยบายดีนะคะก็จะเก็บแล้วก็ต่อยอดนำไปใช้แต่ขนาดเดียวกันในส่วนที่ถ้าได้เป็นผู้ว่าก็จะต้องนำบางส่วนที่ตัวเองมีนโยบายเนี่ยปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องรอก็ต้องทำได้ทันทีนะคะเพื่อตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของประชาชนคนกรุงเทพนั่นเองค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ส่วนผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเมื่อเช้านี้ไปวิ่งนะจากสวนทางสวนลุมมาไปสวนเบญจกิตินะคะแล้วก็มีการพูดเล่นน้ำท่วมเนี่ยก็พูดตั้งแต่วันที่มีการเดินพาเหรดพายมันซึ่งวันนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากนะคะแต่ว่าผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าตัวเองอยู่ในฐานะผู้สังเกตการนะคะแล้วก็บอกว่าน้ำเนี่ยแห้งได้ภายใน1ชั่วโมงนะคะขณะที่แต่ละเขตเนี่ยสำนักเขตแต่ละแห่งก็ไม่ว่าจะเป็นปทุมวันบางรักเนี่ยก็ต้องส่งหน่วยเบสนะฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจนะลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมดิฉันตกใจมากเลยนะขยะมันเยอะคุณเห็นภาพไหมที่
1: เห็นภาพหนูที่มันหนี
0: ใช
1: ่
0: เดี๋ยวสแตนดาร์ดเอามาลงดิฉันเห็นแล้วดิฉันขนหัวลุกมากเลยมันมาต่ออยู่ตรงต้นไม้เนี้ย
1: แล้วมันมาเกาะรวมกันอะ
0: รวมกัน
1: ใช
0: ่คือจริงๆนะพอหนูมันจะมีสัญชาตญาณอย่างนึงพอฝนจะตกหนักอะมันจะหนีขึ้นมาก่
1: อ
0: นมันจะหนีขึ้นมารอก่อนเลยแล้วพอมันตกหนักเห็นไหมมันมาลุมกันเดี๋ยวก็โคนต้นไม้
1: อ
0: ่ะมันไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนี่มัน
1: อ่อนแรงอ่ะแค่เห็นภาพก็อ่อนแรง
0: โอ้โหน่ากลัวมากเลยแล้วเปียกแฉะแล้วก็คนก็ถ่ายภาพนะแอคชั่นของหนูแต่ละตัวไว้นะคืออันนี้มันไม่ใช่แค่ภาพหนูที่มันอยู่บนท้องถนนเท่านั้นนะแต่มันเป็นปัญหาที่เฮ้ยแสดงว่าเวลาที่ผ่านมาเดี๋ยวแก้อะไรไม่ได้เลยสิมันทำไมถึงย้อนแล้วภาพอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเห็นนะมันเพิ่งมาแต่มาเห็นคราวนี้มันก็แปลกดี
1: มันก็ประจวบเหมาะมาก
0: จังหวะมันได้พอดีเลยอ
1: ่
0: ะจริงๆแล้วในฐานะที่อาจจะมองอย่างนี้ว่าแม้ว่าจะเป็นผู้สมัครกทม.แต่ว่าเคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ว่ามาก่อนการแก้ไขปัญหาต้องรู้นะมากกว่าต้องมีบทบาทมากกว่าการเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอยู่มา4ปีอ่ะมันต้องบริหารจัดการน้ำคือไม่ใช่แค่เราไปอยู่ตรงจุดที่มันน้ำท่ว
1: ม
0: แต่ว่ามันต้องดูเส้นทางการระบายน้ำด้วยว่าทำไมมันถึงคือน้ำจากท่อมันไปไม่ดีไปไม่ทันไม่สัมพันธ์กันระหว่างปริมาณน้ำฝนที่มันไหลมันตกลงมาอย่างหนักแล้วเมื่อแล้วอย่างเขตปทุมวันเมื่อวานนี้ตก88มิลน่ะเมื่อเช้านี้คุยกับคุณวีนาบอกว่าฝนตกในกรุงเทพอ่ะแค่40ก็ไม่รอดแล้วเพราะพื้นที่เรามันอุ้งน้ำชุ่มน้ำ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ในหลายพื้นที่คนกรุงเทพเองก็อยากฝากให้ทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทม.คืออย่าพูดแต่เฉพาะตอนหาเสียงแต่พอได้เข้าไปแล้วหรือว่าได้เป็นแล้วก็ละเลยแล้วก็ไม่ได้ทำตามมันอาจจะมีเงื่อนไขมีอะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็ต้องให้เห็นภาพแล้วก็แอคชั่นมากกว่านี
1: ้
0: นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือการบ้านใหญ่เลยแล้วก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกปีเกิดขึ้นทุกฤดูฝน
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าจะแก้ยังไงนะคะก็เลยทิ้งท้ายไว้เลยวันนี้แล้วก็วันนี้สมัครวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการสกแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะก็ยังมีผู้สมัครเป็นผู้ว่ากทม.แค่16คนเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูว่าสุดท้ายแล้วจะสรุปยังไงบ้างสำหรับวันสุดท้ายในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สกนะคะ
1: ครับ
0: เพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบวันดิษฐ์ด้วยนะครับก็สามารถติดตามรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 14:30 นาทีโดยประมาณครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณเนี่ย

0: ข้อมูลจากรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนบริเวณแยกวชิระถึงแยกสังฮีครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีวชิระพยาบาลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่1มิถุนายน2570ครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุทรแห่งชาติมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนบริเวณแยกวชิระถึงแยกสังฮีครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีวชิระพยาบาลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่1มิถุนายน2570ครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ผู้สัญจรบนถนนสามเสนที่ต้องการจะเดินทางจากแยกวชิระมุ่งหน้าแยกสังฮีให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระเข้าสู่ถนนสุโขทัยเลี้ยวขวาที่แยกสวนลื่นฤดีเข้าสู่ถนนนครราชสีมาจากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกการเรือนเพื่อเข้าสู่ถนนราชวิถีครับและมุ่งหน้าไปยังแยกสังฮีสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาลวชิระพยาบาลสามารถสัญจรจากแยกร่วมจิตเลี้ยวขวาที่แยกสวนลื่นฤดีเข้าสู่ถนนสุโขทัยและชิดซ้ายเพื่อมุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลครับทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติโดยในส่วนของแยกสังฮีผู้สัญจรที่มาจากถนนราชวิถีฝั่งสะพานสังฮีสามารถเลี้ยวขวาไปทางหน้าโรงเรียนเซนคาเบียวได้เฉพาะเวลา 5:30 นถึง 7:30 นและเวลา 14:00 นถึง 16:00 นครับและจากถนนสามเสนสามารถเลี้ยวขวาขึ้นสะพานสังฮีได้เฉพาะเวลา 7:31 นถึง 14:00 นครับและเวลา 16:01 นถึง 5:30 นครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0659280597ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelightsouth.comทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับก็เป็นการทำงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีวชิรพยาบาลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง1มิถุนายน2570ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณรฟม.ครับสำหรับข้อมูลใน YouTube นะครับทักทายคุณธันวรินทร์เพิ่มเติมด้วยนะครับคุณกระปกแดงพี่ปะเกอินคุณสวนทองคุณระพีนะครับคุณวันจุมาคุณอภิชาติคุณวิรัตพิพันธ์นะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้คุณ AA ด้วยนะครับเพิ่มเติมให้ทางคอมเมนต์นะพี่ธันวรินทร์บอกว่านนท์38องศาโอ้ร้อนนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีฝนนะอย่างแถวภาษีเจริญนะครับแถวฝั่งทนบางพื้นที่บางแคหนองแขมก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีฝนลงมาเป็นละอองโปรยปรายเป็นฝนเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ตรงกับข้อมูลทางเว็บไซต์ สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะก็มีข้อมูล 14:30 นนะครับกรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตบางแคหนองแขมเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือช้าๆนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นะครับที่โปรยปรายตกลงมาแถวจุดบริเวณดังกล่าวนะครับแถวภาษีเจริญนะก่อนหน้านี้ก็ตามที่คุณสุวรรณทองบอกเลยก็มีละอองฝนโปรยปรายลงมาเช่นเดียวกันด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ายังติดนะครับแต่ว่าตรงจรัญเนี่ยที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าแถวบางขุนนนท์มาจากจรัญ35มาจากแยกไฟฉายชะลอตัวล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าดีขึ้นนะครับหลังจากผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปก็เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรแยกบางพลัดทั้งฝั่งจรัญสนิทวงศ์ทั้งฝั่งถนนสิรินธรยังใช้กันได้นะครับวันนี้ลาดวิถีก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าที่หนาแน่นอยู่จะเป็นโซนแถวหน้าห้างสรรพสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสุขุมวิทไม่ว่าจะเป็นด้านของเพลินจิตพระราม1นะครับด้านของราชดำริด้านของประตูน้ำลาดเทวีก็มีเรื่องของแนวก่อสร้างแล้วก็เบี่ยงการจราจรก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวครับส่วนด้านของบางว่าก่อนหน้านี้ตัดเพชรเกษมมาทางฝั่งราชพฤกษ์ออกที่มีรถไปจอดเสียตรงนั้นบีบช่องทางนะครับก็เลยส่งผลการจราจรเนี่ยท้ายแถวสะสมไปสักพักหนึ่งแต่ว่าพอเคลื่อนย้ายคันดังกล่าวพ้นกีดขวางไปก็ดีขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวก็ถือว่าใช้การได้ดีขึ้นเยอะเลยไม่มีท้ายแถวสะสมแล้วนะครับท่านสิบตำรวจโทกันตะพงคงทองผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสน.มินบุรีสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับเห็นบอกว่าแจ้งแทนชาวเกาหลีเหรอครับ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับครับเขาแจ้งอะไรไว้ครับพ่อหมู
1: ก็บอกว่าเขาเดินทางจากซอยรามคำแหง164ไปสนามกอล์ฟปัญญารามอินทราแล้วก็ลืมกระเป๋าไว้ในรถแท็กซี
0: ่ครับแล้วมีสีมีทะเบียนไหมครับ
1: ทะเบียนเป็นสี
0: ครับ
1: นี่เป็น1มก2210กรุงเทพครับ
0: 1มมก ไก่2210กทมเขียวเหลืองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตอนกี่โมครับที่เขาขึ้นลงรถนะครับ
1: ก็คือเขาแจ้งว่าเขาขึ้นรถตอน5:05ไปถึงนู่นประมาณ5:25
0: อ๋อเขามาคนเดียวเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงอะครับพ่อหมู
1: ผู้ชายครับ
0: ผู้ชายอายุเยอะหรือยังครับชาวเกาหลี
1: ประมาณ50-60ได้
0: ครับครับข้างในเขาบอกไหมครับว่าในกระเป๋าเขามีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นเสื้อผ้ากางเกงหมวก2ใบกระเป๋าใบเล็กอาหารน้ำยาอะไรเงิน
0: อ๋อก็เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้อะเนาะแล้วก็มีเงินเงินเยอะไหมฮะเป็นเงินไทยหรือเงินต่างชาติครับ
1: อันนี้ก็ไม่ได้แจ้งไว
0: ้ครับอ๋อคร
1: ับ ถือก็ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะเนาะโอ้เขาพูดภาษาไทยได้ไหมบนรถมีการสนทนากับคนขับรถแท็กซี่
1: ไหมไม่ได้พูดภาษาไทย
0: ไม่ได้พูดภาษาไทยเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมฮะ
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่เนาะเป็นกระเป๋าถือสีอะไรครับพี่หมู
1: นี้ไม่แน่ใจเขาเรียกให้เขาเขียนมา
0: อ๋อครับครับครับ
1: เขาเขียนมาแล้วผมก็พิมพ์ตาม
0: เดี๋ยวยังไงลองอันนี้ลองเช็คทะเบียนยังลองเช็คทะเบียนรถแท็กซี่ยังครับ
1: เช็คแล้วเจ้าของรถมันขึ้นหมดอายุแล้วแต่มันเป็นเจ้าของรถก็เสียไปแล้ว
0: โอ้ครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าไงเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: เขาวางไว้ที่เบาะหลังใช่ไหมครับ
1: น่าจะประมาณนั้น
0: ครับได้ครับขอบคุณมากครับพ่อหมูครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านสืบตำรวจโทกันตพงคงทอนะครับผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่สน.มินบุรีนะครับแจ้งแทนชาวเกาหลีนะครับชื่อคุณโซคีคิมนะฮะบอกว่าตามหากระเป๋าข้างในก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้เนี่ยแหละครับนะฮะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมีเงินไม่แน่ใจว่าเป็นเงินบาทไทยหรือว่าเป็นเงินต่างชาตินะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่ถ้าท่านใดรู้จักนะครับหรือว่าถ้าพี่ที่ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้เนี่ยฟังอยู่นะช่วยกรุณาโทรกลับจส.ร้อยหน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่2210กทม.แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่2210กทม.เขาบอกว่าเป็นผู้ชายชาวเกาหลีนะครับขึ้นมาท่านเดียวอายุประมาณ 50-60 ปีนะครับขึ้นมาตอน 5:05 ขึ้นมาจากรามคำแหงซอย164แล้วก็ไปลงที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรานะครับตอนประมาณสัก 5:25 โดยประมาณนะครับถ้าฟังอยู่นะครับเขียวเหลือง1มม.กไก่ 2210กทมกรุณาติดต่อกลับหน่อยครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือ1137ก็ได้เช่นเดียวกันขอบคุณล่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเผยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: สธนช.เตือนพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เผยว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยจากข้อมูลของหน่วยงานและเดต้าในการตรวจสอบสภาพฝนผลการตรวจวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายใน12ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมในพื้นที่ของภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนบางพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
3: เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วโพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนการเผยแพร่ข่าวปลอมระบุว่าเฟกนิวส์ประกาศตามที่มีสื่อโซเชียลแจ้งมีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กเขมรเข้ามาเรียนหนังสือขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นข่าวปลอมเฟกนิวส์ในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดตำรวจสอบสวนกลางรวบคู่รักนักบินสกัดจับยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดระหว่างลำเลียงเข้ากรุงเทพคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: นายสมชายและนายชนาการถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในแผงนวมประตูหลังทั้งด้านซ้ายและขวาของประตูหลังห้องโดยสารสืบเนื่องจากการขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดพบการเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาทั้ง2คนที่ได้เดินทางมาด้วยรถยนต์ทะเบียนเชียงใหม่มาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏพฤติกรรมชัดเจนว่านายสมชายเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดของกลางเดินเท้าเข้าไปส่งมอบให้กับเครือข่ายต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลและสืบสวนเชิงลึกพบว่านายสมชายและนายชนาการมีพฤติกรรมเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือมาส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับคำสั่งจากบอสต่อมาทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจึงได้ประสานขอความร่วมมือไปยังตำรวจทางหลวงเพื่อร่วมกันสกัดจับบริเวณทางหลวงหมายเลข32ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบสวนเบื้องต้นนายสมชายให้การรับสารภาพว่าไปรับยาบ้าตามจุดต่างๆที่จังหวัดเชียงรายโดยมีคนสั่งการและจะนำมาบรรจุหีบห่อและซุกซ่อนภายในรถด้วยตนเองเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่จากนั้นจะรอคำสั่งให้ไปจำหน่ายตามที่นัดหมายณทิพย์สุดาตรักษาแรงค่ะ
6: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกานะคะทมลรัฐขันธวินาหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ครอบครัวไหนที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำหลงลืมอัลไซเมอร์นะครับติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีนะครับกับทางโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราเนี่ยแหละนะครับอย่างที่บอกว่าลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137ก็ได้หรือว่าจะเป็นดอกจัน1808เบอร์นี้ก็โทรฟรีเหมือนกันก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายตอนที่โทรเข้ามานะครับก็สามารถได้รับเข็มกลัดพอหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับก็รอรับเข็มกลัดอยู่ที่บ้านได้เลยเพราะว่าเราจะส่งให้ทางไปรษณีย์ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับนะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าบางท่านก็ต้องดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยเพียงลำพังก็ไม่สะดวกที่จะให้เดินทางไปไหนมาไหนเพราะฉะนั้นลงทะเบียนก็ใช้วิธีการโทรศัพท์นี่แหละเข้ามาลงนะพอลงเสร็จเดี๋ยวเราส่งให้นะครับทั้งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อนะครับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยนะครับเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของความจำและมีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวทางผู้ดูแลนะครับก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเรานะหรือว่าช่วยกระจายข่าวด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ไม่มีโอกาสได้รับฟังแล้วก็ไม่ทราบถึงข้อมูลว่าจสร้อยของเรามีโครงการ Forget Me Not นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักใครห่วงใยใครก็ช่วยบอกต่อให้หน่อยนะครับให้เขาลงทะเบียนกับทาง Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าพัดหลงขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมีตัวเข็มกลัดมีตัวสติ๊กเกอร์นะมีฐานข้อมูลกับทางจสร้อยก็ติดต่อมาได้สำหรับพลเมืองดีที่พบเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เป็นรูปดอก Forget Me Not สีม่วงๆแบบนี้นะก็สามารถติดต่อมาได้พอติดต่อมาเสร็จเราทำงานง่ายเลยเนื่องจากว่าท่านลงทะเบียนไว้แล้วนี่เราก็ดูข้อมูลเลยนะว่าเราต้องติดต่อใครใครเป็นลูกเป็นหลานใครเป็นญาตินะกรณีพัดหลงต้องติดต่อใครบ้านอยู่ที่ไหนเราก็จะแจ้งประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือก่อนนะเบื้องต้นพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ส่งตัวคืนสู่ครอบครัวนะสบายใจและอุ่นใจมากกว่านะถ้าอย่างน้อยเนี่ยต่อให้ไม่หลงก็ดีแล้วครับนะไม่ต้องพัดหลงอะดีที่สุดละแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ลำบากเนาะสำหรับใครที่ดูแลอยู่เนี่ยใครที่มีครอบครัวผู้สูงอายุท่านเป็นเนี่ยก็จะทราบดีว่าบางทีห้ามก็ไม่ฟังดื้อด้วยนะครับก็บางทีก็บางท่านนี่ถึงขั้นขนาดว่าปีนเหมือนเด็กๆเลยอ่ะคือแบบปีนล้วนหนีอย่างนี้ก็มีนะเราเคยรับแจ้งนะนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นนะคือหนีเลยอ่ะลักษณะว่าแบบหนีออกจากบ้านบางครั้งก็ดุลูกดุหลานดุคนดูแลบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็หายไปนะเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้นะครับโทรมาลงทะเบียนไว้ก่อนเลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808กับโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยครับร่วมกันพาผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้หลงลืมกลับบ้านกับโครงการ Forget Me Not ครับคุณโดมบอกว่ามีท่อนไม้ตกหล่นอยู่ที่บรมนะเป็นฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นต่างระดับนครชัยศรีวอุดรนะลักษณะเป็นท่อนไม้เขาบอกยาวประมาณเมตรนึงอะหลายท่อนอยู่เหมือนกันนะตกอยู่บนถนนบรมเลยบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับวอุดรนะครับความยาวประมาณเมตรนึงอ่ะการจราจรก็ชะลอตัวต้องเบี่ยงหลบกันฝั่งกลับกันคุณโดมบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเก็บออกให้นะฮะยังไงระหว่างนี้เนี่ยฝากระวังกันก่อนนะเชิงทางขึ้นต่างระดับมออุดร นะครับบรมขาออกคุณชัยรัตน์รามินทาฝั่งขาออกช่วงกม8มุ่งหน้าไปแฟชั่นไอแลนด์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรคุณสุพลคุณดารินแจ้งเข้ามาจุดเดียวกันเลยนะครับเอกชัยบางบอนฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุก็คือจุดกลับรถก่อนถึงแยกบางบอน5เป็นฝั่งขาเข้านะครับจุดกลับรถก่อนถึงแยกบางบอน5มีรถบรรทุกชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งรับแจ้งจากคุณวรงศิษย์นะฮะพุทธมณฑลสาย5ครับ ก่อนถึงทางเข้าวัดเพลินเพชรเขาบอกว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมมีชนกันอยู่หลายคันเลยนะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยสำหรับจุดนี้เห็นมีคนเจ็บอยู่ประมาณ2รายด้วยกันแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยเนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุละเขาบอกว่าทีมกู้ภัยอยู่ระหว่างดำเนินการในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับสำหรับกรณีจุดดังกล่าวที่คุณวรงศิษย์แจ้งเข้ามาพุทธมณฑลสาย5จากบรมที่จะมุ่งหน้าไปตัดเพชรเกษมจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงก่อนถึงปากทางเข้าวัดเพลินเพชรชนกันหลายคันเลยนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายมีทีมกู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับฝากประชาสัมพันธ์ครับคุณสุขิตาแจ้งแทนสามีครับสามีลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายกิลาโรสนะครับสีดำเหตุเกิดตอนบ่ายโมงทำตกหล่นบริเวณท่าเรือตรงท่าเตียนนะข้างในเนี่ยมีเงินสดแล้วก็มีบัตรประชาชนระบุชื่อนายไพวันชาวสิรินะครับเหตุเกิดตอนบ่ายโมงนะเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำยี่ห้อกิลาโรสนะครับทำตกหล่นแถวท่าเตียนบริเวณช่วงท่าเรือนะครับคุณยุทธภูมิบอกว่าป้ายทะเบียนหล่นไม่แน่ใจว่าไปหล่นช่วงไหนนะฮะน่าจะเป็นวันที่31ใช่ไหมวันที่31ตอนประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลขอไข่วอแหวน8703นครราชสีมาทะเบียนขอไข่วอแหวน8703นครราชสีมาใครเก็บได้นะครับช่วยติดต่อกลับมาจสร้อยหน่อยนะเขาบอกว่าไปลุยน้ำแล้วมันหลุดหายไปไม่แน่ใจว่าเส้นทางไหนน่าจะแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแถวพญาไทแถวปทุมวันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอ้าวใครเก็บป้ายทะเบียนรถได้นะครับขอไข่วอแหวน8703หมวดจังหวัดนครราชสีมาช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณประยุทธ์บอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือนะฮะโทรศัพท์มือถือเป็นสีส้มนะเห็นบอกว่าจำรุ่นไม่ได้นะแต่ว่าเป็นสีส้มเนี่ยแหละนะเป็นยี่ห้อ Samsung นะครับแล้วก็ใส่เคสสีน้ำตาลลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากตรงข้ามวัดศรีบุญเรืองนะครับแล้วก็มาลงที่นวมินทร์52นะฮะตอนประมาณสักบ่าย2นะประมาณสักบ่าย2ของวันนี้ที่ผ่านมาก็ถ้าคนขับรถแท็กซี่ท่านใดเก็บของผู้โดยสารได้นะครับก็สามารถติดต่อกับจสร้อยได้เดี๋ยวเราช่วยตรวจสอบให้ว่ามีผู้โดยสารเขาแจ้งหายมาหรือเปล่านะจะได้ส่งคืนของกันนะครับโทรมาได้เลยนะหรือว่าถ้าเป็นกรณีผู้โดยสารที่ขึ้นรถอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลืมของไว้เนี่ยก็สามารถแจ้งมากับทางจสร้อยได้เหมือนกันนะ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณตู่ระยองสวัสดีพี่ตู่ระยองด้วยนะครับพี่ตู่ระยองเข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็รังสิตนะพี่ภคิอินบอกว่าแดดแรงนะแถวรังสิตนะฮะก่อนหน้านี้มีฝนเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีเจริญไม่ว่าจะเป็นหนองแขมบางแคนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือช้าๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำตอน 14:30 น.ที่ผ่านมาก็เป็นฝนละอองโปรยปรายลงมานะครับการจราจรเนี่ยแถวประตูน้ำแถวราชเทวีหนาแน่นด้านของพญาไทด้วยนะครับไม่เพียงแต่ทางฝั่งเพชรบุรีแล้วนะด้านของพญาไทที่มาจากรางน้ำมาจากอนุสาวรีย์ชัยก็รับแจ้งว่ารถเยอะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ช่วงพระราม1เพลินจิตก็ชะลอตัวกันอยู่แล้วก็สุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีถ้าฝั่งที่มาจากพระราม9มาจากอโศกเพชรนะฮะอโศกดินแดงจะไปอโศกสุขุมด้านนี้ไม่ติดแต่ว่าฝั่งกลับกันเขาบอกรถเยอะกว่านะฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมจะไปอโศกเพชรก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับท้ายก็ไม่ได้ยาวนะก็ได้ตามรอบไฟสะพานตากสินดูเหมือนว่าจะเป็นสะพานเดียวนะที่รับแจ้งว่ารถเยอะขาเข้าได้ตามรอบไฟส่วนที่เหลือเนี่ยทุกสะพานไม่ได้รับแจ้งเลยนะว่ารถติดก็คล่องตัวนะครับไปกลับนะฮะสะพานตากสินเขาจะมีสัญญาณไฟนะพอข้ามมาทางฝั่งแยกสาทรสุรศักดิ์เนี่ย ก็จะมาเจอสัญญาณไฟก็อาจจะชะลอตัวกันหน่อยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าโซนสาทรเหนือสาทรใต้นี่ใช้ได้นะวันนี้ไม่ติดสีลมก็ไม่ติดนะสีลมก็ใช้ได้นะครับทางฝั่งของรัตนธิเบศนะรับแจ้งว่าเข้าแคนไลน์รถเยอะนะชะลอตัวกันแล้วก็ด้านของงามวงวานเขาบอกหน้าห้างเลี้ยวเข้าออกมีชะลอตัวเหมือนกันแล้วก็จุดร่วมที่รถลงมาจากทางด่วนนะครับแล้วก็รถที่มาทางตรงนะครับก็จะมาเจอกันตรงงามวงวานต่อเนื่องไปตรงแคนไลน์เขาบอกชะลอตัวในจุดนี้ผ่านพ้นจุดนี้ไปส่วนของรัตนธิเบศจะไปสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ก็ใช้กันได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรแต่ฝั่งกลับกันรถจะมากกว่านะที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกแคนไลน์เนี่ยฝั่งนี้ดูจะชะลอตัวมากกว่านะครับส่วนฝั่งกลับกันอย่างที่บอกว่าสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาต่อเนื่องไปบางรักน้อยท่าอิฐก็ยังใช้กันได้ดีตลอดเส้นทางไปจนถึง M81 ใช้ได้นะครับ M81 หน้าด่านไม่ติดนะแล้วก็ทางฝั่งต่างระดับบางใหญ่วันนี้ดีฮะวันนี้ดีช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่ติดเลยราชพฤกษ์ก็ดีนะครับหลังจากที่เคลื่อนย้ายไปตรงบางว่านี่เคลื่อนย้ายไปเป็นชั่วโมงแล้วนะก็ไม่ติดแล้วนะไม่มีปัญหาการจราจรเลยราชพฤกษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านของกรุงธนบุรีนะครับแยกตากสินมาเนี่ยคล่องตัวครับตลอดเส้นทางเลยนะไปบรมมหาสวัสดิ์ค้ำคลองไปวงเวียนอุโมงค์โอ้ยไปจนถึงชัยพฤกษ์ก็ใช้ได้นะครับโล่งๆเลยทั้งเข้าทั้งออกช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ไม่มีปัญหาการจราจรส่วนติวานนท์ติวานนท์ถ้ามาจากสามัคคีมาจากสนามบินดาวอันนี้ไม่ติดนะมาจากฝั่งเนี้ย5แยกเนี่ยที่จะไปตรงแคลไลฝั่งเนี้ยไม่ติดเลยแต่ถ้าฝั่งที่มาจากซอยเรวดีมาจากแยกติวานนท์ฝั่งนี้มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแจ้งวัฒนาไม่ติดนะช่วงนี้แล้วก็รังสิตปทุมรังสิตนครนายกซ่อมสร้างอะไรพวกนู้นยังใช้ได้อยู่นะรามอินทราวันนี้ก็ใช้ได้นะครับเกษตรนะว่ามีชะลอตัวนิดหน่อยเรียบด่วนมีชะลอตัวหน้าห้างนะฮะแถวเอสวิลนะระบาดพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับไม่มีปัญหาการจราจรวัชรพลก็ใช้ได้ขาเข้าไม่ติดนะขาออกอย่างที่บอกว่ามีชะลอตัวแค่หน้าห้างพระราม9ตอนนี้ก็ยังใช้การได้นะครับ2ฝั่งนี่ก็ไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันส่วนของเพชรบุรีช่วงอโศกเพชรอุทัยซอยศูนย์วิจัยคลองตันท้ายแถวสั้นนะครับบริเวณช่วงแถวแยกคลองตันก็ท้ายแถวนี้แทบจะไม่มีเลยอ่ะโซนรามคำแหงก็จะมีตรงหน้าห้างมีตรงตัดพระราม9แยกรามแล้วก็ข้ามทางรถไฟคลองตันก็ยังถือว่าใช้การได้ศรีนครินทร์วันนี้ก็ไม่ติดนะครับศรีนครินทร์แถวศรีเอี่ยมแถวศรีอุดมศรีนุชอะไรพวกนั้นข้ามทางรถไฟก็ใช้ได้นะวันนี้ใช้ได้ถาวรทวัฒน์พัฒนาการคลองตันนะครับสีพัดประเวศอ่อนนุชโอ้ใช้กันได้ตลอดเส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ไม่มีปัญหาการจราจร นะครับณช่วงเวลานี้นะก็ยังคล่องตัวในทุกด้านแล้วก็โซนพระราม2พระราม2ขาออกไม่ติดเลยใช้ได้ยาวๆตลอดเส้นทางแต่ขาเข้าอ่ะติดมี2จุดนะครับพระราม2ขาเข้านะเผื่อใครจะเดินทางกลับนะฮะพระราม2จุดที่1ที่ติดเนี่ยก่อนถึงท่าจีนอันนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะประมาณผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2กิโลประมาณ4กิโลด้วย4กิโลกว่าๆด้วยก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครน่ะที่จะข้ามท่าจีนมาหัวแถวอยู่แถวทะเลไทยนะตรงตลาดทะเลไทยค่ะเข้าไปนะหัวแถวอะแต่ท้ายเนี่ยค่อนข้างยาวนะก่อนถึงนิคมอะก็ประมาณ4กิโลกว่าๆอันนี้คือจุดที่1ที่พระราม2ติดผ่านพ้นจุดนี้ไปคล่องตัวครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ใช้กันได้ดีก็จะไปติดอีกทีนึงจุดที่2เนี่ยแถวแสมดำเข้ามาต่างระดับนะก็จะมีชะลอตัวอีกจุดนึงแต่ว่าจุดนี้ดูท้ายไม่ค่อยยาวจุดนี้ท้ายไม่ค่อยยาวยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็เบี่ยงกันเบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับตรงต่างระดับพระราม2ไปกาญจนาบ้างไปหน้าด่านบ้างพระราม2เข้าบ้างก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยสำหรับจุดนี้นะฮะก็ดูแล้วระยะทางประมาณ2กิโลกิโลกว่า2กิโลโดยประมาณนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดนะนะฮะคุณพันสวัสดีครับพี่พัน
3: สวัสดีนะพี่เสียงมาใช้ถนนมันตะกอนนะผมมุ่งหน้าพระรามสี่จะแยกสะพานเหลือง
2: ครับ
3: รถทางเสียวยาวอยู่นะพี่เนื่องจากสัญญาณไฟแดงมานานแล้ว
2: ครับ
3: ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าพระรามสี่สะพานไทยญี่ปุ่นนี่ก็ยาวนะครับผมหาเสียว
2: รถติดเนาะ
3: รอคิว
2: อ๋อรอคิว
3: ขึ้นสะพานครับผม
2: ขึ้นได้ช้าเหรอพี่พัน
3: ขึ้นช้าอยู่ครับแต่ว่ามันจะไหลไปเรื่อยๆครับขึ้นหน้าไปตะวันไปเป็นเยี่ยมครับผม
2: อ๋อครับ
3: ครับผมก็เสียใจอย่างเรียง
2: โอ้ยไม่เป็นไรแชมป
3: ์ได้สำเร็จ
2: แชมป์เดียวก็พอแล้ว
3: สำเร็จ
2: เออไม่เป็นไรนะแชมป์เดียวก็พอแล้ว
3: ไม่เป็นไรพี่เสียมาทำตัวเองด้วยยิงตั้งแต่นาทีที่สิบแล้วยิงตั้งแต่นาทีที่หก ันไม่อดไม่อยู
2: ่ผมดูอยู่จริงๆอ่ะยิงตั้งแต่นาทีที่5แล้ว5กว่าๆก็เรียบร้อย 1-0
3: แล้วแล้วไปเสียลูกโต้เนี่ยไปเสียลูกโต้ให้
2: เฮ้ยเสียดายด้วย
3: ยิงลูกโทษก็ไม่เข้า
2: เองยิงออกเองด้วยอีกคนก็ยิงออกข้างอีกคนก็ยิงข้ามคานเสียลมเสียลม
3: ลิเวอร์พูลเลยมันต้องฝึกยิงใหม่แล้วลูกโทษ
2: ใช่ไม่เป็นไรมาดีใจกับผมไหมดีใจกับลิเวอร์พูลไหมปลดไปแล้วเรียบร้อยผมกลับไปดูบอลละ
3: ไปแล้ว
2: โอเค
3: ไปแล้วไอ้วันเองไงวันเองก็ไล่ไปแล้ววันเอง
2: ดีหน่อยดีหน่อยเดี๋ยวฤดูกาลหน้าว่ากันใหม่นะว่ากันใหม่
3: ฤดูกาลหน้าว่ากันใหม
2: ่ใช่
3: ครับผมมาแข่งกับผมใหม่นะฤดูกาลเน
2: ี่ยโอ้ยฤดูกาลหน้านี่อาร์เซนอลนี่อามทองนี่นะเพราะเป็นแชมป์นี่แชมป์เก่าต้องอามทองนะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณมากพี่พัน
3: จ้าสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับสวัสด
3: ี
2: คร
3: ับผมร้อนนะผมร้อน37
2: นะอ้าวหัวอย่าไปร้อนตามนะ
3: วิ่งมา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เจอลูกค้าเรียกเลย
2: เดี๋ยวได้แล้วพี่พันใจเย็นๆนะเอาใจช่วย
3: ครับผมเย็นไม่ก่อนนอนน้องยังไม่ร้องเพลงใช่ไหม
2: โอ้ยเกิดไม่ทันนะพี่พัน
3: ก่อนนอนน้องใช่ไหม
2: เกิดไม่ทันนะพี่เพลงอะไรอ่ะเกิดไม่ทันนะพี่
3: เพลงซุ้งไง
2: อ๋อเกิดไม่ทันขออภัยพี่เกิดไม่ทันจริง
3: ๆ
2: ครับ
3: ผม
2: ขอบคุณ
3: น่ะน้ำมันขาดแกงเกิดทันไหมน้ำมันขาดแกงอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่ทันพี่ไม่ทัน
3: น้ำมันขาดแกงคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
2: ไม่ทันพี่ไม่ทันขออภัยเกิดไม่ทันขอบคุณครับพี่พันสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับนะฮะขออภัยเกิดไม่ทันจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปถามคนที่เขาเกิดทันกันดีกว่าติดตามช่วงรายการเดินตลาดกับจอสร้อยครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
0: เดินตลาดกับจอสร้อย
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเฉยมาค่ะ
2: ครับเคยฟังไหมฮะคุณวัฒนพร
4: เคยได้ยินเพลงน้ำมันขาดแคลนได้ยินนะแต่ว่าเพลงแรกไม่เคยได้ยินคร
2: ับ
4: แต่ว่าชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรคึกคักเท่ากับไทยช่วยไทยพัดนะ
2: 60-40
4: คุณใช้ยัง
2: ใช้ไปแล้ว8บาท
4: เอ้าไปซื้อเท่าไหร่แหละถึงได
2: ้ซื้อ20บาท
4: ค่ะก็รัฐบาลจ่าย12
2: ใช่ไหมฮะใช่
4: ดิฉันยังไม่ใช้เลยฉันลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วค่ะ
2: ที่ผมเพราะตั้งแต่วันที่ผมได้รับสิทธิ์นี่ผมโอนเงินเข้าไปเลยนะโอนไปรอ
4: ใช่มีหลายคนเตรียมพร้อมแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูบรรยากาศที่ทางต่างจังหวัดบ้างกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงนะคะความคึกคักนี่คงมีอยู่เยอะแล้วนะคะบรรยากาศที่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเนื่องจากว่าเขาเปิดให้ใช้สิทธิ์ตอน6โมงใช่ไหมคะ6โมงเช้าก็เป็นช่วงที่หลายท่านก็ออกไปจับจ่ายซื้อของเพราะวันนี้มันเป็นวันหยุดชดเชยก็หลายคนหยุดอยู่กับบ้านแต่ว่าแม่บ้านเนี่ยหยุดไม่ได้ต้องไปซื้ออาหารเช้าก็เลยพอดีเลยนะคะเขาบอกว่าที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีประชาชนชาวขอนแก่นเนี่ยนะคะออกมาใช้สิทธิ์เนื่องจากว่ามีการเตรียมอย่างที่คุณบอกอะคุณเตรียมโอนเงินเข้า G Wallet ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
4: ก็สแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยบางท่านบอกมาซื้ออาหารเช้าข้าวยำปลากระป๋อง50บาทแต่จ่ายแค่20นะคะแล้วก็บอกว่าดีมากสินค้าถูกลงเพราะว่ารัฐบาลช่วยไม่สินค้าถูกลงเพราะราคาถูกลงนะรัฐบาลช่วยไป60ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเช่นร้านบะหมี่ที่ขอนแก่นเขาบอกว่าเขาขายทั้งบะหมี่และอาหารกล่องซึ่งเป็นอาหารที่จะให้คนซื้อเป็นอาหารเช้าเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยรู้ว่าเป็นวันแรกก็เลยเตรียมของมาเยอะหน่อยค่ะปรากฏขายดีมากพอมาเปิดตอนเช้าเนี่ยขายหมดภายใน2ชั่วโมงคุณคิดดูขณะที่อุทัยธานีนะคะบรรยากาศก็ไม่ได้ต่างกับที่อื่นนะคะที่อุทัยธานีเนี่ยมินิมาร์ทที่ตำบลหนองยาอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีร้านโชห่วยประจำตำบลหนองยางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ประชาชนก็มาซื้อสินค้ากันเหมือนที่จอสร้อยเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
4: ับ ก็ขายดิบขายดีโอ้โหร้านเขาน่าไปนะ
2: ร้านใหญ่ด้วยนะ
4: ใช่นะคะ
2: สินค้าก็เยอะ
4: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแม่ดิฉันชอบตรงไหนรู้ไหมคุณเสมาที่เขาบอกว่าซื้อข้าว5กิโลแถมกิโลนึงด้วยอ่ะชอบโปรโมชั่น
2: นี่ไงนี่ไงบรรยากาศในร้านใช่ป่ะ
4: ใช่เป็นคนชอบโปรโมชั่นค่ะก็ทำให้เราตัดสินใจอะไรได้ได้ดีขึ้นนะถ้ามีโปรโมชั่นมา
2: ดูท่านนี้นี่โอ้โหสองตะกร้าเต็มอ่ะ
4: ไม่แล้วคุณดูของในร้านเขาสิไม่ใช่แบบหลอมแหลมนะ
2: เยอะ
4: โอ้เขาเปิดกล่องอะไรนะ
2: ดูสิโอ้โหนี่เต็มตะกร้าแล้ว
4: เนี่ยสิก็เราก็ต้องทำใจในเรื่องของอย่างที่ทางเจ้าของร้านบอกว่าเรื่องของการคิดสตางค์นะก ก็คนก็มาจับจ่ายซื้อของกันนะคะบอกว่าเนี่ยประชาชนมาใช้สิทธิ์มีบางร้านซึ่งเป็นร้านมินิมาร์ทนี่ก็บอกว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์แล้วไม่ต่ำกว่า200คน
2: ครับ
4: โอ้โหวันนี้รับลูกค้า200คนนะแล้วก็แนะนำก็คือเรื่องของการโอนสตางค์บางคนก็อาจจะยังไม่คล่องเพิ่งใช้ครั้งแรกแต่คนที่เคยใช้ครั้งที่แล้วมาแล้วเนี่ยรับรองคล่องปื๊ดแน่นอนนะคะส่วนที่อีสานบ้างนะคะตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเช้านี้ก็เช่นเดียวกันก็มีประชาชนอันนี้ที่อีสานเขาจะไปซื้อหมูกันค่ะ
2: ครับ
4: คือจะทำให้เห็นว่าซื้อได้หลายอย่างอาหารสดก็ได้ถ้าร้านค้าร้านนั้นเข้าโครงการนะคะที่อีสานก็มีทางซื้อหมูซื้อปลาทูนะคะเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยตื่นเต้นมากซื้อ100บาทหักเงินไปเพียง40บาทดีใจมากนะคะจ่ายเองไปแค่40บาทเองนะคะก็ดีใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคนขายก็ขายของได้ดีขึ้นนะคะชาวบ้านบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเติมเงินเข้าไป300บาทนะคะก็คิดว่าจะเก็บไว้ซื้อกับข้าวนะคะก็เรียกว่าเป้าหมายของแต่ละคนในการใช้โครงการก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะซื้อของใช้ในบ้านแต่บางคนอาจจะซื้อของสดนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็รีบไปใช้กันที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันค่ะเชียงใหม่ก็เป็นที่ตลาดสดสิริวัฒนานะคะที่ตัวเมืองเชียงใหม่ก็คึกคักนะคะแม่ค้าก็มีให้คำแนะนำในเรื่องของการคิดสตางค์สแกนจ่ายนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็เติมประมาณ100 200บางคนอาจจะคิดว่าทยอยเติมดีกว่าน
2: ะคะบางคนก็ใช้วันต่อวันไง
4: ใช่ไหม
2: จังหวัดต่อวันเขาก็เติมแค่เท่าไหร่เองร้อยกว่าบาทเองมั้งพอรัดออกให้200ใช่ไหมเขาก็เติมประมาณ130กว่าบาท
4: ใช่
2: ก็ใช้วันต่อวันจะ
4: ได้ไม่เกินใช่ไหมคะก็บรรยากาศการซื้อขายเนี่ยตลาดสดเนี่ยคึกคักสุดนะดิฉันว่านะคะส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณเอกนิติธรรมประภาสก็บอกว่า3ชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะยอดในโครงการนี้ใช้จ่ายเนี่ยทะลุไป170ล้านบาท3ชั่วโมงแรก
2: นี่ก็3ชั่วโมงนะ
4: ใช่แล้ววันนี้ท่านก็ไปลงไปตลาดนะคะหลายตลาดเลยนะคะก็บอกว่าได้รับการตอบรับดีเยี่ยมนะคะอย่างที่บอก3ชั่วโมง170ล้านบาทนี่ถือว่าเงินหมุนเวียนนะท่านไปที่ตลาดสดธนบุรีโอ้โหตลาดสดธนบุรีคุณไปไหม
2: เคยไป
4: โอ้โห
2: ของกินเพียบ
4: เห็นอะไรก็เห็นอะไรก็อยากทานนะ
2: ใช่
4: แต่ซื้อไปแล้วเนี่ยจะได้ทานหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงแต่ว่าเห็นแล้วดิฉันเป็นโรคต้องซื้อก่อนเดี๋ยวไม่ซื้อกลับไปบ้านแล้วแบบรู้สึกว่า
2: เสียดาย
4: แม่ทำไมไม่ซื้อมา
2: แต่พอซื้อมาแล้วอู้เยอะเนี่ยทานไม่หมด
4: ใช่เขาบอกว่าเรื่องของทางผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่ายอดล่าสุดเมื่อตอน9โมงเองนะก็อย่างที่บอก3ชั่วโมงเนี่ยมียอดใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้วเนี่ย170ล้านบาทจากจำนวนประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จ 8.9 แสนคนโดยเป็นร้านค้าที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว 2.2 แสนร้านค้านะคะเรียกว่าวันนี้นี่ก็เป็นวันที่ร้านค้าเนี่ยก็คงยิ้มได้เพราะว่าเมื่อวานดิฉันเห็นเลยว่าตลาดที่เป็นตลาดดังของตรงบางนาตราดที่เปิดใหม่เนี่ย
2: ครับ
4: เงียบเหงานะดิฉันว่าทุกคนรอวันน
2: ี้เขารอวันน
4: ี้ใช่นะคะทุกคนรอวันนี้ค่ะอ้าวมาดูอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องที่คุณอาจจะสนใจนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่1มิถุนายนใช่มั้ยคะ
2: ครับ
4: เป็นวันดื่มนมโลกค่ะเวอร์มิลเดย์นะคะซึ่งตรงกับ1มิถุนายนทุกปีค่ะทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมก็บอกว่าทางกรมเนี่ยอยากจะขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยก็เลยมีการประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสนะคะนมวาริสเนี่ยที่ท่านถือท่านคุณดูดิความแบบเข้มข้นในแก้วเนี่ยเป็นนมที่มาจากอำเภอวาริชภูมินะคะจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI รายใหม่ของไทยเขาบอกว่าเป็นถือเป็นสินค้า GI สินค้านมรายแรกค่ะสะท้อนให้เห็นศักยภาพของนมโคนะคะจากคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนเขาบอกว่านมวาริชเป็น GI ของจังหวัดสกลนครสินค้าเนี่ยถือเป็นผลผลิตจากโครงการพระราชดำริแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในอำเภอเนี่ยนะคะโคนมวาริชภูมิจำกัดมาอย่างต่อเนื่องตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะโดย พระองค์ท่านพระราชทานการสนับสนุนทั้งในด้านการเงินทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีการผลิตและก็การพัฒนาบุคลากรรวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตแปรรูปน้ำนมดิบตลอดจนขยายการผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไลท์นะคะนม UHT แล้วก็อาหารสัตว์ได้อย่างครบวงจรเลยด้วยนะคะ
2: ครับ
4: เขาบอกว่านมวาลิสเนี่ยเป็นนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนนะคะซึ่งผลิตในที่ราบเชิงเขาดิฉันอ่านอันนี้จบตอนแรกเนี่ยดิฉันอยากหาซื้อเลย อยากทานเลยนะคะบอกว่าเราเลี้ยงเขาไม่ให้เราเขาเลี้ยงแม่โคเนี่ยนะคะบนพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูลแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดนะคะแล้วก็บรรยากาศบนนั้นมีอากาศเย็นสบายนะคะสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเนี่ยเรียกว่าเหมาะสมดิฉันว่าวัวอารมณ์ดีแหละนะคะก็เลยให้นมเนี่ยเรียกว่าให้นมที่มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติเนี่ยทำให้ดิฉันอยากลองเลยขายที่ไหนเนี่ย
2: หาซื้อได้ที่ไหน
4: นี่นะคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายแล้วก็มีปริมาณการผลิตสูงถึง 16,869,871 กล่องต่อปีนะคะโดยจำหน่ายกล่องละ8บาทเองด้วยนะคะ200มิลนะคะสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปีค่ะเขาบอกว่าตรงที่เขาเลี้ยงวัวเนี่ยนะพื้นที่การเลี้ยงแล้วก็โรงงานแปรรูปเนี่ยยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจได้ไปเรียนรู้การกระบวนการผลิตนมแท้แบบครบวงจรนะคะตั้งแต่การเลี้ยงโคนมการจัดการฟาร์มแล้วก็ไปถึงการแปรรูปนะคะโอ้โหดิฉันใครเจอเนี่ยนะดิฉันจะซื้อลองเลยเพราะว่าดูแล้วโอ้โหดูเข้มข้นมากนะคุณเสมา
2: ใช่
4: ลองซื้อให้ลูกทานได้นะคะ
2: ได้ข้างหน้านี่เป็นรูปวัวยิ้มด้วยนะ
4: ใช่นะคะวัวยักคิ้วไหม
2: ต้องลอง
4: นะคะยิ้มตาหยีเลยนะคะอันนี้เป็นสินค้าGI ล่าสุดนะคะ
2: ครับ
4: ค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของแบรนด์ไทยซีเล็กค่ะซึ่งทางคุณสุรินทร์สุนทรสนะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะบอกว่าที่ทางกรมเนี่ยได้ดำเนินโครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายอาหารไทยอาหารไทยนี่อย่างที่เรารู้ว่าไปทั่วโลกนะคะก็มีแบรนด์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กประจำปี2569โดยในงานไทยเฟรกนี่เขาก็นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะจำนวน15ล้านจากทั่วโลกนะคะก็มีแบรนด์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กประจำปี2569โดยในงานไทยเฟรกนี่เขาก็นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่

0: ซึ่งถือเป็นเครือข่ายสำคัญในการส่งเสริมสินค้าอาหารไทยสร้างการรับรู้หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์คุณดูรูปไปแต่ละรูปแล้วกันว่ามันน่าทานขนาดไหนนะคะแล้วก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดโลกนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้นะคะ11169หรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะ thaitrade.com หรือว่า www.ditp.go.th นะคะซึ่งดิฉันบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็ได้ไปเรียกว่าอะไรคะไปตรวจเยี่ยม2ร้านอาหารที่ได้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะท่านไปเจนีวาก็เลยไปที่ร้าน2ร้านที่ได้ตราสัญลักษณ์นี้ชื่อร้านอะไรรู้ไหมคุณ
1: อะไรครับ
0: เสือโหย
1: เสือโหย
0: กับร้านบางใหญ่นะคะซึ่งเสือโหยนี่ระดับ2ดาวแล้วก็ร้านบางใหญ่เนี่ยระดับ1ดาวก็ไปติดตามเรื่องของการดำเนินธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศคุณรู้ไหมเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยอาหารไทยเนี่ยนะเวลาเขาจะซื้ เรื่องของเอาแค่ใบมะกรูดหรือของที่จะมาปรุงอาหารไทยเนี่ยเขาต้องซื้อสั่งกันมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะเพราะคุ้มค่าในการที่จะส่งมาแล้วก็ถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราไปจากประเทศไทยนานๆนะนะไม่ต้องนานหรอกอ่ะ7วันโอ้โหคุณรู้ไหมอาหารไทยนี่มันส
1: ุ
0: ดยอดคือดิฉันเคยไปทานแล้วแบบดิฉันทานผัดพริกแกงถั่วก็เหมือนผัดพริกแกงถั่วเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่มีใบมะกรูดใบมะกรูดที่แสนเหลืองและเหี่ยวแต่มันแบบมันสุดยอดอ่ะมันแบบเป็นอะไรที่เราแบบโหฟาดหมด
1: ฟาด
0: อย่าเรียกว่าทานเลยเรียกว่าฟาดหมดจานนะคะ
1: คร
0: ับ เนี่ยแหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของอาหารไทยแล้วเขาก็บอกว่าอย่างร้านเสือโหยเนี่ยเขาตั้งอยู่นะคะใจกลางของนครเจนีวาเลยนะคะอยู่ในย่านของแปลงบาแรงแปลงปาแลนะคะซึ่งทำดำเนินการโดยคุณโอ๊ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาหารไทยของเขาเนี่ยเป็นอาหารไทยภูมิภาคผสมผสานเทคนิคการปรุงร่วมสมัยนะคะบรรยากาศก็เป็นสไตล์โมเดิร์นกรีนบิสโตรนะคะโดยเน้นเมนูอาหารไทยที่คนไทยนิยมเช่นคุณดูเมนูเขานะพรากุ้งเสือร้องไห้เมี่ยงคำขนมจีนน้ำยาหมูปิ้งแหนมทอดนะคะผัดไทยขนมไทยอย่างบัวลอยข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยบอกว่าได้รับความนิยมจากคนสวิตเซอร์แลนด์มากนะคะที่มาทานแล้วเขาก็ยังเปิดเป็นเนี่ยร้านเสือโหยคุณดู
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ยังเปิดเป็นเรียกว่าสอนการทำอาหารไทยให้กับชาวต่างชาติด้วยนะส่วนอีกร้านหนึ่งคือร้านบางใหญ่เนี่ยนะคะก็ดำเนินการโดยคุณรัชดาพรนะคะก็บอกว่าอันนี้อยู่เขตชานเมืองของเจนีวานะคะซึ่งเป็นย่านศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียนนะคะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเขาร้านเขานี่นำเสนออาหารไทยแท้ภายใต้บรรยากาศนะคะที่ผสมผสานตกแต่งร้านด้วยงานไม้แล้วก็แกะสลักแบบไทยนะคะแล้วก็บอกว่ามีพื้นมีระเบียงด้านนอกเนี่ยใกล้กับสวนสาธารณะอาเคเซียสนะคะพาร์คซึ่งก็เหมาะกับการพักผ่อนนะคะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยคงรสชาติแบบต้นตำรับนะครับอันนี้เนี่ยคุณดูส้มตำสิผ่านการคัดสรรวัตถุดิบและคุณภาพนะคะแล้วก็ปรุงอย่างพิถีพิถันบอกว่าของเขาเนี่ยต้มยำกุ้งนะเด็ดปลาพริกขิงแกงเขียวหวานแผนงเนื้อข้าวผัดขิงนะคะลูกค้าก็เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ชาวฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์มีร้านอาหารไทยอยู่ประมาณ200ร้านนะคะแล้วก็ได้รับตราไทยซีเล็กเนี่ยจำนวน22ร้านกระจายอยู่ในหลายเมืองนะซูริกมี7ร้านเจนีวามี8ร้านเบิร์นมี3ร้านลูเซนมี1ร้านนะคะเซนกันเล่นมี2ร้านแล้วก็ทูเกามี1ร้านแล้วก็เขาบอกว่าสำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราไทยซีเล็กเนี่ยที่เจนีวาเนี่ยที่บอกว่า8ร้านเนี่ยก็เรียกว่ากระจายกันอยู่ไปทั่วมีทั้งแบบร้าน2ดาวแล้วร้าน1ดาวแล้วร้านพรีเมียมด้วยนะคะแบบว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยยกระดับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กโฉมใหม่เพื่อสะท้อนมาตรฐานอาหารไทยสู่ระดับสากลซึ่งเราก็เคยได้ยินเรื่องร้องเรียนว่าร้านอาหารไทยไปต่างประเทศเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนต้นตำรับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไทยซีเล็กนี่ต้องรับรองเรื่องของมาตรฐานนี่นะฮะเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ไทยซีเล็กแคชชวลไทยซีเล็ก1ดาวไทยซีเล็ก2ดาวแล้วก็ไทยซีเล็ก

0: 3ดาวนะคะครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารบรรยากาศเป็นกันเองจนถึงร้านอาหารระดับพรีเมียมนะคะพร้อมกับปรับเกณฑ์ประเมินให้เข้มข้นยิ่งขึ้นใน5ด้านสำคัญอย่างแรกก็คือรสชาติและการนำเสนออาหารบรรยากาศแล้วก็มาตรฐานสุขอนามัยความเชี่ยวชาญของเชฟแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบโดยใช้ดาวเกียรติยศรูปดอกกล้วยไม้เป็นเครื่องหมายสะท้อนคุณภาพมาตรฐานอาหารไทยในเวทีโลกค่ะในคุณดูนะคะซึ่งถ้าเราไปต่างประเทศแล้วเราเห็น อันนี้นะคะเป็นป้ายการันตีนะคะ
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะเข้าไปทานได้เลยรับรองคุณภาพนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็พยายามที่จะทางกระทรวงพาณิชย์เขาพยายามที่จะขยายเรื่องของร้านอาหารไทยเนี่ยไปให้มากขึ้นนะทั่วโลกค่ะนะใครก็ถ้าใครมีโอกาสเดินทางก็แวะได้นะคะที่ดิฉันนำเสนอนี่คือที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายอยู่ทั่วโลกนะคะร้านอาหารไทยค่ะ
1: คร
0: ับนะคะทั้งหมดก็เป็นการเดินตลาดในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจส.ร้อยมิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มอภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จะอยากจะ

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: สะพานมัควานฝนลงเม็ดใหญ่เลยนะครับขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยคุณรพีคุณกระปุกแดงคุณ 3M นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะแล้วก็คุณวิชัยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์กับทาง YouTube จสร้อยของเรานะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลานี้ครับกรณีอุบัติเหตุจากคุณวรงศิษย์นะครับที่บอกว่าก่อนถึงทางเข้าวัดเพลินเพชรเป็นถนนพุทธมณฑลสาย5จากบรมที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมนะครับชนกันหลายคันเลยแล้วก็มีคนเจ็บอยู่2รายแต่ว่าตอนที่แจ้งมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยอยู่จุดเกิดเหตุแล้วนะครับเราก็เลยสอบถามไปทางด้านของพื้นที่สพโพแก้วก็บอกว่ามีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางไปหมดแล้วนะครับขอบคุณทางสพโพแก้วด้วยนะครับการจราจรเห็นบอกว่ากลับมาเคลื่อนตัวได้เป็นปกติบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวช้านะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็กรณีของคุณดารินกับคุณสุพลที่บอกว่าเอกชัยบางบอนขาเข้าจุดกลับรถก่อนถึงแยกบางบอน5มีรถบรรทุกชนกับรถเก๋งก็อยู่เลนขวาเราก็เลยสอบถามไปทางด้านของสนบางบอนนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทางอปพรบางบอน201และ2085นะครับเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งไปที่โรงพยาบาลบางประกอก8นะครับก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย3รายนะครับผู้หญิง2รายผู้ชาย1รายขอบคุณทางสนบางบอนนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้เพิ่มเติมกรณีของคุณณัฐยานะครับเมื่อสักครู่พระราม2เห็นบอกว่าฝั่งขาเข้ารถติดนะครับกม34เห็นรถเก๋งจอดอยู่ช่องทางที่2จากขวาแล้วก็มีรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ช่องทางซ้ายสุดรถติดยาวเลยขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก่อนขึ้นเนี่ยติดหลายกิโลแล้วนะขอบคุณคุณณัฐยาด้วยนะครับท่าน10ตำรวจโทณัฐกิจแก้วนิดสายตรวจสพโพแก้วสวัสดีครับสายหลุดไปแล้วนะฮะนะครับจะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตรงพุทธมณฑลสาย5เนี่ยแหละครับเห็นบอกว่าชนกันหลายคันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณจุดดังกล่าวด้วยพระราม2ขาเข้ารถติดนะครับตามที่คุณณัฐยาให้ข้อมูลไว้นะกม34แล้วก็ก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีนมานะเห็นบอกว่าท้ายแถวหลายกิโลเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะขอบคุณคุณณัฐยาด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้หลังใหม่นะเมื่อสักครู่ก่อนอันนี้คุณพันธ์นะพี่พันธ์บรรทัดทองนะครับรถเยอะนะบริเวณช่วงแถวสะพานเหลืองนะพี่พันธ์บอกว่าเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังตามกันไปได้ตลอดนะไปกลับ2ฝั่งนะครับก็ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะเพิ่มเติมให้สิบตำรวจโทณัฐกิจแก้วนิดเจ้าหน้าที่สายตรวจสพโพแก้วสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
1: อ๋อที่เกิดเหตุนี่เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อยแล้วครับพี
0: ่อ๋อผู้หมู่สรุปเป็นรถอะไรชนกันนะฮะ
1: เป็นรถเก๋งกับเก๋งนะครับแล้วก็เสียหลักไปชนมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันแล้วก็เป็นเพลิงขายน้ำครับข้างทางเสียหาย
0: คนเจ็บนี่ทั้งหมดกี่คนและบาดเจ็บเยอะไหมฮะเนี่ย
1: บาดเจ็บ3รายครับ
0: 3รายเยอะไหม
1: มีผู้ชาย1รายแล้วก็ผู้หญิง2รายครับ
0: อาการหนักไหมครับผู้หมู
1: ่เบื้องต้นไม่หนักมากครับ
0: อ๋อฮะยังมีสติดีถามตอบรู้เรื่องอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: มีใช่ครับมีสติอยู่ครับ
0: อ๋อแล้วเขาบอกไหมสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงชนกันได้ครับ
1: อันนี้สาเหตุไม่ทราบแน่ชัดนะครับ
0: ครับครับ
1: แกคนชนเนี่ยแจ้งว่ามีรถเนี่ยมาปาดหน้าเขาแล้วเขาก็เลยหักหลบเลี้ยวเลยไปชนกับรถเก๋งแล้วก็เสียหลักไปชนกับเพลิงแล้วรถก็ได้ไหลไปชนกับมอเตอร์ไซค์อีกทีนึง
0: โอ้ครับ
1: เบื้องต้นอ่ะประมาณเนี้ยครับพี
0: ่ครับแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วเหรอฮะ
1: เรียบร้อยครับเคลื่อนย้ายหมดแล้วครับ
0: โอ้ตอนนี้ก็สัญจร
1: ก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: เท่ากับว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรกีดขวางแล้วใช่ไหมวิ่งได้เป็นปกติ
1: ไม่มีครับไม่มีครับเบื้องต้นเนี่ยการจราจรเนี่ยสัญจรได้ตามปกติประมาณ20นาทีได้แล้วครับ
0: อ๋อไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรแล้วเนาะที่จุดดังกล่าว
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: มีฝน
1: การสะดวกครับ
0: มีฝนมีอะไรไหมครับแถวนั้นพ่อหมู
1: เบื้องต้นเพิ่งหยุดครับ
0: เพิ่งหยุดเมื่อกี้ไอ้ที่เขาเสียหลักกันนี่เพราะถนนลื่นมีส่วนไหมฮะหรือไม่เกี่ยว
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะชนก่อนฝนตกครับ
0: อ๋อโอเคตอนนี้ก็การจราจรใช้ได้นะสองฝั่งนะครับ
1: สองฝั่งครับใช้งานได้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับหมูครับ
1: ครับครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านสิบตำรวจโทณัฐกิจแก้วนิดนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจจากสพโพแก้วดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะสำหรับ พุทธมณฑลสาย5ก่อนถึงวัดเพลินเพชรนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวคนเจ็บ3รายนะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปหมดแล้วก็บอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกตินะผ่านมาสักพักนึงแล้วนะการจราจรก็ไม่ได้กระทบอะไรแล้วฝนหยุดแล้วนะในพื้นที่ขอบคุณคุณอั๋นพันท้ายด้วยนะครับพี่อั๋นพันท้ายบอกว่าการจราจรพระราม2ขาเข้าช่วงโรงพยาบาลวิภารามข้ามสะพานปริมาณรถมากครับนะขอบคุณคุณอั๋นพันท้ายด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้กรณีชาวเกาหลีที่บอกว่าลืมกระเป๋านะครับข้างในมีพวกเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับมีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะก็เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่2260ปรากฏว่าตอนนี้ได้ชื่อคนขับมาแล้วนะชื่อคุณสรวิทย์สุวรรณรัตน์นะถ้าพี่สรวิทย์สุวรรณรัตน์ฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใครรู้จักกับคุณสรวิทย์สุวรรณรัตน์ให้เขาช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินะเขาลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่2260กทม.ครับขอบคุณล่วงหน้าเลยสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรฟรีนะดอกจัน1808ช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมรัตน์ขันธวินหุคากรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ยังไม่บังคับใช้เปลี่ยนป้ายทะเบียนสีฟ้าและผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1มิถุนายน69สักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมการขนส่งทางบกแจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ยังไม่บังคับใช้เปลี่ยนป้ายทะเบียนสีฟ้าและชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นชูประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชนนั้นขอชี้แจงว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM2.5 โดยมีรายละเอียดข้อเสนอคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้ป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่รวมไปถึงป้ายประมูลและป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงกรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมประชาชนจึงขอเชิญชวนให้ผู้ขับขี่รถไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th หัวข้อการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถไฟฟ้าเพื่อนำความเห็นมาปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว848และ415รางวัลเลขท้าย3ตัว410และ938รางวัลเลขท้าย2ตัว95และรางวัลที่1 173770
7: รับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่
4: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไล่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคว
1: ันนี้ดูเหมือนว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนจะไม่ค่อยเร่งด่วนสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับปัญหาเรื่องของแนวก่อสร้างบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของจุดที่มีช่วงหน้าห้างสรรพสินค้านะครับตามตลาดใหญ่ๆที่มีการจราจรรับแจ้งว่ามีชะลอตัวแต่ว่าโดยรวมก็วันนี้ถือว่าในหลายพื้นที่นี่รับแจ้งว่าโล่งๆนะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดชดเชยด้วยนะครับ1วันหลายท่านก็บอกว่าการจราจรวันนี้เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีในหลายเส้นทางนะครับแต่เรามาเริ่มต้นดูในจุดที่มีการจราจรคับข้างและก็หนาแน่นกันก่อนนะครับก็จะเป็นจุดพวกแนวเบี่ยงก่อสร้างนะครับแล้วก็หน้าห้างสรรพสินค้าอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นลาดเทวีประตูน้ำส่วนของเพชรบุรีแล้วก็ด้านของพญาไทนะครับในส่วนของเพลินจิตพระราม1ก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันคลองสาในก่อนหน้านี้ไม่ค่อยติดนะแต่ว่าพอเย็นก็เหมือนจะมีปริมาณรถเนี่ยเขาเพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ติดนะครับก็ยังใช้การได้อยู่นะแล้วก็เชิงทางลงตรงเบี่ยงตรงบ้านแขกประชาธิปกลงมาจากสะพานพระปกเกล้าอันนี้ก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของเพชรพระรามนะครับด้านของบรรทัดทองด้วยนะก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นราชปารภมักกะสันคือก็ชะลอตัวแต่ว่าท้ายก็ไม่ได้ยาวเท่าวันปกติในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ด้านของราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์แยกประตูน้ำนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพญาไทปทุมวันพระรามหนึ่งเจริญผลที่จะมุ่งหน้าปทุมวันราชประสงค์นะที่มีชะลอตัวกันอยู่แล้วก็ด้านของสุขุมวิทนะครับแยกอโศกนะครับทางด้านของทองหล่อเอกมัยพระโขนงก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะซึ่งท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่นะแล้วก็มีพระราม4อ่ะที่รับแจ้งมาว่ามีรถมากขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นช่วงสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเจียมเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมกันมานะครับส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยณตอนนี้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรแล้วไปกลับทั้ง2ฝั่งเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับทางสำนักก่อสร้างสะพานเตรียมเปิดทดลองใช้งานนะครับแจ้งเรื่องของการเตรียมเปิดทดลองใช้งานอุโมงค์ทางลอดแยกประโดกนะครับและอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมานะครับจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกันตั้งแต่วันที่3ก็คือวันพุธนะครับ3มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวบนถนนมิตรภาพแก้ปัญหาจราจรคอขวดลดอุบัติเหตุโดยทั้ง2โครงการที่เปิดใช้งานพร้อมกันในครั้งนี้ได้แก่อุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมานะครับและอุโมงค์ทางลอดแยกประโดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางผ่านเขตเมืองนครราชสีมาได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมานะครับเป็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข2ก็คือถนนมิตรภาพนะครับตัดกับทางหลวงหมายเลข224บริเวณแยกนครราชสีมาดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงมีระยะทางรวม 1.181 กิโลเมตรใช้งบประมาณก่อสร้างรวม373ล้านบาทลักษณะเป็นอุโมงค์ทางลอดตามแนวถนนมิตรภาพขนาด2ช่องจราจรรองรับการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีพร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบถ้วนตามมาตรฐานวิศวกรรมปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จขณะที่อุโมงค์ทางลอดแยกประโดกก็เป็นโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข2ก็คือมิตรภาพนะครับตัดกับถนนช้างเผือกและถนนสิริราชธานีบริเวณแยกประโดกจังหวัดนครราชสีมามีระยะทางรวมประมาณ 1.750 กิโลเมตรใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ849ล้านบาทลักษณะเป็นทางลอดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด6ช่องจราจรแบ่งทิศทางการเดินรถข้างละ3ช่องจราจรพร้อมก่อสร้างถนนคู่ขนานทางเท้าระบบสูบน้ำอัตโนมัติระบบกล้องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าแสงสว่างรวมไปถึงระบบอำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นที่เมืองนครราชสีมาปัจจุบันได้ทำการเปิดทดลองใช้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ถนนพระราม2นะครับที่ได้รับแจ้งจากคุณณัฐยาแล้วก็มีหลายท่านเพิ่มเติมนะครับบอกว่าก่อนถึงตรงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยติดแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับท้ายเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก4กิโลกว่าๆนะก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนซึ่งจุดนี้พระราม2ขาเข้าเนี่ยหลังจากผ่านพ้นบริเวณช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนไปด้านหน้าก็ไม่ติดแล้วนะครับด้านหน้าก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณช่วงก่อนถึงตรงต่างระดับพระราม2นะครับที่มีปัญหาการจราจรอยู่ส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันเนี่ยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานทำได้ดีนะไม่มีปัญหาการจราจรเลยด้านของการจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกนะครับตั้งแต่ช่วงพระราม2เข้าออกด้านของเพชรเกษมไปทางด้านของชิมพลีทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีปัญหาการจราจรไปกลับอย่างคล่องตัวครับท่านร้อยตำรวจเอกไพโรจน์อินทิพย์ท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครสวัสดีครับท่านรอง
3: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้สภาพการจราจรพระราม2ตรงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนขาเข้าเห็นบอกรถเยอะเหรอครับ
3: ตอนนี้รถขาเข้าเยอะครับเนื่องจากว่ามันเป็นวันหยุดยาวไป3 4วันวันนี้ประชาชนน่าจะกลับมาเยอะก็ทำให้รถเยอะเพราะว่าสาเหตุที่มันเยอะเพราะว่าช่วงกมช่วงลงสะพานท่าจีนเนี่ยกมที่30บวก500เนี่ย
0: ครับ
3: มันช่องทางหลักมันวิ่งได้แค่2ช่องจราจร
0: ครับ
3: เพราะว่าไอ้ขาออกเขาปิดช่องทางหลักเลยต้องมาเบี่ยงใช้ทางของขาเข้าทำให้ขาเข้าเนี่ยใช้ได้แค่2ช่องมันก็เลยเกิดรถสะสมท้ายแถว
0: เป็นจุดเบี่ยงแนวก่อสร้าง
3: คู่ขนานก็คู่ขนานที่ว่ามันช้าเพราะว่ามันมีรถบรรทุกเนี่ยเข้าออกจากทะเลไทย มันเลี้ยวเข้าออกตลอดมันทำให้รถชะลอตัวมันก็เลยกลายเป็นว่ารถมันเคลื่อนตัวได้จ้ะแต่ว่าพอผ่านกองไอ้สองจุดเนี่ยกมประมาณกมที่30เนี่ยการจราจรจะคล่องตัวจะคล่องตัวจนเข้าเขตนครบาลเลยตอนนี้ท้ายแถวอยู่ประมาณกมที่34-35
0: เขาประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับ
3: ครับครับประมาณนั้นครับ
0: อ๋อครับ
3: คาดเกิดจากไอ้รถเยอะอย่างเดียวครับ
0: คาดว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนี้จะมีรถมาเติมอีกหรือว่าจะสั้นลงสำหรับ
3: ก็จะอยู่สภาพนี้ไปประมาณถึง2 ทุ่ม 2 ทุ่มครับ
0: อ๋อถึงประมาณ2 ทุ่มเลยนะฮะกว่าจะดี
3: ประมาณนี้ประมาณถ้าว่าเวลาหยุดยาว3-4 วันเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยประมาณทุ่มสองทุ่มถึงจะหมด
0: แต่ไม่ได้มีเรื่องฝนเข้ามาเกี่ยวข้องน้ำท่วมขัง
3: ไม่มีปัญหาอื่นมีแค่สองสาเหตุนี้ครับ
0: รถจอดเสียอุบัติเหตุก็ไม่มีนะครับในพื้นที
3: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
0: โอ้ได้เลยครับขาออกไม่ติดนะครับผู้กอง
3: ขาออกคล่องตัวครับขาออกคล่อง
0: ได้เลยขอบคุณมากนะครับ
3: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกไพโรจน์อินทิพย์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับก็เนื่องจากว่ามี2 สาเหตุหลักในช่องทางหลักเนี่ยมีเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับเป็นจุดปิดเบี่ยงที่เปิดนะครับช่องทางพิเศษให้ฝั่งตรงข้ามนะก็เลยทำให้วิ่งได้แค่2 ช่องทางในช่องทางหลักนะครับประมาณกม30+500ส่วนช่องทางคู่ขนานเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าติดเนื่องจากว่ารถเนี่ยเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกตรงตลาดทะเลไทยตรงมหาชัยกันเยอะก็เลยทำให้ทางช่องทางหลักที่มีเบี่ยงจราจรก็ติดช่องทางคู่ขนานก็ติดเหมือนกันท้ายแถวประมาณ 4-5 กิโลเมตรนะครับสำหรับจุดนี้นะท้ายแถวประมาณ 4-5 กิโลเมตรใครที่จำเป็นต้องผ่านก็เผื่อเวลาละกันในการเดินทางนะครับถ้าจำเป็นต้องผ่านจริงๆนะคุณสายชนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับอยู่ที่ไหนครับพี่สายชน
4: ผมวิ่งถนนราชพฤกษ์ขาเข้าครับผม
0: ครับ
4: มีรถจอดเสียอยู่1คัน
0: ตรงไหนเอ่ย
4: ช่วงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันครับจอดอยู่เลนซ้าย
0: เป็นรถอะไรอ่ะพี่สายชน
4: เป็นรถเก๋งครับผม
0: รถเก๋ง
4: โตโยต้า
0: อยู่เลนซ้ายเนาะ
4: ครับผม
0: โอ้รถติด
4: เกือบกลางสะพานนะครับ
0: อือฮึครับเกือบกลางสะพานรถติดไหมพี
4: ่ก็รถมีชะลอตัวตรงช่วงรถที่จอดเสียครับผม
0: ครับ
4: พอหลุดมาก็โล่งทั้งสองฝั่ง
0: อ๋อครับครับ
4: ก็เรียนเพื่อนสมาชิกระวังนิดนึงเลนซ้ายครับผมแต่อีกสองเลนวิ่งได้ครับแต่ว่าจะชะลอช่วงรถเบี่ยงออกจากรถเสียนิดนึง
0: อืมครับ
4: เบี่ยงออกมาม
0: ีฝนมีอะไรไหมฮะคุณสายชนแถวนั้น
4: เห็นเจ้าของรถก้มๆเงยๆอยู่ฝากระโปรงหน้าอยู่ครับ
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายที่เขาลงมาเนี่ยฮะ
4: ผมไม่ได้ทันสังเกตนะครับผม
0: แต่เห็นคนเดียวใช่ไหมครับเขามาคนเดียว
4: ครับผมเห็นคนเดียวครับ
0: ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้มีฝนไหมครับ
4: ไม่มีครับมีแต่คึมๆมาแล้วครับผมเสียงฟ้าคึมๆอยู
0: ่แต่ยังไม่ตกเนาะ
4: ครับผมตอนนี้มาอยู่เส้นพานนกตัดใหม่แล้วครับ
0: อ๋อเป็นไงบ้างครับพานนก
4: การจราจรโอเคครับผมรอสัญญาณไฟอย่างเดียว
0: ได้ครับ
4: ครับผมขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับคุณสายชนสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: 16:20 นฝนมาแล้วนะครับเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศครับ 16:20 ครับกรุงเทพมหานครมีฝนปานกลางครับหลัก4บางเขนบางซื่อจตุจักรดุสิตเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตจตุจักรครับ 20.5 มิลลิเมตรครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับพอแต่ว่าหลายๆท่านก็หยุดเนาะจะบอกว่าเลิกงานหลายท่านวันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานนะฮะก็จะมีบางท่านนะบางท่านนะครับที่ทำงานกันวันนี้ก็ฝนมาแล้วนะไม่รู้ใครไปสัญญาเขาไว้นะครับ4 โมงเกือบครึ่งนี้มาแล้วนะฝนนะฮะคุณพักเกอินบอกว่าแถวบ้านมีฝนตกแต่มีแดดด้วยนะเออนะฝนตกแดดออกนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพกันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับราชพฤกษ์กรณีคุณสายชนนะราชพฤกษ์ขาเข้าบริเวณช่วงสะพานข้ามทางรถไฟนะครับที่บอกว่ามีรถไปจอดเสียอยู่เป็นรถเก่งนะอยู่เลนซ้ายก็เลยส่งผลให้การจราจรมันชะลอตัวกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้ได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเฉยมาครับ
0: ครับเชิญเลยครับพี่น้อย
5: ผมอยู่ในซอยวัดกู้นะ
0: ครับ
5: ออกมาตรงตลาดปากเกร็ดเนี่ย ถนนหนึ่งถึงจะแคบวันนี้รถน้อยครับ
0: ครับครับผม
5: เคลื่อนตัวได้ดีออกมาตลาดปากเกร็ดนี่ก็ใช้การได
0: ้ครับผม
5: แล้วเลี้ยวซ้ายมาตรงเขาเรียกว่า5แยกปากเกร็ดแต่ว่าผมนับได้แค่4แยกหายไปไหน1แยก
0: ครับผม
5: เดี๋ยวจะขอผู้รู้แล้วกัน
0: มันมีตรงนั้นไงตรงซอยที่ออกมาจากทางฝั่งนั้นไงพี่น้อยตรงแจ้งวัฒนะปากเกร็ด16อ่ะที่มันจะไปตรงท่าน้ำอ่ะวัดกลางเกร็ดอ่ะ
5: เนี่ยผมติดไปแดงอยู่นี่ผมนับได้4
0: อันนั้นมันจะเยื้องๆกันนะครับ
5: อ๋อครับ
0: ใช่ใช่
5: แต่ตอนนี้ฝนลงนะคุณเสมา
0: ครับ
5: มองไปข้างหน้าทางหลักสี่นี่เขียวเลย
0: แต่
5: ตรง5แยกปากเกร็ดนี่ก็ลงแค่ปั่นน้ำฝนเบอร์1ถึงเบอร์2อ่ะ
0: อ๋อครับผม
5: นะครับผมจะเลี้ยวขวาไปทางแคลาย
0: ไม่มีน้ำท่วมเนาะ
5: ยังเพิ่งจะตกสักสองสามนาทีเนี่ย
0: ครับผม
5: ถ้าตกหนักกว่านี้ก็น่าจะท่วมนะครับ
0: ครับ
5: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณครับพี่น้อย
5: ครับผม
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสมัครทันไหมเนี่ย
6: อุ้ยเบอร์ศูนย์นะครับอย่าลืมนะฮะอย่าพึ่งสิครับแ
0: หม
6: ไม่ได้นะสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับ
0: ครับ
6: ใช้ทางด่วนนะครับคุณเสมา
0: ครับ
6: จริงผมยาวจากพระราม2นั่นแหละใช้ต่อเนื่องเส้นทางด่วนดาวคะนองนะครับ
0: ครับ
6: มุ่งหน้ามาตัดระดับท่าเรือวันนี้นะครับโอ้ต้องบอกเลยครับว่าปลอดครับ
0: ครับ
6: ขับรถไปเนี่ยปอกทุเรียนไม่ได้เลยนะฮะค
0: ุ
6: ณเสมาครับ
0: สบายสบาย
6: ใช่โล่งสบายเลยครับ
0: ครับ
6: ว่าเป็นความสบายส่วนตัวแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะครับ
0: ครับ
6: พ้นผ่านพ้นโค้งท่าเรือแล้วเนี่ยนะครับแต่ชะลอตัวนิดนึงตรงแถวๆโค้งปมสุดนะฮะก็ไม่มีอะไรเลยครับ
0: ครับ
6: รถมันรวมตัวกันตรงนั้นนะครับเพราะว่ามีทางขึ้นมาจากตรงแบบท่าเรือข้างล่างนะ
0: ครับ
6: แต่ก็ไม่ได้แบบติดแบบเหมือนทุกวันนะคุณเสมานะ
0: ต
6: อนนิดหน่อยนะครับผ่านพ้นตรงนี้แล้วมองกรุงเทพนะครับกรุงนาออกบางนาก็สบายๆนะครับคุณเสมา
0: ครับ
6: แล้วก็ผมก็กำลังมาเข้าฉลองรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: วันนี้ทำงานด้วยเหรอวันนี้พี่ต้องทำงานเหรออ
6: ๋อทำครับคุณเสมาครับ
0: อ๋อครับครับครับ
6: คนขยันนะคุณเสมาฮะ
0: อย่างนี้ผมก็ขยันดิฮะ
6: ใช่ครับผม
0: ครับผมเชิญต่อฮะเชิญต่อเลย
6: เพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยขันผมเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่มีรอยแตกครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
6: เพราะผมเนี่ยขยันขันแข็งนะฮะไม่ใช้ฝักบัวครับผม
0: ทำไมอ่ะขันแข็ง
6: ใช่ครับผม
0: ก็เลยไม่ใช้ฝักบัว
6: ครับผมแล้วก็ผมก็มาใช้ทางด่วนฉลองรัฐนะฮะคุณเสมาครับ
0: ครับ
6: แต่ว่าปืนใหญ่เนี่ยไม่ได้ฉลองแชมป์นะฮะ
0: ครับผม
6: ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่พันนะได้แชมป์เดียวก็พอแล้วนะ
0: ผมว่าพี่พันน่าจะมาปอกพวกเรานะไม่ใช่พวกเราไปปอกพี่พันคุณน่าจะเป็นเด็กอาร์เซนอลมาปอบเด็กหงนะคือเด็กหงไม่ได้อะไรเลยเนี่ยปีเนี้ย
6: ได้ครับเพราะว่าเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแฟร์ลิเวอร์พูลนะ
0: ทำไมอ่ะ
6: เพราะว่าไม่มีถ้วยสิครับคุณสายมา
0: แล้วจะทานยังไงแล้ว
6: เดี๋ยวข้ามกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับทุกวันนี้นะฮะ
0: ครับ
6: ขณะรายงานนี่ก็ผมก็จะลงลาดเท้าเลยนะคุณสายมานะ
0: ครับ
6: สบายๆทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าฟ้ามืดครึ้มแล้วนะครับ
0: ครับ
6: ไม่แน่ใจข้างหน้าจะมีฝนหรือยังคุณสายมาแถวรามินทราทางนู้นน่ะนะ
0: เห็นเขาบอกว่ามีนะแต่ไม่หนักนะเห็นเหมือนมันโปรยๆตรง
6: นี้มืดมากนะครับ
0: ใช่ๆครับผม
6: อาจจะไม่หนักเข้าแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะ
0: เออวันนั้นหนักมากนะหลายพื้นที่เลยลมก็แรง
6: ครับก็ต้อนรับการลงสมัครรับผู้ว่าเลยนะ
0: ครับผม
6: ยังไงก็อย่าลืมเบอร์ศูนย์นะครับคุณเสมาเพื่อสมาชิกนะครับ
0: ครับสโลแกนนะ
6: ลางานลางานแล้วก็ลางานครับผม1สัปดาห์เนี่ยให้ลางาน4วันนะครับ
0: ครับผม
6: เพราะว่าจะได้เที่ยวกรุงเทพได้ทุกวันเลยนะครับ
0: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
6: กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวกรุงเทพนะครับผม
0: สุดยอดสุดยอด
6: ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
0: ครับครับผม
6: ขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ครับ
0: ครับคุณต้อมจอมทองนะฮะคุณวันลบสวัสดีครับพี่วันลบ
7: สวัสดีครับคุณเสมา
0: อยู่ที่ไหนครับในวันน
7: ี้ฝนมาด้วย
0: มาแล้วเหรอตกแล้วเหรอ
7: โอ้ตกมาตั้งแต่บางขุนพรหมแล้วคร
0: ับ
7: อ๋อ
0: หรอตกหนักไหมครับ
7: โอ้โหหนักครับ
0: หนักด้วยที่ปัดเบอร์อะไรอะครับ
7: วันนี้ใช้ BMTA ครับใช้รถหรู
0: เปียกไหมอะ
7: ไม่เปียกครับ
0: ไม่เปียกเหรอ
7: แต่หลงครับ
0: หลงไปไหนมา
7: ก็ขึ้นรถเมล์เนี่ยแหละครับแต่ไม่ได้ขึ้นมาสักประมาณ20กว่าปีละ
0: อ๋อแล้วหลงไปไหนมาลงไม่ถูกเหรอหรือไง
7: ไปเรื่อยๆ
0: จริงป่ะเนี่ยลักษณะเหมือนไม่อยากกลับบ้านก็นั่งชมวิวไปเรื่อยๆ
7: มันหยุดอะครับไอเรารู้ถนนแต่เราไม่รู้ว่าจะลงตรงไหน
0: อ๋อ
7: จ่ายค่ารถเมล์ยังต้องถามพนักงานเก็บค่าโดยสารเลยขอโทษนะครับค่าโดยสารเท่าไหร่ครับทั้งที่เกิดกรุงเทพแท้ๆ
0: แต่รถไม่ค่อยติดนะวันนี้เนาะ
7: ไม่ติดครับไม่ติด
0: ใช่
7: ไปลองใช้แอปพลิเคชันไทยช่วยไทยมา
0: ใช้ไปเท่าไหร่แล้ววันนี
7: ้วันนี้ใช้ในแอปไม่เยอะครับแต่นอกแอปล่อไปเป็นพันเลย ไปเดินวรจักรไอ้นู่นก็ถูกไอ้นี่ก็ถูกเดินอะไหล่รถนะครับผู้ชายกับอะไหล่รถนี่มันของคู่กัน
0: ครับอันนี้ภรรยาทราบยัง
7: เดี๋ยวตอนเย็นถูกกว่านี้ครับ
0: เหรอ
7: ครับตอนเย็นถูกด่า
0: ในการจะถามเรื่องที่ภรรยาทราบหรือยังเนี่ยอะไหล่รถเนี่ย
7: จะไปพูดไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า
0: แล้วล่าสุดตอนนี้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเนี่ย
7: อยู่ประชาราษฎร์สาย2ครับ
0: ก็ไม่ติดเนาะวันนี้เนาะแถวบางโพตาปูเลยนะ
7: ครับไม่ติดครับก็เดินย่ำตอกปากฝน
0: อ้าวเหรอโอเค
7: ไม่ได้เดินปากฝนมานานแล้ว
0: เหมือนเป็นพระเอกมิวสิกอะยุค90
7: ใช่การจราจรดีนะครับแต่ฝากนิดนึงรถที่จอดทานข้าวเขียนไว้หน่
0: อ
7: ยว่าไปกินข้าวเดี๋ยวจะมีกระดาษมาแปะหน้ารถแล้วก็จะมีเขาเรียกสร้อย
0: มาคล้องคล้องไว้กลัวหายไงคล้องไว
7: ้โอ้โหแต่เวลาเราไปถอนนี่มันแพงนะ
0: เราผิดก็ว่ากันไปตามผิด
7: คุณเสมาก็กลับบ้าน6โมงเย็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: 6โมงกว่าครับ6โมงยังต่อเวรอยู่เลยยังไม่ได้กลับบ้านเลย
7: ไม่เชื่อ
0: จริง6โมงยังต้องนั่งต่อเวรกันอยู่เลยเนี่ย
7: 5โมงเสร็จก็เตรียมตัวแต่ชอบพี่เมื่อกี้มากเลยอ่ะ
0: พี่ต้อมเหรอ
7: ใช่พี่ต้อม
0: ครับผม
7: ไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีถ้วยผมก็เด็กคงทำไมทำร้ายจิตใจกันอย่างนี้
0: เอาหน้าสล็อตไปแล้วเดี๋ยวรอผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาปีหน้ารู้เรื่อง
7: ส่งเสมาเลยป่ะ
0: โอ้ยจะดีเหรอรักจอสล้อยดีไม่อยากออกจากจอสล้อยดี
7: ไปอยู่หงนี่แล้วก็เอาโลโก้จอสล้อยไปติดด้วย
0: โอ้โหอินเตอร์เลยนะ
7: JS 100
0: ขอบคุณมากพี่วันลบ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ได
7: ้ถึงบ้านแล้วเหมือนกัน
0: เดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ
7: ครับขอบคุณครับคุณเสมา
0: ครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณ 3M แล้วก็แซวพี่ต้อมมาก็บอกว่าชอบนโยบายพี่ต้อมจอมทองเขาบอกลางานลางานนะฮะของพี่ต้อมจริงๆพี่ต้อมเขาไม่ได้คิดนโยบายลางานนะจริงๆอ่ะใจจริงเขาอยากจะพูดว่าลาออกลาออกลาออกแต่เขากลัวเจ้านายเขาฟังจสร้อยแล้วเกิดมาได้ยินนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะอ้างได้ว่าอ้าววันนั้นได้ยินนี่ที่จสร้อยบอกอยากลาออกเอาก็ลาเลยสิต้อมอย่างเงี้ยคราวนี้ก็ต้อมก็เลยเดือดร้อนเลยพี่ต้อมเขาก็เลยบอกว่าอ้างั้นเป็นลางานลางานแล้วกันเออคุณ 3M ก็แซวคุณต้อมจอมทองมาคุณชยานิดสวัสดีครับวันนี้ทำงานได้หรอชยานิดไม่ปกติเธอไม่ได้ทำงานวันหยุดไม่ใช่หรอวันนี้เธอทำหรอเธอขยันมากเลยชยานิดแยกห้วยขวางรัชวิภารถมากคล่องตัวรถมากแต่คล่องตัวเออเอาสิงงกับชยานิดป่ะล่ะรถมากนะแต่คล่องตัวนี่เขารายงานอย่างนี้จริงห้วยขวางรัชวิภารถมากคล่องตัวจะมีชะลอตัวตรงทางลงอุโมงค์แยกรัชโยธินเนื่องจากแสงสว่างในอุโมงค์ไม่ค่อยพอและเลนซ้ายสุดมีคนขี่มอไซค์ใส่ชุดกันฝนค่ะนะฮะแล้วก็มีชะลอตัวอีกทีประมาณกลางสภารัชวิภาค่ะตอนนี้รัชวิภาฝนตกเล็กน้อยค่ะขอบคุณคุณชยานิดนะฮะนี่ผมเก็บทุกข้อมูลทุกข้อความเลยนะที่คุณชยานิดเขาแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องของฝนตกมานะฮะอีกที่นึงฮะบอกว่าฝนตกหนักเหมือนกันนะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลยคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับอ่ะเรียบร้อยไปกับฝนพี่กอล์ฟ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ครับยังไม่ได้ไปกับฝนครับ
1: ถนนหรือจังหวัดเนี่ยนครสวรรค์เนี่ย
2: ถนนคร
1: ับ เป็นยังไงเป็นยังไง
2: ก็ตอนนี้ผมมาอยู่แยกบางเลิงแล้วก็ฝนโปรยปรายนะครับไปปั่นน้ำฝนเบอร์2
1: ครับ
2: ครับผมตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิ
1: หรอไปส่งผู้โดยสารหรอหรือไปส่งภรรยา
2: ไปส่งผู้โดยสารครับไม่ทราบว่าแบบทางด่วนฟรีไหมพอดีไม่ได้ขึ้นทางด่วนนานแล้ว
1: ไม่
2: โอเค
1: ครับผม
2: พอดีทิ้งภรรยาไว้ที่บ้านครับ
1: ครับผมดีฮะทำงานหาตังค์แล้ววันนี้ใช้ยังเนี่ยฮะไทยช่วยไทยพัดเนี่ยใช้ยัง
2: โทรศัพท์อยู่กับภรรยาครับ
1: อ๋อดีเลยนะฝากภรรยาใช้ให้เต็มวงเงินเลยนะถ้าฟังอยู่นะ
2: ครับก็เสียใจกับพี่พันธ์ด้วยนะครับ
1: เออครับผม
2: มาเสียใจกับพี่พันธ์ด้วยครับ
1: ฮะเขาไปเสียใจเขาได้แชมป์แล้วนะเขาได้แค่เขาไม่ใช่ดับเบิ้ลแชมป์แค่นั้นเองคุณยังไปเสียใจเขาอีกเหรอ
2: เออก็เสียใจกับเขาแหละ
1: คุณมาเสียใจกับผมเหอะผมไม่ได้อะไรเลยเนี่ยปีนี
2: ้นำเขาอยู่ดีๆไปเล่นตั้งรับซะงั้น
1: เฮ้ยแต่เขารับเหนียวอยู่นะเขารับเหนียวอยู่นะ
2: แทนที่จะบุกให้เต็มที
1: ่โอ้ยถ้าบุกผมแล้วโดนเยอะกว่านี้เผื่อไปไม่ต้องมียิงจุดโทษแล้วโดนตั้งแต่90นาทีแล้วถ้าบุก
2: ถ้าบุกเต็มที่นะเปเชมาเผื่อแพ้ด้วย
1: มันน่าจะสนุกกว่านี้ถ้าแบบสู้แบบฮึดสู้กันนะคงไม่ยืดเยื้อถ้าต่างคนต่างบุกนะคงไม่ยืดเยื้อจนถึงยิงจุดโทษกันหรอก
2: ใช่
1: แต่เขาก็รัดกุมไงใช่ป่ะเขาก็กล่าวว่าเออแบบเออเหนียวไปแล้วเดี๋ยวไว้นี่ว่ากันสุดท้ายก็อ่ะมันก็มีเรื่องของดวงด้วยเนาะยิงจุดโทษเนี่ยพี่ก๊อฟไปกับฝนอีกแล้วเรียบร้อยสายหลุดนะฮะขอบคุณคุณก๊อฟจวราชด้วยถนนนครสวรรค์นะฮะกำลังจะมุ่งหน้าไปสนามบินสุวรรณภูมิรถไม่ติดแต่ฝนตกหนักนะก็บอกใจที่ปัดเบอร์3เลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของทางด้านการจราจรเพิ่มเติมจากคุณอุนะคุณอุบอกว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้าขึ้นอ่อนลงมาจากสะพานพระปิ่นเกล้าเล็กน้อยมีตัวเงินตัวทองเดินอยู่กลางถนนเลยนะฮะรถไม่ติดนะครับแต่ว่าฝากระวังด้วยเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้ดีกว่านะฮะการจราจรชะลอตัวนะครับเชิงทางลงนะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้านะฮะฝั่งขาเข้านี่ฝากระวังด้วยนะฮะเขาบอกว่ามีตัวเงินตัวทองเดินอยู่กลางถนนเลยนะเมื่อสักครู่บนสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันที่บอกว่าเป็นรถเก๋งจอดชะลอตัวนะครับเชิงทางลงนะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้านะฮะฝั่งขาเข้านี่ฝากระวังด้วยนะฮะเขาบอกว่ามีตัวเงินตัวทองเดินอยู่กลางถนนเลยนะ

0: ซอยสวนผัก32ท่านใดที่มีสายพุ่งแบตติดรถนะแวะให้ความช่วยเหลือคุณพลได้นะครับเป็นรถเก๋ง BMW บอไปไม้ขอไข่39345กทมนะครับจอดเสียอยู่บนสะพานกรุงนนท์นะซอยสวนผัก32นะครับแบตหมดนะสตาร์ทไม่ติดนะฮะมีอุบัติเหตุแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุคือต่างระดับบางรักน้อยครับเขาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่เป็นโค้งทางลงที่จะไปลงถนนรัตนาธิเบศรนะฮะราชพฤกษ์ขาออกบนต่างระดับบางรักน้อยที่จะวนไปถนนรัตนาธิเบศรนะครับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้3เซนครับบางกระบือมุ่งหน้าเกียรติกายการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าแถวนั้นฝนตกหนักนะฮะก็อย่างที่คุณวัดลบนะก็อยู่แถวนั้นพอดีเพิ่มเติมให้ว่าฝนตกหนักคุณน้อยแจ้งวัฒนะ5แยกปากเกร็ดเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับฝนตกแล้วเหมือนกันคุณต้อมจอมทองเมื่อสักครู่นะครับทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือยังใช้ได้นะครับไปกลับ2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรคุณกิติศักดิ์มีหลุมครับตรงข้ามสมาคมตระกูลโง่นะฮะมีหลุมกว้างประมาณ40เซนติเมตรนะครับอยู่ในเลนซ้ายนะถนนกระปะพึกขาออกนะครับเราประสานงานหมดทางหลวงกระปะพึกให้นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรคุณแท็กซี่ใจผีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับรู้เลยว่าเชียร์ทีมไหนเชลซีใช่ป่ะพี่เชียร์เชลซีใช่ป่ะ
1: ใช่ใช
0: ่อ่าผมว่าแล้วเอออ้าวอ่ะราชพฤกษ์เป็นไงบ้างครับ
1: มันโล่งดีนะแต่ว่ามันมีน่าจะเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
0: เอาตรงไหนอ่ะครับ
1: เห็นตู้ทึบตรงทางร่วมกระปะพฤกษ์ออกมาม าเจอกับราชพฤกษ์ตรงก่อนจะลงรถไฟฟ้าบางไผ่อ่ะ
0: บางไผ่หรือบางว่าพี่
1: ไอ้บางว่า
0: บางว่าใช่ป่ะโอเคโอเคบางว่านะโอเคแล้วมันเป็นรถอะไรบ้างอะครับที่ชนกันอะ
1: มันจะชนกันหรือเปล่าเขาเหมือนกับรอประกัน
0: อ
1: ะมันไม่เหมือนกับไอ้นี่นะมันจะว่ารถเสียก็ไม่น่าใช
0: ่มีรถอะไรบ้างที่จอดอยู่ตรงนั้นครับ
1: มีมอเตอร์ไซค์กับตู้ทึบ
0: แล้วมีคนเจ็บไหมครับเห็นคนนอนเห็นคนนั่ง
1: ไม่มี
0: ไม่มีใช่ไหมโอเคเขาจอดอยู่เลนไหนฮะ
1: เลนซ้ายเลนซ้าย
0: ได้ได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้
1: ครับผมคร
0: ับ ครับคร
1: ับ อยากได้ไอ้ผู้จัดการทีมใหม่ก็เอาโมลิมว่างอยู่ไม่ใช่
0: ไม่เป็นไรเกรงใจเขาไม่เป็นไรเห็นผลงานเขาแล้วเราเคยเห็นผลงานเขาแล้วเราไม่เอาดีกว่าเราเกรงใจเขาเราหวั่นใจกับไอ้หลัง3เขามากเลยขอบคุณนะครับฮะ
1: ครับผมครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาตรีสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับนิเจเสมาครับ
0: หาพี่ชาตรีวันนี้อยู่ไหนครับวันนี้ฝนตกเหรอครับเนี่ย
2: ผมอยู่คลองหลวงครับ
0: ครับโหเสียงฝนชัดมากเลยฝนตกเหรอครับ
2: ฝนตกครับตั้งแต่คลอง4ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงปั๊มพีทีตรงประมาณเกือบถึงบางขันครับ
0: อืมเป็นไงบ้างครับ
2: ก็คลอง4จนถึงบางขันฝนตกมาตลอด
0: ครับผม
2: ผมใช้ขาเข้าคลองหลวงขาเข้ารถยังน้อยคล่องตัวอยู
0: ่ครับ
2: แต่เป็นที่อิจฉาของฝั่งตรงข้ามแน่นอนเลยครับเพราะว่างานขุดท่อวางท่อประปาขนาดใหญ่ตั้งแต่คลอง3เนี่ย
0: ครับ
2: เสียช่องทางไปตั้งแต่คลอง3จนถึงหน้าวัดธรรมกายเสียเป็น1ช่องทางซ้ายครับ
0: 1ช่องทางซ้าย
2: ตอนนี้ก็ทำให้เกิดท้ายแถวจากสะพานข้ามธรรมกายมาจนถึงเกือบแยกบางขันเหมือนกัน
0: ครับครับ
2: ก็ประมาณ3คลองครับ
0: อ๋อแต่เขาหยุดนิ่งไหมครับหรือว่ายังไหลไปได้เรื่อย
2: ๆชะลอตัวครับชะลอตัวแต่ก็เรียกว่าชะลอแบบค่อนข้างจะเกือบนิ่งแล้วครับ
0: ครับครับ
2: พอดีวันนี้เป็นวันหยุดก็ค่อยชั่วหน่อย
0: ใช่ใช่แต่ยังไม่มีน้ำท่วมขังอะไรตรงไหนใช่ไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีครับตกไม่เหมือนเมื่อวานครับเมื่อวานนี่ค่อนข้างหนัก
0: อันนี้ตกมานานหรือยังครับตรงนั้น
2: ผมออกจากคลอง4มาตกแล้วครับ
3: ไปนิ่งหมดครับแค่ทิ้งเลย
0: ครับ
3: ทิ้งเลยนะครับ
0: ยังไงขอบคุณมากนะครับ
2: ข ขาไว้ที่

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
3: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
8: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
11: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
10: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
12: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
10: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
13: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เมื่อสักครู่นะครับคุณแท็กซี่ใจผีแล้วก็คุณดุ่ยนะครับบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนถึง BTS บางว่าเล็กน้อยมีกระบะกับรถจักรยานยนต์ไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเขาจอดทำไมกันนะครับแต่ว่าไม่มีคนเจ็บนะก็บอกว่าการจราจรในเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็ราชพฤกษ์อีกจุดนึงนะครับที่รับแจ้งผ่านฟังก์ชัน SOS มาราชพฤกษ์ขาออกต่างระดับบางลักน้อยที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแต่ว่าจุดนี้นะมีคนเจ็บนะมีคนเจ็บนะอยู่ช่วงทางโค้งที่จะวนไปถนนรัตนาธิเบศรนะครับราชพฤกษ์ขาออกต่างระดับบางลักน้อยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีทางด้านของอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียตรง BTS บางว่าเนี่ยเราประสานงานท้องที่ให้แล้วนะที่บอกว่าอยู่เลนซ้ายเป็นกระบะกับจักรยานยนต์เราแจ้งท้องที่ให้ละเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบให้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับคุณชาตรีบอกว่าเชิงทางลงวัดพระธรรมกายจนถึงช่วงแถวคลอง3มีการทำงานนะครับเป็นการวางท่อระบายน้ำอยู่เลนซ้ายนะก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดแล้วก็เมื่อสักครู่ฝนตกหนักด้วยคุณกอล์ฟเยาวราชนะครับถนนนครสวรรค์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนตกหนักนะครับเห็นคุณกอล์ฟบอกว่าใช้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเบอร์3เลยนะครับแล้วก็กรณีของคุณกิติศักดิ์ที่บอกว่าเป็นหลุมที่ถนนกระบะพึกขาออกเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะมาดำเนินการแก้ไขให้นะครับแก้แล้วเหรอไวขนาดนี้เหรอไวมากนะเพราะว่าคุณกิติศักดิ์เนี่ยแจ้งมาตอน 16:36 นแล้วทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาตอน 16:45 นาทีก็บอกว่ามาดำเนินการแก้ไขแล้วนะฮะน่าจะเป็นชั่วคราวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสำหรับจุดเนี้ยที่เขาแจ้งเรื่องหลุมมาการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางคุณวันลบนะเพิ่มเติมบอกว่าอยากให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ใช่ไหมดูเรื่องของการระบายน้ำนี่ไงตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นแล้วก็กำลังหาทางออกกันนะฝากติดตามรายการเลือกตั้งผู้ว่ากับทางจัดสร้อยเราด้วยนะครับเราก็จะมีเนี่ยแหละข่าวคราวความคืบหน้าประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับช่วงของเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงสก.ด้วยนะฮะเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อนะนะเป็นชื่อรายการนะเป็นสโลแกนพ่วงท้ายมาแล้วกันนะฮะก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับประมาณสัก2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะฮะก็เนี่ยแหละจะมีข่าวความคืบหน้าสำหรับประเด็นต่างๆนะเข้ามาร่วมพูดคุยกับทางคุณบุษบงกันได้นะครับหรือว่าพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้นะเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะอ่านให้หลายๆท่านได้รับทราบข้อมูลพร้อมๆกันไปด้วยนะครับแล้วก็คุณชยานิดนะเมื่อสักครู่ก็แจ้งเรื่องของการจราจรมาเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณ 3M นะฮะบอกว่าวิเคราะห์บอลได้สุดยอดนะฮะน่าจะไปจัดรายการบอลเลิกจัดจราจรดีกว่าครับนะฮะก็ว่าจะไปอยู่แต่กลัวเขาไม่จ้างถ้าเกิดเขาไม่จ้างนี่งานเข้าเลยนะก็ต้องกลับมาจัดจราจรนี่อายด้วยนะฮะก็อยู่จัดจราจรดีกว่านะฮะอยู่จัดจราจรดีกว่านะครับมีเรื่องของการจราจรแถวเพชรบุรีนะเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่ารถเยอะช่วงอุรุพงษ์เพชรพระรามแล้วก็ด้านของประตูน้ำนะเห็นบอกว่ามีท้ายนะสำหรับจุดนี้พระราม1ชะลอตัวนะครับลาดประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดแล้วนะครับขาเข้าที่มีชะลอตัวนิดหน่อยนี่ตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วนะก็ใช้ได้แล้วแล้วก็สะพานพระปกเกล้าก็ไม่ติดแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วนะส่วนราชพฤกษ์ที่บอกว่าก่อนถึงบางว่าเนี่ยตรงแถวเทิดไทยอ่ะที่มีรถกระบะกับรถจักรยานยนต์จอดอ่ะตอนนี้เริ่มมีท้ายแถวสะสมนิดหน่อยนะครับก็ท้ายไม่ยาวนะท้ายไม่ยาวท้ายก็อยู่ประมาณแถวต่างระดับตรงสวนเรียบอ่ะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็โล่งดีนะครับเพชรเกษมขาเข้าไม่ค่อยติดนะครับเข้ามาทางบางว่าเข้ามาท่าพระเนี่ยไม่ค่อยติดขาออกก็มีชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงบางว่ามาจากทางด้านของบางไผ่ถ้าผ่านพ้นบางว่าไปก็ไม่ติดอ๋อมีอีกทีก็แถวหน้าห้างก็แถวสาย1แล้วก็แถวตลาดแต่โดยรวมก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็อ๋อที่แน่นหน่อยก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์ไปตรงต่างระดับเพชรเกษมอันนี้รถจะเยอะหน่อยตรงแถวหลัก2อ่ะครับน่าจะเป็นรถจอดนะเข้าปงเข้าป้ายแล้วก็ไปจอดกันด้วยตรงนั้นนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะครับแต่ขาออกเนี่ยถ้ามาจากสาย3เนี่ยจะมีชะลอตัวแถวหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้วก็แถวสาย2นะอันนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่ชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสอรอยทุกท่านครับผม
1: เชิญเลยครับ
2: กี่ไปมั่วแถวแจ้งวัฒนะมาวันนี้แจ้งวัฒนะรถโล่งนะคุณเสมา
1: เขาบอกไม่ติดเลยแจ้งวัฒนะวันนี้
2: อาจจะไม่มีงานด้วยแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุด
1: ใช่หยุดเฉยเฉย
2: นู่นน่ะผมไปถึงไอ้ห้าแยกปากเกร็ดอ่ะ
1: ครับผม
2: ให้ผู้โดยสารมีงานมาก็กดไม่ทันเขาก็ไม่ได้ก็วิ่งกลับตั้งแต่วันนี้มาได้งานอยู่ตรงแจ้ง14
1: เป็นไงบ้าง
2: มาที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรก็โอเคครับก็ใช้การได้ดีแต่ว่าพอไปยูเทิร์นตรงเจ๊เล้งกลับมาฝนเริ่มตกนะเมื่อกี้ผ่านมาสัก10นาทีตรงสะพานเลยหลักสีมาเพื่อจะยูเทิร์นกลับหลักสีขาเข้าที่จะไปดอนเมืองน้ำยังไม่ท่วมนะ
1: ครับผม
2: แต่พอพี่มาถึงสถานีรถไฟสีแดงก่อนถึงมอเกษตรเนี่ยรถเริ่มเยอะฝนตกหนักนะ
1: ครับ
2: พอตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลสัตว์เกษตรแล้วก็จะมุ่งหน้าไปพหลโยธินผมไปตามกระแสฝนน่ะตอนนี้
1: แต่มันก็ไม่ได้ตกไม่หนักเท่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานหนักกว่าใช่ไหม
2: ไม่หนักเมื่อวานมันจะหนักเป็นบางที
1: ่
2: เมื่อวานผมก็ไปลุยน้ำอยู่ไอ้เส้นกาญจนาจากไอ้ทางที่จะเข้าจรัญ13มุ่งหน้าไปเดอะมอลล์ท่วมมิดเลยแถวนั้น
1: อุ้ยเขาบอกตกหนักเลยอ่ะลมแรงด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ตกหนักตอนนี้พหลโยธินนี่ก็ตกอยู่ระดับ1ระดับ2นะระดับ2อยู่ประมาณเนี้ย
1: ครับ
2: ไม่รู้จะแจ้งระดับยังไงเพราะว่าวิ่งไปสัก100เมตรก็หนัก
1: ก็คือสลับกันอ่ะเบาๆหนักๆหยุดๆอะไรนะ
2: พอจะรายงานปุ๊บมันก็เบาลงตอนนี้ก็อยู่แถวสถานีตรงราบ11เนี่ย
1: ครับผมก็ยังตกอยู่เหรอ
2: ไหลทางในน้ำเริ่มท่วมขังแล้วนะ
1: ยังตกอยู่ใช่ไหม
2: ตกอยู่ครับตอนนี้ระดับ
1: ครับครับครับ
2: แต่ว่าช่องซ้ายเนี่ยน้ำเริ่มท่วมขังแล้ว
1: ครับ
2: ไปได้เรื่อยๆรถก็ประมาณ50-60% ส่วนใหญ่มันจะติดมอเตอร์ไซค์จอดคุณเสมา
1: อ๋อหลบฝนอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: หลบฝนล้นใช่หลบฝนบางคนก็ล้นออกมาพอไปเจอตรงไหนที่มันกันฝนได้เขาก็จะหลบ
1: อันนี้ต้องระวังนะต้องระวัง
2: จริงโดยเฉพาะในอุโมงค์เคยผ่านอุโมงค์ไม่แต่ละที่
1: โอ้ยอันตราย
2: เวลาฝนตกหนักๆมาปุ๊บเนี่ยเขาจะหยุดเลยทีนี้การหยุดของเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าหรอกหัวอกเขาหัวอกเราแต่ว่าคือมันเต็มแล้วก็ให้เลยไปนิดหนึ่งแต่ว่าบางท่านไปจอดคู่ไง
1: มันเบี่ยงลำบากใช่ไหม
2: ครับนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เลยเล่นโทรศัพท์ทีนี้ปัญหาคือรถมันเหลือเลนเดียวมันอันตรายแล้วก็ผมฝากคุณเสมาเมื่อคืนผมไปส่งน้องผู้หญิงที่เหมือนจะเป็นคอนโดนะ77/2จรัญจวง
1: อ่
2: ะนั้นเป็นซอยตันทีนี้เขาจะมีคุณผู้ชายคนหนึ่งเขาจะชอบมานอนปากซอยประจำ
1: เอาเร็วเวลาไม่ทันแล้วนะเนี่ยอีก15 วิ 20 วิ
2: โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยแจ้งวันหลังก็ได
1: ้ ได้ถ้าเรื่องด่วนก็แจ้งหลังไมค์มาเลยแจ้งมาฝาก
2: เลยได้เลยขอจบรายงานแถวก่อนถึงวัดพระศรีบางเขนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อรถสั่งร้อยเพื่อคุณ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายกอนุทินโพสต์เชิญชวนคนไทย26ล้านคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัสออกไปจับจ่ายใช้สอยกันโดยรัฐออกให้ 60% ไม่เกิน200บาทต่อวันเดือนละ 1,000 บาทและประชาชนออกเอง 40% เอกนิติติดตามไทยช่วยไทยพัสวันแรกรับฟังเสียงพ่อค้าประชาชนคนแห่ใช้สิทธิ์ 8.9 แสนคนสะพัด170ล้านบาทปัตตานีคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัสวันแรกหนุนลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขณะที่ตลาดเช้าที่เมืองอุทัยธานีก็คึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์วันแรกแน่นหลายร้านค้าติดป้ายเชิญชวนลูกค้าชี้เข้าร่วมโครงการแล้วช่วยกระตุ้นยอดขายได้รัฐบาลเปิดตัวนกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยร้านค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนเริ่มใช้1มิถุนายนนี้รัฐบาลเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุกระหว่าง28เมษายนถึง29พฤษภาคมทลาย 1,611 เครือข่ายยึดยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์กว่า9ตันอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาทรัฐบาลยังหนุนบุญบั้งไฟพนมไพรสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยยกระดับมรดกวัฒนธรรมอีสานสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและความภาคภูมิใจของชาติสดุดีผู้กล้าอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่ขณะที่ปิดล้อมตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าเจรจาให้เข้ามอบตัวหลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วล่าสุดตม.สระแก้วยืนยันด่านบ้านคลองลึกยังปิด 100% ผ่านได้แค่คนถูกผลักดันป่วยฉุกเฉินชัดชาติสร้างเส้นทางวิ่งเป็นเลข9ไทยและ9แอรบิกรวมระยะทาง9กิโลเมตรใช้สะพานเขียวเชื่อมต่อสวนลุมพินีสวนเบญจกิติย้ำสุขภาพดีไม่มีขายยันทีมกรุงเทพทำงานพร้อมสารต่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเขตสวนหลวงเบอร์5ทั้ง2ใบชูตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดพร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบตรวจสอบได้ย้ำจัดการปัญหาขยะทั้งระบบลั่นจะทำให้คนรักประชาธิปัตย์กลับมาดร.มลิกาสกลสารหลักเมืองพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชเชื่อเป็นหลักแห่งความมั่นคงพร้อมลุยสเตทฟู้ดพาราไดซ์ขาย7วันหมุน24ชั่วโมงรับความมั่นคงอาชีพประชาชนเพชรรองโฆษกพรรคประชาชนเดินหน้าช่วยอิทธิวัฒน์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข1ต่อเนื่องเดินหน้าลุยตลาดเมืองใหม่นาเกลือขอคะแนนสนับสนุนสร้างพัทยาเพื่อทุกคนเสรีพิสุทธิ์โพสต์ภาพโผล่หน้าบ้านในวินลุยแจ้งความปมเขากระโดงผู้อนุทินหากเฉยเจอละเว้นปฏิบัติหน้าที่สืบภาค2ผนึกกำลัง DSI และตำรวจพัทยาบุกตรวจผับอินเดียกลาง Walking Street เมืองพัทยาพบเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตวันที่1ถึง7มิถุนายนนี้ เฝ้าระวังฝนตกหนักกทมโอกาสเกิดฝน 60-70% เสี่ยงน้ำท่วมล่าสุดอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ประกาศงดเล่นน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั่วคราวหลังฝนถล่มน้ำป่าไหลหลากเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในหมู่บ้านรัชฌานเขตควบคุมของกองกำลังชาติพันธุ์ TNLA ใกล้ชายแดนจีนบ้านพังยับกว่า100หลังยอดดับล่าสุดพุ่งเฉียด60รายผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว848และ415รางวัลเลขท้าย3ตัว410และ938รางวัลเลขท้าย2ตัว95และรางวัลที่1หมายเลข173770
5: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
1: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับล่าสุดรับแจ้งบอกว่ามีฝนปานกลางนะครับอยู่ที่หลักสี่บางเขนบางซื่อจตุจักรดุสิตเคลื่อนตัวทิศตะวันตกนะครับปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่จตุจักรนะครับ 20.5 มิลลิเมตรนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนะครับทาง YouTubeคุณแพ็กเกอินบอกว่าย่านรังสิตฝนตกกระหน่ำเลยแรงเลยนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับขอบคุณคุณแพ็กเกอินด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมาให้นะเมื่อสักครู่คุณ 3M คุณชยานิคุณวันลบนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลส่งต่อผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเราขอบคุณทุกท่านนะครับกระปะพึกติดแล้วนะครับที่จะไปกำนันแม้นนะฝั่งนี้รถมากเลยส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะไม่มีการจราจรติดขัดด้านของราชพฤกษ์ก่อนหน้านี้ก็ประสานงานให้แล้วนะครับที่บอกว่าเป็นกระบะกับจักรยานยนต์นะอยู่เลนซ้ายก็เพิ่มเติมไปทางพื้นที่นะเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการที่เกิดเหตุบริเวณช่วงก่อนถึง BTS บางว่าเล็กน้อยนะครับขาออกส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็วิภาวดีรังสิตนะก็บอกฝนตกหนักเหมือนกันนะแถววิภาบางเขตหลัก4นะครับแต่การจราจรไม่มีปัญหาก็ฝากระวังรถจักรยานยนต์จอดหลบฝนด้วยนะครับขอบคุณหลายท่านนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ในช่วงเวลานี้แล้วก็พระรามหนึ่งเพชรบุรีพญาไทนะครับก็ยังเป็นจุดที่รับแจ้งว่ารถเยอะสุขุมวิทอโศกได้ตามรอบไฟศรีนครินทร์วันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดสันพบุตรแยกบางนานะที่ปกติท้ายเขาจะยาวหน่อยที่จะมุ่งหน้าแยกบางนาวันนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันพัฒนาการประเวศอ่อนนุชนะครับสีพัฒน์ถาวรทวัฒน์ครองตันก็ใช้ได้นะครับรามคำแหงเข้าออกใช้กันได้ดีนะลาดพร้าวมีชะลอตัวนิดหน่อยแถว101ไปกลับศรีนครินทร์ชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงลำสันลีนะครับเสรีไทยนิด้าวันนี้ใช้กันได้นะครับพหล5แยกจตุจักรนะครับยังเคลื่อนตัวได้สะพานควายอารีสนามเป้าใช้ได้นะครับแล้วก็ราชปรารภก็ยังใช้กันได้แถวมักกะสันชะลอตัวนิดหน่อยนะครับทางฝั่งของอังรีดูนังเฉลิมเผ่าราชดำริราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับกรุงเกษมวันนี้ไม่ติดนะสะพานขาวเคลื่อนตัวได้พิษณุโลกยมราชอุรุพงศ์พระราม6พวกนี้ใช้ได้หมดเลยรัฐวิถีมีชะลอตัวก่อนถึงแยกสังฮีเล็กน้อยนะครับแต่ด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนเนี่ยใช้การได้ทั้ง2ด้านเลยฝั่งของถนนสิรินธรก็ไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับถนนบรมวันนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับขึ้นลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแยกบรมตลิ่งชันสารยาโดยรวมก็ใช้การได้ดีครับตลอดเส้นทางพระราม2โอ้พระราม2นี่ติดอยู่ครับแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่า2จุดตอนนี้เป็น3จุดนะน่าจะมีปัญหาตรงข้ามวัดเกตุมด้วยไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรนะครับแถวฝั่งตรงข้ามวัดเกตุมฮะเห็นว่ามีชะลอตัวกันอยู่นะครับบริเวณฝั่งตรงข้ามแล้วก็จุดเดิมครับแต่ว่าท้ายแถวยาวขึ้นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะท้ายแถวยาวนะท้ายแถวยาวนะครับท้ายแถวยาว6กิโลกว่าครับพระราม2ขาเข้ามาจากทางด้านของดูโฮมนะก็ก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครไปข้ามท่าจีนเข้ามาก็ติดครับ6กิโลกว่าจุดเนี้ยนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นก็จะไปแน่นอีกครั้งนึงก็ชะลอตัวแถวแสมดำเข้ามาตรงต่างระดับหลังจากนั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับช่องทางหลักก็ไม่ค่อยติดแล้วแต่ว่าคู่ขนานก็จะมีตรงหน้าห้างนะครับที่มีชะลอตัวกันแล้วก็ด้านของกาญจนาต่างระดับพระราม2เอกชัยก็ยังใช้การได้นะครับแล้วก็ทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เข้าออกหน้าด่านบางขุนเทียนบางครุสะพานกาญจนาพิเศษนะครับไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บริเวณช่วงหน้าด่านบางแก้วนะครับช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเดี๋ยวไปให้ผู้ที่ชำนาญ นะด้านบนสายทางพิเศษต่างๆช่วยเพิ่มเติมให้ดีกว่าคุณบรรพิสาบุญเรืองครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณบรรพิสาครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสมาสวัสดีค่ะผู้ฟังจตุรัสทุกท่านค่ะ
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ได้ค่ะคุณเสมาเริ่มที่สายเฉลิมมหานครเลยค่ะแต่ดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ยังมีรถปริมาณน้อยอยู่ค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างคล่องตัวเลยค่ะณเวลานี้แล้วก็ส่วนฝั่งที่จะออกไปทางดินแดงค่ะตอนนี้เนี่ยยังถือว่าคล่องตัวอยู่ค่ะจะมีปริมาณรถมากนิดหน่อยค่ะแต่ตรงช่วงของบริเวณรับบอลไก่สักเล็กน้อยค่ะแต่ว่าไม่เป็นปัญหาค่ะคุณเสมา
1: ครับ
2: แล้วก็ส่วนของฝั่งบางนาค่ะบางนาชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็ยังใช้การได้ดีอีกเช่นเดียวกันค่ะ
1: คว
2: ันนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างน้อยค่ะคุณเสมาแล้วก็ส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่ามีปริมาณรถน้อยเช่นเดียวกันเลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยออกไปทางดาวคะนองก็ตอนนี้ก็ยังรถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะส่วนของสายทางพิเศษสีรัฐค่ะจากแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะมีปริมาณรถมากค่ะตรงช่วงของทางร่วมที่ขึ้นมาจากทางด้านย่านพหลโยธินค่ะตรงนี้เนี่ยก็มีปริมาณรถมากอยู่สักเล็กน้อยค่ะคุณเตมาแล้วก็ผ่านพ้นตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยค่ะตลอดจนไปเข้าที่ต่างระดับพญาไทค่ะส่วนฝั่งที่จะออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้ถือว่ารถน้อยคล่องตัวเช่นเดียวกันค่ะต่างระดับพญาไทค่ะมุ่งหน้าออกไปที่ศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยแล้วก็ส่วนจากของศรีนครินทร์ค่ะหรือว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากตรงหน้าด่านอโศกศรีสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผ่านด่านเข้ามาแล้วเนี่ยถือว่ารถน้อยคล่องตัวค่ะตลอดจนไปเข้าต่างระดับพญาไทเลยส่วนต่างระดับพญาไทค่ะออกมาที่ต่างระดับบางโคค่ะทั้งสองฝั่งตอนนี้ยังใช้การได้ดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนของสายทางพิเศษฉลองรัฐค่ะตอนนี้เนี่ยทั้งอนาลงค่ะที่จะมุ่งหน้าออกไปจตุโชธค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันค่ะส่วนกลับกันเนี่ยก็รถน้อยเช่นเดียวกันค่ะคุณเสมา
1: ครับ
2: ส่วนของสายทางพิเศษบูรพาวิถีค่ะอุดรรัฐยาประจิมรัฐยาแล้วก็กาญจนาพิเศษค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเลยค่ะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีปริมาณเริ่มที่มีฝนตกค่ะตรงช่วงของทางพิเศษฉลองรัฐค่ะตอนนี้ก็ได้หยุดไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีถนนเปียกลื่นอยู่ค่ะก็อยากให้ผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะคุณเสมา
1: ครับผมนอกเหนือจากนี้มีตรงไหนจะเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณวันวิสาครับ
2: ไม่มีแล้วค่ะคุณเสมา
1: ได้ครับขอบคุณนะครับ
2: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณบรรพิสาบุญเรืองนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางสำนักงานเขตทวีวัฒนานะครับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์นะครับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักงานโยธาจะมีการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนาการจราพิเศษนะครับช่วงถนนเลียบคลองทวีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนาการดำเนินงานเนี่ยประกอบด้วยการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างสะพานข้ามคลองเนินทรายและขุดวางท่อระบายน้ำซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจราจรชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง1กันยายน2569นะครับก็จะมีเรื่องของการปิดการจราจรขาออกถนนทวีวัฒนาครับการจราพิเศษตลอด24ชั่วโมงนะครับปิดการจราจรขาออกทวีวัฒนาการจราพิเศษตลอด24ชั่วโมงและเปิดให้เดินรถทางเดียวเฉพาะขาเข้าเท่านั้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจรแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนใช้เส้นทางเบี่ยงดังนี้นะครับซอยทวีวัฒนา25แยก7ซอยหลวงปู่ตรงและถนนเลียบคลองเนินทรายนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนที่จะใช้เส้นทางนะครับให้ใช้เส้นทางเบี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นซอยทวีวัฒนา25แยก7ซอยหลวงปู่ตรงรวมไปถึงถนนเลียบคลองเนินทรายนะครับก็จะมีการปิดการจราจรปรับรูปแบบการจัดการจราจรนะครับ1มิถุนายนนะเป็นต้นไปนะครับวันนี้นะจนถึง1กันยายน2569ก็เริ่มวันนี้วันแรกนะครับ1มิถุนายนเนี่ยเริ่มวันนี้วันแรกนะจนถึง1กันยายน2569นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางจสร้อยก็ได้นะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราช่วยแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงให้นะครับสำหรับกรณีจุดดังกล่าวก็มีการเทคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างสะพานข้ามคลองเนินทรายแล้วก็มีการขุดวางท่อระบายน้ำนะครับเป็นงานหลักๆที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการนะครับสำหรับจุดนี้ก็เลยฝากให้ผู้ใช้เส้นทางนะครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก็จะมีการปรับรูปแบบการจราจรฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับเฉพาะขาออกนะจะมีการปิดการจราจรเฉพาะขาออกนะทวีวัฒนาการจราพิเศษตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็มีการเปิดให้เดินรถทางเดียวเฉพาะขาเข้าเท่านั้นก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางด้านของสำนักงานเขตทวีวัฒนาด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับมีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรมานะครับเพิ่มเติมกรณีของราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ก่อนหน้านี้ตรงข้ามทางรถไฟที่บอกว่ามีรถไปจอดเสียเนี่ยล่าสุดนี่เห็นว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายแถวมันค่อนข้างสะสมนะบริเวณจุดดังกล่าวนี้ท้ายแถวค่อนข้างสะสมแต่ว่าพอมาถึงช่วงเวลานี้เนี่ยก็การจราจรเนี่ยดีขึ้นนะอันนั้นเป็นกรณีของคุณสายชนนะที่เขาเพิ่มเติมให้บอกว่าราชพฤกษ์ขาเข้าบริเวณช่วงบนสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันก่อนหน้านี้ที่มีรถเก่งนะครับที่ไปจอดเสียอยู่กลางสะพานเลยนะอยู่เลนซ้ายช่วงกลางสะพานก็ตอนนั้นเนี่ยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันมีท้ายแถวสะสมอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยเป็นปกติแล้วก็คิดว่าน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วแหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหาละนะสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวนะครับก็ใช้การได้เป็นปกติแล้วก็จะมีด้านของกระปะพึกจากสวนเรียบนะที่จะมุ่งหน้ามาทางโซนแถวกำนันแมนนะครับได้รับแจ้งว่ารถเยอะนะรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้ารังสิตฟ้าค่อนข้างแรงนะครับขอบคุณพี่ปากเกอินด้วยนะฟ้ายังคำรามอยู่เลยนะครับพี่ปากเกอินเพิ่มเติมมาให้แล้วก็คุณมาร์คสวัสดีพี่มาร์คด้วยนะครับคุณมาร์คนายถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าจากพุทธมณฑลสาย4ถึงตลิ่งชันคล่องตัวดีมากครับฝนใกล้ตกแล้วนะฮะขอบคุณพี่มาร์คด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้บรมก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะที่วันนี้หลายท่านบอกว่าดีนะวันนี้ไม่มีปัญหาการจราจรช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานนะครับตลิ่งชันแยกบรมขึ้นลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ทางฝั่งสาย2สาย3สาย4 รวมไปถึงด้านของสารยาเข้าออกนะครับเขาก็บอกว่าใช้กันได้ดีนะตลอดเส้นทางเลยไปกลับนะฮะคุณชาตรีสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีรอบครับ
1: ครับถึงไหนแล้วครับพี่ชาตรี
2: ครับผมเดินมาพอนี้ผมมาอยู่ตรงแยกรถบัสเขาบนป่าเกษตรโนมินเกษตรพันธุกิจนะครับ
1: ครับ
2: ระหว่างทางรังสิตผมก็ตกหนักมาเหมือนกันตอนนี้ผมมาอยู่ตรงนี้ก็คือผ่านตกหนักมาถึงตรงวิภาวดีช่วงหลักสี่มาเกษตรหยุดตกไปแล้วครับ
1: ครับผม
2: แต่ทิ้งร่องรอยไว้ก็คือด่วนช่องทางด่วนช่วงจากหลักสี่มาถึงเกษตรอาจจะมีน้ำท่วมขังเป็นระยะช่องทางซ้าย
1: ครับแต่ไม่สูงใช่ไหมระดับน้ำไม่สูงใช่ไหมพี่ชาติ
2: ต้องเรียกว่าถ้ามาเร็วก็จะเหินน้ำเหมือนกันคร
1: ับ เอ้าหรอครับครับ
2: ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงช่องทางซ้ายไว
1: ้อ๋อครับ
2: เพราะดูมันจะโล่งๆนะครับแต่มาแล้วมันเสียวมันมีเสียว
1: ก็ต้องระวังด้วยเนาะ
2: ครับผมใช่
1: ครับครับ
2: แต่ผมใช้ประจำอยู่แล้วว่าถ้าฝนตกหนักหลังจากฝนตกหนักให้ระวังซ้ายไว้เท่านั้นเอง
1: ครับครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็โดยรวมยังถือว่าใช้ได้แต่ว่าระวังเรื่องน้ำหน่อยแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แล้วเกรงว่าเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้ใช้ประจำนะครับ
1: ครับ
2: ครับได้ก็คือผมรอไฟแดงอยู่ตรงแยกลำปะเขาเกษตรโนมินก็ไปกับห้องตัวครับ
1: ฝนเหมือนมีซาลงบ้างไหมฮะ
2: ผมมาตั้งแต่ดอนเมืองจนกระทั่งผมมาถึงตรงแยกลำปะเขาเกษตรโนมินเนี่ยหยุดไปแล้วครับ
1: อ๋อ
2: เพราะว่าหยุดแบบสนิทเลย
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายท่านเขาบอกว่าเดี๋ยวหนักบ้างเดี๋ยวเบาบ้างสลับกันมาตลอดทางเลยเส้นวิภาเนี่ย
2: ตอนนี้
1: หยุดแล้วเนาะโอเค
2: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่ชาตรี
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีพี่พัชนีด้วยนะครับบอกว่าบางบัวทองบางกรวยใส่น้อยฝนตกตกไปหยุดค่ะก็คือตอนนี้น่าจะหยุดหรือยังครับนะฮะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะฮะในคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพพรนะครับพระราม2ฝั่งขาเข้าติดนะครับโดยเฉพาะช่วงเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยท้ายค่อนข้างยาวนะก่อนถึงบริเวณช่วงตัดกับนิคมอุตสาหกรรมตรงสมุทรสาครนี่ผ่านพ้นตรง375บางตะคอยมานี่ก็คอยเลยอ่ะนะก็สมชื่อจริงๆนะฮะคอยนานด้วย6กิโลกว่านะครับถ้าจะเลี่ยงก็ไปใช้บ้านแพ้วพระประโทนก็ได้นะครับหรือว่าจะไปโซนแถวไปเกษมก็ดูฝั่งไปเกษมขาเข้าเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะโล่งทีเดียวนะเขาก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะไปเกษมฝั่งขาเข้าเนี่ยแถวต่างระดับบ้านโป่งนะแล้วเขาก็มีจุดแนวก่อสร้างเหมือนกันนะรอยต่อเนี่ยราชบุรีนครปฐมเนี่ยช่วงนี้นะครับก่อนถึงแมคโครอย่างเงี้ยนะครับบริเวณช่วงแถวนครชัยศรียังเคลื่อนตัวได้พระประโทนไม่ติดนะธรรมศาลาอ่ะติดอีกทีก็ศรีสาททองนะครับปากทางเข้าใกล้เคียงวัดศรีสาททองที่มีชะลอตัวอีกจุดหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ติดแล้วครับติดอีกทีก็นู่นเลยครับแถวสามพานเลยแนวก่อสร้างเหมือนกันตรงแยกวัดเทียนดัดตอนนั้นก็ติดหน่อยนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะก็จะไปชะลอตัวสัญญาณไฟแล้วท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงสาย4นะครับไล่มาเลยสาย3เนี่ยเข้ามาเลยนะครับคลองขวางสาย2แต่ว่าพระราม2อย่างที่บอกว่าพระราม2นี่วันนี้ติดนะติดยาวด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามวัดเกตุม1จุดแล้วนะหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เจอตรงเนี่ยท่าจีเนี่ยที่ท้ายยาว6-7กิโลกันเนี่ยนะที่ติดกันอยู่เนี่ยถ้าผ่านพ้นบริเวณช่วงตลาดทะเลไทยตรงมหาชัยไปเนี่ยไม่ติดนะครับใช้ได้นะแถวมหาชัยเนี่ยใช้ได้นะครับช่วงข้ามทางรถไฟพระราม2ช่วงตัดเอกชัยใช้ได้นะครับส่วนพระราม2เนี่ยก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยตรงแถวพันท้ายแล้วก็ชะลอตัวแถววัดโพมลังสีเข้ามาทางด้านของต่างระดับพระราม2แล้วก็คู่ขนานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าห้างนะครับก่อนถึงหัวกระบือแล้วก็หน้าห้างแถวเซ็นทรัลในคู่ขนานก็จะมีชะลอตัวอีกแต่ว่าช่องทางหลักก็ไม่ติดละก็ใช้ได้ละขึ้นลงทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองหน้าด่านก็ยังใช้ได้นะครับไปกลับนี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรพระราม3วันนี้ไม่ติดนะครับใครที่ใช้พระราม3อยู่เนี่ยใช้กันได้ดีนะจะมีปัญหาใกล้เคียงก็คือกระปะพึกเนี่ยแหละนะครับไม่ว่าจะไปบางว่านะก็ติดก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุด้วยนะครับเคลื่อนย้ายไปแล้วแล้วก็มาเกิดใกล้ๆกันเนี่ยซ้ำอีกนะครับอีกเหตุนึงอีกแล้วก็กระปะพึกราชพึกจากท่าพระนะรัชดาท่าพระที่จะไปวุฒากาศไปสวนเรียบต่อเนื่องไปกระปะพึกมุ่งหน้าไปกำนันแม้เนี่ยอันนี้ติดนะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยติดก็กระปะพึกที่จะเลี้ยวซ้ายไปราชพึกไปบางว่าถ้าผ่านพ้นเหนือเทิดไทยไปก็ไม่ติดละนะก็ใช้กันได้ดีละช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ไม่ติดละส่วนฝั่งกลับกันถ้าเป็นราชพฤกษ์ขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะใช้กันได้ยาวๆเลยไปกรุงธนบุรีไปแยกตากสินไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ก็ใช้กันได้ดีนะครับสะท้อนเหนือไม่ติดนะมีก็แค่ตัดพระราม4นิดหน่อยสัญญาณไฟวิทยุสะท้อนใต้ก็เหมือนกันก็ไม่ติดนะก็มีชะลอตัวตรงสะท้อนสุรศักดิ์ก่อนขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับส่วนสะพานพระปกเกล้าอ่ะกลับมาหนาแน่นอีกรอบนึงแล้วก่อนหน้านี้เขาดีแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาไม่มีปัญหาไปแล้วนะแล้วนี่ก็กลับมาชะลอตัวอีกรอบหนึ่งแล้วประชาธิปกต่อเนื่องไปบ้านแขกสมเด็จเจ้าพระยาใช้ได้นะครับลัดย่าอิสรภาพยังใช้ได้นะอ๋อมีเจริญนครครับที่รถเยอะขึ้นมาจากตัดกรุงธนบุรีนะคู่ขนานซอย14มาเจริญนครต่อเนื่องมาคลองสานอันนี้ชะลอตัวฝั่งกลับกันก็หน้าห้างนะครับเหมือนเดิมถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นแยกบุคโลไม่ติดนะครับแยกไหนสวรรค์ยังใช้การได้นะมาลายแมนครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเสนาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: ไม่ติดเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: อะไรนั่นใช้ได้ดีโดยตลอดมาจากด้านเชื่อมกับ3297ตรงเส้นสามตรง
1: ครับ
2: มาน้องปลายนะ
1: ครับ
2: ก็เข้ามาก็จนถึงเวลาที่จะถึงราชพัฒน์แล้วการตัดเข้าทำความเร็วได้โดยตลอด
1: ครับ
2: จะออกก็จะการได้ดีอย่าถามเรื่องฝนละลายไปหมดแล้ว
1: สลายหมดแล้วนะ
2: สลายด้านนี้ไม่มีแล้วอ่ะ
1: ที
2: ่จะคุ้มเรียกว่ากระจายตัวแล้ว
1: กระจายตัว
2: รอฟอกใหม่มืดๆหน่อย
1: ครับผม
2: ชั่วโมงยังไม่ต้องอย่าหวังเรื่องฝนต้องคือมันจะครึ้มไปทางแล้วก็จะฝีนู่นน่ะไม่รู้ไหลเข้าไปหาพี่เสมาว่าไม่รู้เห็นช่วง4 โมงสั่งกันเขียว
1: ๆครับผม
2: นะไม่มีปัญหาอะไรครับโล่งๆครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณโหตัว99นะครับแถวมาลายแมนวันนี้ก็ใช้กันได้ดีนะนครปฐมนครชัยศรีเพชรเกษมโซนนู้นก็ไม่ค่อยติดนะแต่ว่าเพชรเกษมเนี่ยจะมีตรงแถวบ้านโป่งนะที่มีชะลอตัวสำหรับฝั่งขาเข้าแล้วก็ตรงแถวซอยวัดเทียนดัดอันนั้นก็เป็นแนวก่อสร้างนะที่เขาเบี่ยงกันอยู่ห้วยชินสีชะลอตัวเหมือนกันนะด้านของเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้านะส่วนฝั่งกลับกันขาออกไปวังมะนาวไปเพชรบุรีไม่มีปัญหาการจราจรนะแถวเขาย้อยก็ยังใช้การได้นะครับเข้าออกอ๋อเขาจะมีแนวก่อสร้างตรงหัวสะพานนะในส่วนของเพชรบุรีนะครับเป็นฝั่งขาเข้านะขาขึ้นมาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแนวก่อสร้างเหมือนกันสำหรับจุดนั้นก็มีชะลอตัวพอสมควรนะอำเภอเมืองเพชรนะฮะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหัวสะพานบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยลักษณะเป็นแนวก่อสร้างนะนาโพอำเภอเมืองเนี่ยจุดเนี้ยนะครับก็ติดนะพอสมควรผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นก็ไม่ติดละนะครับแล้วก็จะมีตรงพระราม2ที่บอกว่าใครใช้พระราม2เข้ามาเนี่ยก็จะมีชะลอตัวตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามวัดเกตุม1จุดแล้วก็ท่าจีนที่บอกว่าท้ายแถว6ถึง7กิโลเมตรนะครับถ้าทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้ก็บ้านแพ้พระประโทนเลยหรือจะไปทางด้านของยกระบัดตรงนู้นก็ได้เหมือนกันไปทางด้านของเพชรเกษมนะไปอ้อมเข้ามาก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะฮะก็อย่างที่บอกว่าท่าจีนเนี่ยท้ายแถวมันประมาณ6ถึง7กิโลอ่ะแล้วไปได้แบบได้ช้ารถแบบโหเยอะอ่ะนะครับต้องผ่านพ้นช่วงหน้าตลาดทะเลไทยตรงมหาชัยไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นแต่ว่าตรงแถวพันท้ายตรงแถวพระราม2ซอย100ที่จะมุ่งหน้าไปแสมดำต่างระดับเนี่ยก็มีรถชะลอตัวเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ติดเหมือนช่วงท่าจีนนะถ้าผ่านพ้นท่าจีนไปตรงนี้ก็เล็กน้อยแล้วแหละนะฮะก็ดีขึ้นแล้วแหละนะครับส่วนเอกชัยบางบอนนะเผื่อใครไม่อยากไปเจอตรงฝั่งตรงข้ามวัดพันท้ายไม่อยากไปเจอตรงพระราม2ซอย100อยากจะไปใช้เอกชัยไปวัดโพแจ้ก็จะมีชะลอตัวตรงตลาดนี่แหละคนก็ข้ามนะผู้พ่านหน่อยตรงนั้นก็มีชะลอตัวตรงแถวโพแจ้นะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีนะถือว่าเอกชัยเนี่ยดีกว่าพระราม2นะแต่ต้องผ่านพ้นโพแจ้เข้ามาก่อนนะเข้ามาบางบอน5นะบางบอน4บางบอน3ก็จะมีอีกทีนึงก็คือตรงต่างระดับที่ตัดกับการจราจรพิเศษฝั่งตะวันตกอะครับที่ชะลอตัวกันอยู่แต่ถ้าข้ามสะพานมาก็ไม่ติดละก็ใช้การได้อีกทีนึงก็คือแยกบางบอนเลยนะที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับส่วนต่างระดับพระราม2ถ้าไปกาญจนาไม่ติดเลยนะขึ้นลงตรงหน้าด่านบางขุนเทียนก็ไม่ติดนะก็จะติดตรงพระราม2เข้านี่แหละนะเข้ามาตรงหัวกระบือแล้วก็ตรงแถวหน้าห้างคู่ขนานช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้กลับกันไม่ติดนะครับใช้กันได้สะพานสังฮีเคลื่อนตัวได้นะครับลาดวิถีวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับก่อนหน้านี้เหมือนจะมีชะลอตัวแถวสังฮีตรงแยกนะตรงแยกสังฮีมีชะลอตัวนิดหน่อยรับแจ้งมาแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหานะก็ถือว่าใช้กันได้นะแยกตึกชัยวันนี้ก็ใช้กันได้นะครับสามเสนสุโขทัยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งจรัญขึ้นลงสะพานพระราม7ไม่ติดแต่วงสว่างอะติดนะวงสว่างรัชดาประชานุกูลอันนี้ช้านะครับเขาบอกว่าไปได้ช้าแล้วก็ฝั่งรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าแยกประชานุกูลก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันส่วนโซนรัชโยธินโซนรัชดาลาดพร้าวห้วยขวางสุทธิสารเทียมร่มมิตรอะไรพวกนี้ไม่ติดนะแยกพระราม9ก็ยังเคลื่อนตัวได้พระราม9เข้าออกวันนี้ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่ดินแดงจะมีฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาใต้ด่วนรถเยอะเริ่มชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันออกไปทางด้านของแยกพระราม9อสมทผังเมืองยังใช้การได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: มอไซค์รับจ้าง
2: ปิ้งปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนู

0: ข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
4: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
5: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
6: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

ด้านของมอเตอร์เวย์สาย7นะครับติดนะครับเนี่ยเข้ามาด่านลาดกระบังเนี่ยโอ้โหรถเยอะนะแถวบางบ่ออะไรเข้ามานี่ก็รถมากนะครับรถมากนะส่วนฝั่งกลับกันนะไม่ติดนะครับแล้วก็ด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าเองก็บางพีน้อยเข้ามาก็ยังเคลื่อนตัวตามๆกันได้อย่างต่อเนื่องพระราม2เข้ามาติดนะพระราม2นี่ตั้งแต่ช่วงก่อนถึงท่าจีละที่บอกว่าท้ายแถว6ถึง7กิโลนะครับก็ยังติดขัดอยู่นะแล้วก็กาญจนาที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นส่วนของบางบัวทองส่วนของบางใหญ่นะครับส่วนฝั่งตะวันออกไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเข้าออกบางปะอินบริเวณช่วงบางพลียังเคลื่อนตัวได้ดีนะธัญญะทับช้างก็ยังทำได้ดีนะครับไม่มีปัญหาการจราจรวันนี้แจ้งวัฒนาไม่ติดนะครับแต่ว่ารัตนาธิเบศที่จะไปแครายชะลอตัวนะครับฝั่งงามวงวานจากบางเขนที่จะมุ่งหน้ามาพงเพชรก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันวิภาวดีรังสิตนะครับเขาบอกว่าแถวบางเขนหลัก4การจราจรเคลื่อนตัวได้นะไปกลับแล้วก็ฝนในหยุดแล้วพหลโยธินนะครับสะพานใหม่คุณชัยรัตน์คปอฐานทัพอากาศช่องทางซ้ายมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆฝากระวังด้วยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้มาลัยแมนคุณหัวโต99เมื่อครู่นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้นะ340เพชรเกษมนครชัยศรีเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแล้วก็ทางฝั่งของติวานนท์จากซอยเรวดีที่จะมุ่งหน้าไปแยกแคลายฝั่งนี้รถจะเยอะกว่านะครับฝั่งกลับกันเขาเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะแล้วก็แถวราชพฤกษ์แถวชัยพฤกษ์ก็มีช่วงหน้าห้างที่มีชะลอตัวไปกลับเลยนะครับสำหรับจุดดังกล่าวด้านของรังสิตปทุมวันนี้ติดนะครับไปทางด้านของพหลโยธินต่างระดับรังสิตแล้วก็ด้านของรังสิตนครนายกวันนี้จริงๆมีปัญหาตั้งแต่ช่วงแถวคลองคลอง8คลอง7คลอง6เนี่ยเข้ามาเลยนะก็มีชะลอตัวเป็นช่วงๆไปแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นช่วงคลอง4แล้วก็ช่วงคลอง2แล้วก็ช่วงคลอง1เป็นระยะไปเลยนะฮะเนี่ยสำหรับรังสิตนครนายกเนี่ยพอขนโยธินฝั่งขาเข้านะครับมาจากทางด้านของบางขันคลองหลวงเข้ามาเนี่ยลดมากแล้วนะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับแล้วก็ทางฝั่งของคลองหลวงเองก็จะมีปัญหาบริเวณช่วงก่อนถึงหน้าวัดพระธรรมกายนะครับออกไปทางด้านของบริเวณช่วงคลอง4คลอง3นะครับที่ชะลอตัวกันอยู่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพหลโยธินแถววังน้อยแถวบางปะอินนะครับขาเข้าเนี่ยเหมือนมีรถมากๆแถวช่วงวังน้อยเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่เขาก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเขาไม่ได้หยุดนิ่งนะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดแล้วก็สายเอเชียนะครับหรือว่าทางรวมหมายเลข32ฝั่งขาเข้าก็ยังใช้การได้ดีนะครับช่วงบริเวณต่างระดับบางปะอินนะครับช่วงบริเวณตัดการจราจรพิเศษฝั่งมุมหมายตะวันตกสะพานเชียงล่าตรงสะพานข้ามน้ำเจ้าพระยาด้านของตะวันตกวันนี้ไม่ค่อยติดวันนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็สามโคกปทุมวันนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ณช่วงเวลานี้นะครับมิตรภาพนะไกลหน่อยเดี๋ยวผมไปดูแถวลำตะคองปากช่องให้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฟาร์มโชคชัยไล่ข้าวโพดไทยเดนมาร์กต่อเนื่องสระบุรีมวกเหล็กมาแก่งคอยใช้ได้นะครับเนี่ยตลอดเส้นทางไม่ติดเลยอ่ะแล้วก็ช่วงตัดพหลโยธินบริเวณช่วงต่างระดับสระบุรีก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณปรมินทร์ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคุณปะเกอินนะครับก็บอกว่าช่วยคลายร้อนไปได้บ้างนะคุณระพีนะครับวันนี้เอาเสื้อกันฝนมาไหมเอามาแต่ไม่ใส่เน่เป็นคนที่ชอบอะไรเสี่ยงๆนะชอบอะไรท้าทายรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะฮะถ้ามันจะตกมันก็แค่ประหยัดไม่ใส่หรอกเสื้อกันฝนนะแต่เอามานะพกมาทุกวันเลยเสื้อกันฝนนะแต่ไม่เคยจอดได้ใส่เลยนะครับขอบคุณนะไม่รู้ถามเพราะเป็นห่วงหรือหมั่นไส้ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็คุณกระปุกแดงนะครับคุณปรมินทร์บอกว่าสุราษฎร์ธานีในเมืองฝนยังลงนะครับไม่หยุดเลยยังตกไม่หยุดเลยนะสุราษฎร์ธานีนะฮะเขาบอกว่าอำเภอเมืองใช่ไหมครับอำเภอเมืองสุราษฎร์ใช่ไหมขอบคุณมากนะครับคุณปรมินทร์ที่ช่วยเพิ่มเติมให้ทราบข่าวกันตั้งแต่บ่ายโมงนิดๆเลยเหรอฝนตกหนักเลยครับเอาใจช่วยด้วยนะครับเอาใจช่วยด้วยส่วนในกรุงเทพมหานครนี่ก็เป็นบางพื้นที่นะครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้เห็นบอกว่าเริ่มเบาเริ่มซาแล้วก็เริ่มหยุดกันแล้วในหลายพื้นที่นะครับก็มีเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์เมื่อครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของราชพฤกษ์แล้วก็กลับประพฤกษ์ที่รับแจ้งว่ารถเยอะนะครับเนื่องจากว่าราชพฤกษ์เนี่ยก่อนหน้านี้เขามีอุบัติเหตุนะเขามี2จุดเลยก็อยู่จุดเดียวกันนะเป็นจุดเดียวกันแต่ว่า2เวลานะครับบริเวณช่วง BTS บางว่านะเหตุแรกอ่ะเคลื่อนย้ายไปแล้วเป็นรถจอดเสียก่อนเป็นรถจอดเสียเคลื่อนย้ายไปแล้วรถจอดเสียแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกนะตรงที่เดิมเลยตรงใกล้ๆกับ BTS บางว่าในส่วนของราชพฤกษ์ขาออกเลยซึ่งจุดนี้น่ะก็บอกว่าเป็นกระบะกับจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็อยู่เลนซ้ายเราก็ประสานงานทางสนบางขุนเทียนนะเจ้าของพื้นที่นี่ก็รับทราบละแต่ว่าคราวนี้มันส่งผลกระทบการจราจรนะท้ายแถวมันอยู่แถวช่วงท่าพระมาจากรัชดานะครับมาอยู่แถวๆช่วงตัดท่าพระพอดีเลยส่วนฝั่งกระบะพึกเองก็กระทบไปด้วยเนื่องจากว่าจะเลี้ยวซ้ายตรงสวนเรียบนะเลี้ยวซ้ายไปราชพึกแล้วก็ต่อเนื่องไปตรงบางว่าเนี่ยเขาก็ติดเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระบะพึกขาออกที่ก่อนหน้านี้เขาชะลอตัวไปกำนันแม้นเนี่ยล่าสุดตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับไม่ติดแล้วนะตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวก็ใช้การได้ดีขึ้นละส่วนต่างระดับบางโคลัดเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็อีกเส้นทางนึงที่ถามกันเข้ามาเยอะแล้วก็รถยังติดอยู่ก็คือพระราม2ก็พยายามเน้นให้ตลอดนะเพราะว่าถามกันเข้ามาหลังไมค์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพระราม2ติดยาวเลยนะล่าสุดตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก7กิโลน่าจะต้องมีอ่ะโอ้ยังไม่ถึงนะประมาณ 6.67 กิโลเมตรครับ 6.67 กิโลเมตรนะมาจากโค้งวัดการหลงอ่ะที่จะมุ่งหน้าไปสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนหัวแถวอยู่ช่วงตลาดทะเลไทยตรงมหาชัยอ่ะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะครับใช้กันได้ดีแถวข้ามทางรถไฟแถวซอยร้อยก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าจะมาชะลอตัวกันตรงพระราม2ซอยร้อยนี่แหละที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับพระราม2อีกจุดหนึ่งนะครับส่วนฝั่งกลับกันใช้กันได้ดีกว่านะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ยังทำได้ดีวงแหวนอุตสาหกรรมวันนี้ไม่ติดเลยนะฮะสะพานภูมิพล12วันนี้คล่องตัวนะครับแล้วก็โซนฝั่งตะวันออกก็จะมีมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าอ่ะที่ยังติดกันอยู่แถวบางบอบางเสาธงแถวลาดกระบังเข้ามาเนี่ยติดนะติดแล้วก็ท้ายนี่ก็พอสมควรเหมือนกันชะลอตัวกันเข้ามาตลอดเลยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันนี่ใช้กันได้ดีด้วยนะฝั่งกลับกันเนี่ยดูแล้วไม่มีปัญหาการจราจรเหมือนกันนะถนนเทพรัตน์หรือว่าบุรพาวิถีด้านบนด้านล่างนะฮะก็ยังใช้กันได้จะมีชะลอตัวขาเข้าเหมือนกันแต่ขาออกนี่โล่งเลยนะครับไม่ติดเลยวันนี้ศรีนครินทร์ก็มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแต่ละจุดก็ท้ายไม่ได้ยาวนะครับก็มีตรงแบริ่งบ้างตรงหน้าห้างบ้างนะครับซีคอนพาราไดซ์สีอุดมบ้างแล้วก็ข้ามทางรถไฟแล้วก็ลำสาลีนิดหน่อยนะครับลาดพร้าวก็จะมีโอ้ลาดพร้าวตรงแยก101แค่นั้นเองครับเรียบด่วนก็ไม่ติดนะ64ก็ใช้ได้นะโชคชัย4ภาวนาก็ใช้ได้นะรัชดาลาดพร้าวท้ายยังสั้นเลยอ่ะถ้าแยกลาดพร้าวก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็รัชดาพิเศษก็ไปกับบริเวณช่วงประชานุกูลเหมือนเดิมเหมือนช่วงที่แล้วเลยแต่ว่าเหมือนว่าท้ายเขาสั้นลงนะครับเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยนะก่อนหน้านี้เหมือนทั้ง2ด้านเนี่ยท้ายเขาจะยาวกว่านี้นะก็ใช้กันได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรชะลอตัวบริเวณช่วงแถวแยกประชานุกูลในส่วนของรัชดาพิเศษถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับฝั่งที่จะมาราชวิภารัชโยธินนี่ก็ท้ายสั้นมากตรงรัชโยธินแทบจะไม่มีท้ายเลยอ่ะมาทางด้านของลาดพร้าวสุทธิสารห้วยขวางเทียมร่วมมิตรแยกพระราม9ใช้ได้นะครับเนี่ยตลอดเส้นทางไม่ติดเลยฝั่งกลับกันก็เนี่ยแหละมีแค่ตรงประชานุกูลจุดเดียวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปวงสว่างขึ้นพระราม7จันลันบางพัดก็ใช้กันได้ดีพี่ผู้สงครามวันนี้ไม่ติดนะฮะพี่ผู้สงครามไม่ว่าจะเป็นช่วงโค้งวัดเข็มมาไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวแยกพี่ผู้สงครามก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับแล้วก็ทางด้านของแจ้งวัฒนาวันนี้ดีครับน่าจะทั้งวันเลยแหละแจ้งวัฒนะหยุดกันนะเป็นวันหยุดอีก1วัน ก็ใช้กันได้ดีนะ5แยกปากเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์เลี่ยงเมืองใต้ด่วนเมืองทองแยกคลองประปานะครับหลัก4รวมไปถึงวงเวียนบางเขนก็ยังเคลื่อนตัวแต่ว่ารามอินทราชะลอตัวนะครับเนี่ยรามอินทราเข้ามาทางมายาลาบทางลาดปลาเขาเนี่ยที่จะเข้ามาตัดพหลเนี่ยโอ้เห็นว่ามีรถเยอะเหมือนกันนะแต่ฝั่งกลับกันไม่ติดแล้วก็พหลนะครับแถวตลาดน่าจะไปใช้โครงการไทยช่วยไทยกันหรือเปล่าช่วงเย็นนี้ไม่แน่ใจนะ60 40หรือเปล่าแถวตลาดยิ่งเจริญที่ชะลอตัวนะครับเนี่ยชะลอตัวนะฝั่งขาออกนี่รถเยอะเลยนะแล้วก็ฝั่งกลับกันนี่ถ้าผ่านพ้น 54/1 มาก็ไม่ติดละแถวคปอตรงทออก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านของเสนาเกษตรรัชโยธินอันนี้ใช้การได้แล้วนะไปกลับนี่ไม่ติดเลยห้างแยกลาดพร้าวสะพานควายชะลอตัวนิดหน่อยประดิพัฒน์ก็ไม่ติดนะครับสุดที่3อันนี้ก็ใช้การได้นะแล้วก็ราชปารภก็ดีขึ้นครับมีชะลอตัวนิดนิดหน่อยตามหน้าห้างแล้วก็ตามแยกนะครับมีเบี่ยงด้วยนะเพชรบุรีเหมือนเดิมนะตรงแยกราชเทวีกับแยกประตูน้ำถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปเพชรบุรีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับในวันนี้โอ้ไปจะถึงคลองตันก็ยังไม่ติดนะครับก็จะมีส่วนของพัฒนาการใต้ทางพิเศษฉลองรัฐก่อนถึงถาวรทวัฒน์อ่ะที่มีชะลอตัวกันนิดหน่อยแล้วก็แถวหัวมากแถวสีพัดนิดเดียวนะครับไม่ได้ติดเยอะหรอกไปประเวศอ่อนนุชวิภาลามนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะไปกลับเลย2ฝั่งเลยราชพฤกษ์ราชพฤกษ์เคลื่อนย้ายไปนะเพิ่งจะเคลื่อนย้ายได้นะราชพฤกษ์ขาออกเลยต่างระดับสูงเรียบ100เมตรที่บอกว่าเป็นกระบะกับจักรยานยนต์สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะล่าสุดทางสน.บางขุนเทียนบอกว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บแต่ว่าการจราจรยังติดขัดสะสมนะการจราจรยังติดขัดสะสมขอบคุณทางสน.บางขุนเทียนด้วยนะครับไม่มีคนเจ็บนะแล้วก็การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวตั้งแต่รัชดาท่าพระถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละถ้าเข้ามากระปะพึกก็ไม่ติดแต่ถ้าจะใช้ราชพฤกษ์ไปตรงสวนเลียบไปตรงบางว่าจะมีชะลอตัวตรงนี้แหละเพราะว่าเห็นท้องที่บอกว่าเพิ่งจะเคลื่อนย้ายได้นะครับผ่านพ้นบางว่าเพชรเกษมไปก็โล่งดีนะไปจนถึงวงเวียนบางขุนกองก็ยังใช้กันได้ดีไม่มีปัญหาการจราจรเลยส่วนฝั่งกลับกันก็ใช้ได้นะครับก็จะมีใกล้เคียงกันก็เป็นกระปะพฤกษ์ที่จะเลี้ยวซ้ายไปราชพฤกษ์ไปเหนือเทิดไทยนี่แหละที่มีชะลอตัวกันอยู่ณจุดเนี้ยถ้าผ่านพ้นบริเวณดังกล่าวไปก็ใช้การได้ดีขึ้นครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เตรียมตัวพักกันก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่เดินทางมาส่งกันเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ถ้าไม่ป่วยนะ ขออภัยพยายามแล้วนะพยายามแล้วถ้าไม่ป่วยนะพรุ่งนี้เจอกันฟึดฟัดหายใจไม่ค่อยเต็มที่อ่ะเหมือนหายใจได้ไม่ค่อยเต็มร้อยอ่ะหายใจไม่ค่อยออกมีน้ำมูกด้วยนะแล้วก็เมื่อสักครู่ไอรู้สึกมีเสมหะนิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ใจสู้นะไม่อยากลาหรอกจริงๆไม่อยากลาหรอกถ้าบอสฟังอยู่ก็กัดฟันฮะกัดฟันอยู่แล้วมาทำงานไม่ลาหรอกนะป่วยตากฝนกลับบ้านก็จะมาทำงานนะพรุ่งนี้รักคุณผู้ฟังนะไม่อยากลางานเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนมองไปด้านนอกฟ้าเริ่มแรงแล้วเห็นมันกระพริบก็เลยไม่กล้าเล่นต่อละนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วกันเนาะแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวรอเตรียมตัวกับรบตรงชาติช่วง18 นาฬิกาครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อครับ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: แอมพลฟู้ด
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
11: อ่ะดูนี
10: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
11: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
10: โอ้เร็วจัง
11: บอกแล้วไงไวไหม
12: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
13: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

คลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: ไ
1: ปใช้มาหรือยังฮะ
2: โอ้ยเมื่อกี้เองเขามันไก่
1: ใช้ไปเท่าไหร่
2: ครั้งแรกเลย
1: ใช้ไปเท่าไหร
2: ่ก็มัน50บาทใช่ไหม
1: เ
2: ขาคิดเรา20นะเราจ่าย
1: 20ก็คือใช้เวลา20บาท
2: ใช้เวลา
1: 20อีก
2: เงินมันค้างอยู่ในวอลเล็ตตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็เลยเหลือก็เลยเอาลองดู
1: ใช้เยอะกว่าผมอีกเมื่อเช้าผมก็ใช้เหมือนกันใช้ไป8บาท
2: ซื้ออะไรเนี่ย
1: ซื้อไป20ใช้ไป8ลองดูยังไม่เอาจริงคราวที่แล้วนี่ไม่เกิน10วันอ่ะผมประมาณ9วันผมหมดละหมดเลย
2: มันดูแลหลายบ้านนะฮะ
1: วันเดียววันอันนี้วันนี้ลองแล้ววันนี้ได้ลองแล้วว
2: ันแรกนะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยว1,000ก็น่าจะไม่เกิน5วันอ่ะน่าจะหมด
2: ครับ
1: อ้าวสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองใช้นะครับก็ไปใช้ได้หลายท่านน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วแหละตั้งแต่โครงการคนละครึ่งเนาะแล้วก็มาต่อเนื่องเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40นะฮะก็ใช้ผ่านแอปเป่าตังนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้สัมภาษณ์ร้านค้าเหมือนกันก็เป็นร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่เลยนะอยู่ในพื้นที่ของนนทบุรีแถวบางบัวทองนะฮะคุณนุกูลเนี่ยก็บอกว่าโอ้คึกคักกันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอ่ะนะก็มีคนมาจับจ่ายซื้อของกันค่อนข้างมากนะฮะก็ต้องมีการสต็อกสินค้าเพิ่ม 3-4 เท่าเลยแต่ก็หลายท่านตื่นตัวนะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะฮะสำหรับเรื่องนี้นะก็บอกว่าช่วง4เดือนเนี่ยนะทบไม่ได้นะก็จะให้เป็นเดือนต่อเดือนนะเดือนละพันเดือนละพันวันละไม่เกิน200อ่ะนะครับก็เท่ากับว่ารัฐเนี่ยจะจ่าย 60% ก็คือ200เนี่ยเต็มที่นะต่อวันเราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ134บาท
2: ครับ
1: นะครับก็รวมแล้วก็จะซื้อได้ในราคา334บาทนะครับรวมที่รัฐจ่าย60แล้วเราอีก40นะครับซึ่งถ้าใครสะดวกเติมเป็นรายวันวันนี้ก็ได้พูดคุยหลายท่านเหมือนกันเขาก็สะดวกเติมเป็นรายวันนะเขาก็อาจจะใส่ไปนะเป็นวันละเท่าไหร่แล้วก็มีการกำหนดกะเกณฑ์นะฮะของตัวเองนะมีการเหมือนกับว่าจำกัดการใช้ของตัวเองเหมือนกันนะมีการวางแผนบางท่านก็บอกว่าเติมไปครั้งเดียวเลยนะครับคือครั้งเดียวเลยจะได้อยู่จนแบบคือมันรวมแล้วเนี่ยมันก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทถ้าจะเติมไปครั้งเดียวแล้วประมาณ 2,600 เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ 2,667 นะฮะก็รวมไปครั้งเดียวเลยนะหรือว่าเติมแบบเป็นเดือนก็ได้นะครับก็มีหลายท่านเหมือนกันที่เติมแบบเป็นเดือนนะเดือนนึงก็667บาท
2: ครับ
1: นะบก็แล้วแต่นะสะดวกแบบไหน
2: แล้ว
1: แต่วางแผนกันนะครับแล้วก็เรื่องฝนวันนี้มีรับแจ้งช่วงเย็นนะครับจะมีแถวบางเขตหลัก4แถวดอนเมืองวิภาแล้วก็แถวรังสิตนะครับที่บอกว่าฝนกระหน่ำลงมาแถวบางแคมีเล็กน้อยประปรายแถวหนองแขมก็เป็นลักษณะแบบฝนกระจายตัวเหมือนกันแต่พอ18นาฬิกาปุ๊บนะก็ลองไปตรวจสอบทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับไม่พบกลุ่มฝนแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย160ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ช่วงสายประมาณ 9:30 รับแจ้งมีเหตุหินเป็นหินนะไม่ใช่ดินนะเป็นหินถล่มลงมาทับเส้นทางนะครับที่ทางหลวง108ที่ขุนยวมมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้เพิ่มเติมให้บอกว่าเป็นหินขนาดใหญ่เลยมันร่วงลงมาจากไหล่เขาเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องแล้วก็น้ำเนี่ยกัดเซาะบริเวณทางหลวง108ตอนหนองแห้งไปแม่สุรินทร์จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่300+775ถึงหลักกิโลเมตรที่300+825ในพื้นที่ของบ้านแม่สุรินทร์อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งประมาณช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการกันไวนะประมาณช่วงบ่ายเนี่ยคือเขาสามารถเคลียร์ได้1ช่องทางก็คือเปิดให้สัญจรผ่านได้แล้ว1ช่องทางนะครับสำหรับความคืบหน้าบริเวณทางหลวง108นะฮะแล้วก็เรื่องราวของคุณสุภวิทย์นะฮะที่บอกว่าทำกระเป๋าสตางค์ตัวเองเนี่ยตกหล่นนะครับแถวปากซอยงามวงศ์59แล้วเขาก็แจ้งมากับทางจสร้อยตั้งแต่วันที่23เดือนที่แล้วอ่ะ23พฤษภาคมนะปรากฏว่ามาถึงวันนี้เราก็ตามเรื่องกันมาตลอดนะเนื่องจากโอ้โหในนั้นเนี่ยมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะรวมทั้งกระเป๋าเนี่ยที่อยู่ในกระเป๋าทั้งเงินสดทั้งแหวนเพชรทั้งเครื่องประดับทั้งกำไรทั้งทองคำที่เขาบอกว่าเป็นทองคำแท่งอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ย 7-8 แสนบาททั้งหมดเลยนะปรากฏว่าวันเนี้ยเจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าเป็นใครที่เอาไปแล้วก็ตอนที่ให้ข้อมูลคุณสุภวิทย์บอกว่ากำลังจะมีการออกหมายจับ พบว่าคนที่เอาไปเนี่ยเขามีประวัติอาชญากรมาก่อนเคยติดคุกมาก่อนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะไปจบยังไงนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าตำรวจเนี่ยทราบแล้วว่าเป็นใครนะฮะพระราม2วันนี้ขาเข้ามีปัญหานะครับพระราม2ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากว่าในช่องทางหลักเขามีเบี่ยงการจราจรนะกม30บวก500นะครับแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยคุยกับทางท้องที่บอกว่ามีรถเนี่ยเข้าออกตลาดทะเลไทยตรงมหาชัยกันค่อนข้างเยอะก็เลยส่งผลให้ทั้งช่องทางหลักคู่ขนานของพระราม2เข้ามาตรงท่าจีนน่ะติดท้ายค่อนข้างยาวช่วงที่ยาวที่สุดเนี่ยประมาณเกือบ7กิโลเหมือนกันนะประมาณ6กิโลกว่านะ
2: ครับ
1: แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยดูแล้วท้ายแถวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6กิโลได้นะครับอ่ะอย่างประมาณเนี้ย6ถึง7กิโลนะบริเวณจุดดังกล่าวสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วก็อีกจุดนึงก็มีตรงแสมดำต่อเนื่องไปตรงต่างระดับพระราม2ที่ชะลอตัวกันอยู
2: ่ครับ
1: ส่วนฝั่งกลับกันขาออกไม่มีปัญหานะแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย7เหมือนกันนะครับ
2: ขาเข้า
1: เหมือนกันแถวบางบอบางเสาธงและกระบังก็จะมีชะลอตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ถนนเทพรัตน์หรือว่าบุรพาวิถีขาเข้าก็เหมือนกันด้านบนด้านล่างก
2: ็
1: จะมีปริมาณรถเยอะหน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นสายเหนือสายอีสานไม่ค่อยมีปัญหานะพอขนแถววังน้อยก็นิดเดียวท้ายแถวสั้นมิตรภาพไม่ติดนะวันนี้ขาเข้านะแล้วก็สายเอเชียทางหลวงหมายเลข32มีชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึงบางปะอินแต่ว่าทุกจุดโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็เรื่องของปิดการจราจรฝั่งขาออกนะครับที่บอกว่าจะเริ่มวันนี้วันแรกนะครับทวีวัฒนาการจราพิเศษนะครับเริ่มวันนี้1มิถุนายนไปจนถึง1กันยายน2569นะครับถนนทวีวัฒนาการจราพิเศษจุดนี้จะปรับรูปแบบการจราจรชั่วคราวเปิดให้เดินรถทางเดียววันเวย์นะเฉพาะฝั่งขาเข้าเท่านั้นนะครับตลอด24ชั่วโมงก็ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางเบี่ยงนะครับใช้ทวีวัฒนา25แยก7ใช้ซอยหลวงปู่ตรงหรือว่าซอยเลียบคลองเนินทรายทดแทนก่อนนะครับอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:20 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับผมพัดพี่ธนการนะครับรายงานตัว18:00 นจนถึง24:00 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปที่สายจากคุณเนตรนะครับคุณเนตรครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเนตรอยู่บนทางด่วนตรงไหนครับ
1: อยู่บนทางด่วนตรงรามินทราอนันต์ลงค่ะค่ะเข้าเมืองอะค่ะ
0: ครับไปเจอเห็นว่าเป็นแมวเหรอคุณเนตร
1: ไปเจอใช่ค่ะเป็นแมวค่ะเป็นแมวสีดำตัวน้อยหน่อยอะค่ะพอดีเขาเดินตัวรีบเลยอะค่ะถ้าใครขับรถแถวนั้นนะคะให้ฝากระวังน้องด้วยหรือถ้าเมตตาก็ช่วยน้องลงมาด้วยนะคะ
0: สีอะไรอะครับคุณเนตร
1: เป็นสีดำขาวอะค่ะตอนที่ดูเร็วๆนะคะแต่น้องเดินแบบตัวรีบเลยค่ะแล้วตอนนี้ฝนก็เริ่มจะมาแล้วค่ะดูคืนๆมาแล้วอะค่ะ
0: ครับอยู่เลนซ้ายเนาะขอบทาง
1: อยู่เลนซ้ายขอบทางค่ะแต่น้องไม่ได้นั่งอยู่นิ่งๆนะคะน้องเดินอยู่ด้วยอะค่ะถ้ายังไงขับรถระวังกันด้วยนะคะระวังน้องด้วย
0: เ
1: พราะอยู่กลัวว่าเดี๋ยวน้องตกใจแล้ววิ่งออกมาเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
0: รถไม่ติดด้วยเนาะแล้วรถใช้ความเร็ว
1: ใช่ค่ะข้างบนใช้ความเร็วกันมากเลยค่ะไม่ใช่ธรรมดาตัวนี้ก็จะลงมาลาดพร้าวแล้วอะค่ะเพราะว่าน้องอยู่ระหว่างทางที่จะลงลาดพร้าวอะค่ะน่าจะตอนนี้น่าจะสักประมาณ500-600เมตรนะคะเห็นน้องเดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆด้วยอะค่ะถ้ายังไงต้องรบกวนด้วยนะคะ
0: ได้ครับเราประสานไปกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนฉลองรัฐให้แล้วนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะกำลังไปช่วยดูให้
1: ด้วยนะคะ
0: ได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณเนตรขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตัวนี้ล่าสุดเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นตัวของน้องแล้วนะฮะเห็นตัวน้องแมวตัวนี้แล้วนะครับเป็นน้องแมวสีดำขาวนะตัวเล็กนะครับเดินอยู่ขาเข้าด้านบนของทางด่วนรามินทรานะครับบริเวณก่อนถึงทางออกลาดพร้าวนะฮะก็เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับแล้วก็เห็นตัวน้องแล้วเดี๋ยวเข้าไปช่วยให้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแมวที่แบบอาจจะตกมาจากรถคันไหนหรือเปล่านะฮะหรือว่าอาจจะอยู่บริเวณแถวนั้นมานานแล้วหรือยังนะเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลให้ขอบคุณทางคุณเนตรด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเจออุปสรรคอะไรบนเส้นทางแบบนี้นะคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาได้นะครับระหว่างการเดินทางนะครับรถใช้ความเร็วกันได้ค่อนข้างดีเลยนะด้านบนทางด่วนรามินทราเนี่ยก็เกรงว่าเดี๋ยวแหมตกใจเข้าถ้าน้องก็พลาดข้ามถนนหรือว่าอะไรเงี้ยอยู่ช่องทางด้านซ้ายฝากระวังก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปนะช่วยดูแลกันในจุดนี้นะครับดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับในช่วงเย็นวันนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งวันหยุดต่อเนื่องนะครับหลายคนเดินทางเข้ากรุงเทพกันเยอะเลยนะครับสายตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย7นะครับทางด้านของเทพรัตน์บูรพาวิถีนะครับอาจจะมีปริมาณรถมากบางจุดนะครับอย่างที่เพิ่มเติมจากคุณใส่มาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะช่วงทางด้านของบางเสาธงเข้ามาทางบางบ่อต่อเนื่องมาทางด้านของลาดกระบังเนี่ยเข้าหน้าด่านลาดกระบังรถเยอะนะครับในฝั่งขาเข้าก็จะมีท้ายเนี่ยตอนนี้ก็สะสมอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับประมาณสักเกือบ10กิโลอ่ะคุณผู้ฟังนะครับมอเตอร์เวย์สาย7แต่บูรพาสั้นกว่านะครับด้านบนของทางพิเศษบูรพาวิถีช่วงบางบ่อบางพลีตรงเนี้ยนะครับอาจจะมีชะลอตัวบ้างนะครับแต่ว่ารถยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งนะครับก็ค่อนข้างคล่องตัวกว่ามอเตอร์เวย์สาย7เท่าที่เปรียบเทียบดูณตอนนี้นะนะฮะส่วนทางด้านของพระราม2ก็นี่แหละจะมีช่วงบริเวณข้ามแม่น้ำท่าจีนท้ายยังยาวนะครับนะท้ายในสะสมก็เกือบถึงแถวๆปากทางสวนส้มเหมือนกันนะครับโอ้เลยสิเลยไปแล้วนะฮะก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับสำหรับทางด้านของท้ายของพระราม2เนี่ยนะครับในฝั่งขาเข้าลงข้ามแม่น้ำท่าจีนก็จะเคลื่อนตัวได้มาติดอีกทีแสมดำเข้าต่างระดับพระราม2นะครับรถมีปริมาณมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายก็สะสมอยู่ช่วงแสมดำเนี่ยสะสมอยู่ประมาณสักเกือบ4กิโลเมตรได้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณพันธ์นะครับอยู่ทางราชพฤกษ์คุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วัดผมใจรัชดาท่าวานเดี๋ยวสายขึ้นราชพฤกษ์นะพี
1: ่ครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: มุงหน้าขาออกรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี
1: ่ครับ
2: ในการได้ดีอยู่ครับวันนี้ขาเข้าก็จะมีผมอยู่ตรงข้ามของมหาสวัสดิ์พี่แล้วตัวปากก็ในการได้ดีครับขาเข้าก็ไม่มีรถนะครับผมมีรถน้อย
1: ครับ
2: มีก็ขึ้นตรงนี้ครับข้ามทางรถไฟจะรอตัวเล็กน้อยเองครับพี
1: ่โอ้นิดเดียวนะนะครับ
2: น้องฝนก็ไปปล่อย
1: อ๋อตกแล้วนะคุณพัน
2: ธ์ไปปล่อยครับผมยังไม่ได้ตัดน้ำฝนคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับ
2: ครับ
1: เพิ่งเริ่ม
2: ตรงที่อื่นนะพี่พันธ
1: ์เพิ่งเริ่มมาหรือเปล่าฮะตรงเนี้ย
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อครับ
2: น่าจะตกไปทางบางกระทองบางเซนตันเบสเกียร์จังหวะอาจจะอยู่แล้วก็ได้บางท
1: ีอาจจะเป็นหางเนาะตรงเนี้ย
2: ใช่ครับโดนหางครับผม
1: ครับ
2: เอาออกเส้นการได้ดีวันนี้ครับผม
1: อ๋อครับ
2: สะพานใหม่ไม่มีคนขึ้นเลยพี่คนสะพานใหม่มีคนขึ้นแต่สะพานเก่า
1: อ๋อครับ
2: สะพานใหม่มันต้องเบี่ยงซ้ายออก
1: เออเออครับใช่
2: ใช่ครับเบี่ยงซ้ายแล้วก็ขึ้นสะพานใหม่ยาวเลย
1: อือฮึครับ
2: ตอนนี้ผมขาเข้าผมอยู่บรมแล้วครับ
1: โอ้ขาเข้าดีนะขาออกมีบ้างนะครับบางจุดเน
2: า
1: ะ
2: ขาออกมีบ้างครับเล็กน้อยตรงแถวพุทธิราชพี่
1: ครับ
2: ครับผม
1: ได้ครับคุณพันธ์เพิ่มเติมกัน
2: ขอบคุณพี่พัดคนละครึ่งไปย้ายยังคนละครึ่ง
1: ใช้เพิ่งใช้เมื่อกี้ครับครั้งแรก
2: ผมใช้มาแล้วครับเมื่อเช้า
1: ไทยช่วยไทยพลัส4ไม่ใช่คนละครึ่ง
2: ใช่ครับพอดีไปซื้อพวกเครื่องอะไรล่ะเครื่องน้ำยาซักผ้าครับแม่บ้านก็ใช้หมดเลย
1: ครับผม
2: 333บาท
1: ได้เลยวันนี้วันแรกก็ไปใช้กันได้นะครับ
2: วันแรกประเดิมก่อน
1: ครับผมได้ขอบคุณมากเลยครับคุณพัน
2: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พหลโยธินนี่ฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางเฉพาะกิจพงพาง03นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับทางพหลเนี่ยช่วงไหนครับเห็นบอกมีน้ำท่วมขังด้วย
2: อ๋อผมเลยนวนครมาคุณพันธ์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ก่อนถึงโรงกระสาบเลนคู่ขนานเลยครับท่วมรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้เลยจริง
1: ๆครับ
2: รถใหญ่พอได้อยู่เขาชะลอตัวแต่ว่าเลนด่วนเนี่ยมันไม่มีอะไรผมก็ยังงงทำไมติดยาวไปหลายกิโลเนาะ
1: อ๋อครับ
2: เขาชะลอดูน้ำท่วมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: โอ้มันระยะทางยาวไหมครับเนี่ยช่วงที่น้ำท่วม
2: ยาวเป็นกิโลเลยคุณวัดน
1: ้
2: ำเลนซ้ายคือฝนตกไปก่อนหน้านู้นแล้วครับแล้วน้ำมันท่วมขังมันยังไม่ระบายครับ
1: ครับมันสูงประมาณกี่เซนได้ครับเนี่ย
2: คือ
1: ประมาณ
2: น่าจะท่วมฟุตบาทได้ครับคุณวัด
1: ประมาณเปล่งๆฟุตบาทอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ฟุตบาทเลยครับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ครับต้องเข้าเลนด่วนนะครับ
1: ถ้าเป็นรถเก่งเล็กอะครับ
2: รถเก่งเล็กชะลอตัวได้อยู่พอไปได้เขาไม่วิ่งเร็วไปได้ครับ
1: ครับ
2: พอเลยจุดนั้นมารถเริ่มคล่องแล้วคุณบัส
1: โอ้ครับ
2: แล้วก็ผ่านรังสิตข้ามสะพานมาก่อนถึงเชียครับอยู่เลนซ้ายก็มีน้ำท่วมขังเนาะในเลนปวดนะครับพอลงมาปุ๊บฝนตก
1: นะ
2: ยังไม่หนักกำลังลงเม็ดหนาๆอยู
1: ่แถวเซียนี่แหละครับ
2: ใช่ตอนนี้ผม
1: ยังตกอยู
2: ่แต่เข้าจะถึงนนเมืองแล้วลงเม็ดแล้วครับตอนนี้ลงเม็ดแล้วการจราจรชะลอตัวครับพอเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ครับ
2: ดับการหุนเหมือนกันตรงข้ามเหมือนกันเลยขาออกชะลอตัวเท่ากันเลยครับ
1: แล้วในช่องทางหลักเป็นยังไงบ้างครับ
2: ทางหลักเหมือนกันครับ
1: ก็ท่วมเหมือนกัน
2: ใช่ติดเหมือนกันครับ
1: แต่ว่าถ้าท่วมเนี่ยคู่ขนานน่าจะท่วมสูงกว่าไหมครับถ้าเทียบกับช่องทางหล
2: ักคู่ขนานน่าสูงกว่าครับกว่าเลนด่วนเนี่ยมันจะท่วมหลายทางนิดหน่อยครับมันจะไม่ถึงทางหลักแต่ว่าทางคู่ทางด่วนเนี่ยมันจะมีหลายทางที่จะท่วมอยู
1: ่
2: แต่ว่าถ้าเป็นคู่ขนานเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเลยตรงจุดที่ผมว่ามาเนี่ยถึงหน้าลงกระสาไปพวกนี้ไม่มีท่วมครับวิ่งน่าจะบายครับ
1: อ๋อต้องผ่านลงกระสาไป
2: ผมไม่รู้ตรงนั้นมันจะต่ำหรือเปล่าเนาะท่วมกันถึงในปั๊มน้ำมันเลยนะคุณพัดในพื้นของปั๊มน้ำมันยังท่วมเลยครับ
1: ครับโอ้ท้ายแถวนี้ตอนที่มานี่ถึงตรงไหนครับตอนชะลอตัวตรงจากตรงไหน
2: ก่อนช่วงนวนครนะคุณพัฒน์เลยมาก่อนถึงรถกระสาบครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้
2: ถ้าดูตาม GPS คุณพัฒน์นั่นแหละครับตัวนั้นก็สีแดงๆเลยครับ
1: ก่อนถึงต่างระดับบางขันเนี่ยก็ชะลอตัวช้าเลยนะเนี่ย
2: ใช่แดงแบบแดงติดๆอ่ะผมอยู่ตรงนั้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเพื่อจะมาถึงตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมผมก็ว่าใน GPS อ่ะมันไม่มีแจ้งอุบัติเหตุใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ก็มีการแจ้งก่อสร้างเฮ้ยทำติดอะไรพอมาถึงจุดนี้ก็เธอถึงบางอ้อเลยป่ะเลนคู่ขนานเนี่ยในปั๊มน้ำมันน้ำท่วมไปข้างในปั๊มเลยนะคุณบ้าน
1: อ๋อโหแล้วข้างในปั๊มนี่เขาท่วมสูงไหมครับเนี่ยเท่าที่สังเกต
2: ใช่ก็คือน้ำไปไหลไปอยู่ในพื้นของปั๊มน้ำมันเลย
1: ต่ำอ่ะนะเป็นพื้นที่ต่ำกว่า
2: น่าจะต่ำของ
1: ตรงนั้น
2: นะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ถ้าเลยโรงกระสาบมาไม่มีปัญหาแล้วนะเรื่องหูน้ำท่วม
2: ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับโล่งๆไม่ถึงต้องติดเลยครับ
1: ไม่แน่ใจขาออกนี่ได้สังเกตให้
2: ขาออกก็ชะลอตัวเหมือนกันครับเพราะว่าข้างหน้าพวกฝั่งตรงข้ามอ่ะมันเหมือนว่าจะเป็นพวกโรงพยาบาลเหมือนที่ตลาดนะครับรถใหญ่ๆเขาจอดกันนะครับ
1: อ๋อครับ
2: ใช่เลยไปก็ไม่มีปัญหาครับเขาคล่องตัวเหมือนกัน
1: ครับ
2: ประชาสัมพันธ์นิดนึงผมก็งงเหมือนกันบางคนเขาก็วิ่งมาแบบวิ่งคู่ขนานออกจากคู่ขนานตีโค้งมาเส้นโหมันแยกวิ่งกันไปมัน 4-5 เส้น
1: โอ้ครับ
2: ตัวก็เลยทำเบียดกันนะ
1: มอเตอร์ไซค์นี่ลำบากเลยต้องเลี่ยงก่อนเลย
2: โอ้ลำบากครับลำบากมอเตอร์ไซค์ต้องเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ก็วิ่งเข้าเลนด่วนก่อนแล้วกันครับเพราะว่าข้างหน้าน่าจะวิ่งไม่ได้ครับไปผมตามที่ผมดูนะ
1: แล้วช่วงเซียนี่ตอนที่วิ่งผ่านมานี่ฝนหนักไหมครับฝนเริ่มตกหรือว่าไง
2: ไม่หนักครับแบบว่าประมาณสักระดับ1หรือ2นะครับ
1: อ๋อครับ
2: ครับตอนนี้ผมมาถึงดอนเมืองแล้วฝนโปรยปรายธรรมดาปกติไม่มีอะไรรถจังคล่องตัวได้ดีครับ
1: ไม่ติดเนาะตรงดอนเมืองนะครับ
2: ใช่แต่ตรงกับข้ามกันก็ชะลอตัวเหมือนกันนะรถเยอะเหมือนกัน
1: น่าจะกลับรถเข้าท่าอากาศยานอย่างนั้นเนาะ
2: น่าจะใช่ครับก็จะมองอยู่ใช่ชะลอตัวเข้าอาถรรพ์ยานครับ
1: ได้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีเพิ่มเติมกันได้นะครับได้ครับข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันขอบคุณครับ
2: ได้ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ครับผม

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้ผลโยธินนะครับท้ายเนี่ยเอาเฉพาะช่องทางหลักก่อนนะคือติดช่องทางหลักเนี่ยตั้งแต่ตรงข้ามกับศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับนะก็ยาวต่อเนื่องเลยนะครับมาทางบางขันคือเคลื่อนตัวช้านะครับเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ใกล้ถึงโรงกระสาบเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีน้ำท่วมนะครับมีน้ำท่วมผิวการจราจรในช่องทางคู่ขนานนะครับคุณผู้ฟังระยะทางประมาณ1กิโลเมตรฝนได้หยุดแล้วนะครับตรงนั้นน่ะฝนหยุดแล้วนะครับก็รถติดสะสมรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ลำบากนะครับนะเพราะว่าระดับน้ำนี่สูงประมาณฟุตขอบฟุตบาทเลยนะครับแล้วก็ท่วมลงไปนะครับด้านล่างก็คือพวกตามปั๊มน้ำมันอะไรต่างๆก็อาจจะอยู่ต่ำกว่าถนนด้วยนะฮะมีทางคุณนงลักษ์แจ้งมานะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุรัตนทิเบตด้านขาเข้าบริเวณทางลงต่างระดับบางรักน้อยนะครับที่จะมาราชพฤกษ์มีรถเก๋งเสียหลักหมุนกลับหัวเลยนะฮะอยู่ช่องทางหลักเลนขวานะครับแล้วก็มีรถกระบะจอดอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระบะคันนี้เป็นคู่กรณีหรือเปล่านะครับแต่ตัวรถเก๋งเนี่ยเสียหลักแล้วก็หมุนหัวกลับเลยนะครับแล้วก็คือรถกระบะคันนี้เนี่ยจะลงมาช่วยไหมยังไม่แน่ใจนะเราประสานไปกับทางสภ.บางสีเมืองให้แล้วฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางสภ.คลองหลวงนะครับร้อยตำรวจเอกอนุชาพิชากรนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงสวัสดีครับผู้กอง
2: ครับครับ
1: ครับผู้กองครับโอ้โหมีฝนตกหนักเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้น้ำท่วมขังด้วย
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับระดับน้ำนี่มันมีแนวโน้มมันลดลงหรือยัง
2: ก็เดี๋ยวมันก็มีลดลงครับแต่มันก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงครับเป็น
1: ครับอ๋อแล้วก็รถติดอันนี้ช่องทางทั้งหลักและคู่ขนานเลยไหมครับที่มีน้ำท่วมเนี่ย
2: ไม่ครับน่าจะเป็นคู่ขนานอย่าง
1: คู่ขนานนะ
2: ทางด่วนไม่น่าจะมีครับ
1: ครับเดี๋ยวให้ผู้กองชี้จุดหน่อยตั้งแต่ช่วงไหนไปถึงไหนเลยครับตรงเนี้ย
2: น่าจะเป็นช่วงมกรุงเทพอย่างเดียวครับที่เป็นปัญหาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพิ่งเคยประสานการทางไว้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะตรงน
1: ั้
2: นนะครับ
1: ตั้งแต่ตรงข้ามกับมกรุงเทพใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับมันเป็นแอ่งกระทะตั้งแต่แล้วครับซึ่งเคยประสานกับทางการทางว่าให้ดำเนินการแก้ไขครับ
1: โอ้ครับระยะทางมันยาวแค่ไหนครับตรงช่วงที่น้ำท่วม
2: ไม่ประมาณ2 โลไม่ถึงนะ1 โลนึงได้ครับ1 กิโลครับ
1: ถึงบุญถาวรไหมครับ
2: ไม่ถึงครับไม่ถึง
1: ยังไม่ถึงนะ
2: น่าจะถึงครับ
1: อ๋อนะครับประมาณกิโลนิดๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
2: คร
1: ับ แต่ว่าระดับมันสูงแค่ไหนครับ
2: ไม่ตอนนี้มันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนนะครับถ้ามันตกสะสมเรื่อยๆมันก็จะมีการขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันตกมันก็จะลดค่อยๆลดลงครับ
1: รถเล็กอย่างรถเก่งเล็กพอผ่านได้บ้างไหมครับเนี่ยเท่าที่เห็น
2: พอผ่านได้ครับผ่านได้ครับ
1: แต่ว่าช่องทางหลักก็จะดีกว่าใช่ไหมครับแต่ว่ารถมันติดนะ
2: ใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้มันเป็นวันหยุดเลยครับก็น่าจะมันก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับ
1: ที่ช่องทางหลักรถเยอะนี่คือคนเขาเลี่ยงจากคู่ขนานเพราะว่าน้ำท่วมอย่างนี้หรือเปล่าฮะกอง
2: น่าจะมีส่วนครับน่าจะมีส่วนคร
1: ับ โอ้ครับคู่ขนานนี่คือเต็มทุกช่องทางเลยใช่ไหมครับตั้งแต่มอกรุงเทพมาเนี่ย
2: ไม่นะครับมันก็ยัง
1: ทุกช่อง
2: ตัวได้เป็นครับแต่ว่าสำหรับไม่ได้หยุดนิ่งอะไรนะครับ
1: หมายถึงว่าน้ำท่วมทุกช่องทางเลยไหมครับตั้งแต่มอกรุงเทพมาเนี่ย
2: ไม่นะครับช่องทางคู่ขนานเดียวนะครับ
1: คู่ขนานทุกช่องทางไหมครับ
2: มันก็มันมี2 ช่องทางอยู่แล้วครับคู่ขนานนะครับ
1: ก็คือเต็มเหมือนกันเนาะ
2: คร
1: ับ นะครับเดี๋ยวน่าจะต้องรอเวลาฝนไม่ได้มีลงมาเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับเริ่มหยุดแล้วครับ
1: ก็อย่าเพิ่งมาซ้ำเติมตอนนี้ไม่งั้นอาจจะระบายช้าหน่อยนะครับดูแล้วถ้าตามปกติใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะระบายออกไปถ้าฝนไม่ม
2: าที่ปริมาณน้ำฝนนะครับ
1: ครับนะครับติดตามเพิ่มเติมกันขอบคุณมากครับอุบัติเหตุอะไรไม่มีนะครับผู้กอง
2: เบื้องต้นมีครับแต่ว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับภาพรวมก็มีพหลโยธินนี่แหละในพื้นที่นะครับที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับโอเค
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับได้ครับขอบคุณมากเลยครับผู้กอง
2: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะก็เป็นปัญหาการจราจรนะครับณเวลานี้นะสำหรับทางด้านของผลยุทธ์ในฝั่งขาเข้ารถเนี่ยก็เลี่ยงไปใช้ช่องทางหลักเพราะว่าคู่ขนานในน้ำท่วมนะครับทำให้ช่องทางหลักนี่รถแน่นเลยนะครับช่องทางหลักนี่ก็อย่างที่บอกคือชะลอช้าตั้งแต่ก่อนถึงต่างระดับบางขันนะครับนะตรงข้ามกับศูนย์แพทย์ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็จะเริ่มเห็นท้ายแถวแล้วนะครับยาวนะครับคุณผู้ฟังต่อเนื่องมานะผ่านม.กรุงเทพตรงข้ามกับม.กรุงเทพเนี่ยมันลักษณะของถนนก็เป็นแอ่งด้วยก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไปท่วมในช่องทางคู่ขนานนะครับฝนหยุดแล้วนะครับณเวลานี้นะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าจะมีลงมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าหยุดได้ก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้ระบายน้ำกันได้ทันด้วยนะครับในช่วงนี้18:37ท่านใดที่เดินทางกันอยู่นะครับเส้นทางไหนก็เพิ่มเติมกันได้นะครับมีฝนตกที่ไหนอย่างไรถนนเปียกลื่นหรือเปล่าบางจุดที่อาจจะมีน้ำท่วมเป็นแอ่งนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็แจ้งเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้เส้นทางทุกท่านนะครับได้ช่วยระมัดระวังกันด้วยนะครับดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีหรือ1137คุณผู้ฟังช่วยแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.2

0: www.thailand.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาว
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังครับถนนพระราม2ขาเข้านะครับตอนนี้เนี่ยรถที่ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับ3ช่องทางนะครับขึ้น3ช่องลงสะพานเนี่ยจะเหลือแค่2ช่องนะครับทำให้รถติดชะลอตัวสะสมนะครับขาเข้านี่ท้ายอยู่บางกระเจ้านะครับท้ายยาวเลยนะครับคุณผู้ฟังพระราม2นะครับก็เป็นข้อมูลถ่ายท่านเดินทางขาเข้ากันอยู่นะครับณเวลานี้นะพระราม2นะครับก็เรียกได้ว่าขึ้น3ลงเหลือ2ช่องทางรถชะลอตัวนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงจุดพักรถบางปะกงขาเข้าเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเหลือช่วงบางโสทงเข้ามาทางบางบ่อต่อเนื่องเข้าหน้าด่านลาดกระบังนี่แหละท้ายนี่ยาวนะครับนะคนเดินทางกลับกันเยอะเลยนะครับณเวลานี้เนี่ยท้ายนี่ประมาณ10กิโลได้นะครับยาวมากนะครับแต่ว่าเป็น10กิโลที่พอจะเคลื่อนตัวตามได้นะครับพอจะเคลื่อนตัวตามได้ส่วนทางเทพรัตน์นะครับบริเวณช่วงก่อนขึ้นทางด้านของบุรพาวิถีเนี่ยแถวๆชลบุรีอมตะนครเนี่ยรถเยอะนะครับช่วงบริเวณต่างระดับเดี๋ยวทางด้านของหนองไม้แดงเนี่ยนะรถจะเยอะนะครับตรง

ช่วงตรงข้ามกับอมตะนครนะฮะท้ายสะสมยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงด้านบนของทางพิเศษบูรพาวิถีอย่างที่เพิ่มเติมก่อนหน้านี้ครับก็จะมีสะสมช่วงบางเสาธงเหมือนกันนะครับมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับน่าจะแค่หนาแน่นนะเนี่ยตรงนี้ท้ายสะสมประมาณ 2-3 กิโลนะครับนะส่วนจากชลบุรีเข้ามาเนี่ยวันนี้ก็รถเยอะนะครับคุณผู้ฟังช่วงหนองมนต่อเนื่องมาทางแยกกาแล็กซี่บางแสนเนี่ยนะครับก็จะมีชะลอตัวเข้าแยกนะครับการจราจรปริมาณรถมากนะครับก็มีสะสมกันอยู่นะวันนี้คนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันเยอะเหมือนกันพรุ่งนี้เป็นวันทำงานนะครับบางคนนี่ทำงานตามปกติเลยบางคนอาจจะยังหยุดยาวกันอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้เดินทางกลับกรุงเทพเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีปริมาณรถในส่วนของการกลับเข้าสู่กรุงเทพนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรอบในเนี่ยดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับก็จะมีปริมาณรถผ่านจุดที่อาจจะมีแนวก่อสร้างนะครับเพชรพระรามเข้ามาทางด้านของราชเทวีเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าทางช่วงราชเทวีเข้ามาทางประตูน้ำรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าราชดำรินะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับจากทางราชประสงค์ไปประตูน้ำประตูน้ำต่อเนื่องราชปรพไปมักกะสันทั้งสองด้านยังพอเคลื่อนตัวได้ด้านที่มาจากทางดินแดงยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านเลยนะครับนะแล้วก็รถที่มาจากทางเฉลิมเผ่าเข้ามาทางปทุมวันปริมาณรถมากช่วงเข้าแยกปทุมวันนะครับต่อเนื่องปทุมวันมาทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับมาทางด้านของชิดลมเพลินจิตนะครับปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นาเข้าอโศกก็ยังเคลื่อนตัวได้มีสะสมตามรอบสัญญาณไฟท้ายยังไม่ยาวนะครับแยกอโศกขาเข้าของสุขุมวิทจากทองหล่อเข้ามาทางด้านของพร้อมพงยังเคลื่อนตัวได้ในซอยอโศกทั้งสองด้านก็ยังคล่องตัวเพชรบุรีคลองตันเข้ามาทางด้านของทองหล่อไปทางด้านของอโศกเพชรเนี่ยยาวๆได้ต่อเนื่องเลยนะครับไปมิตรสัมพันธ์นะครับได้ทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับพระราม4ดูการเคลื่อนตัวก็ดีนะครับคุณผู้ฟังทั้งเข้าและออกด้วยนะฮะยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวปริมาณรถอย่างค่อนข้างน้อยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าออกคล่องตัวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับทั้งเข้าและออกก็ยังใช้การได้ดีสะพานพระราม8ไม่มีปัญหาสะพานสังฮีเคลื่อนตัวได้ดีครับณเวลานี้

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับธนาคารออมสินนะครับเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับคุณผู้ฟังจะเริ่มออมง่ายๆนะครับวันนี้บอกได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่คุณมีเงิน 10,000 บาทนะครับก็เริ่มออมได้นะครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเลยนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีก็เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาครับเทพรักษ์ด้านขาออกบริเวณใกล้เคียงกับตลาดนัดเรือบินนะขาออกเทพรักษ์นะครับใกล้เคียงกับตลาดนัดเรือบินมีเหตุรถ2แถวนะครับกับรถปิกอัพแล้วก็มีจักรยานยนต์ด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายเสียชีวิต1รายนะครับบาดเจ็บ4เสียชีวิต1นะครับช่วงระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์3ครับมุ่งหน้ามาทางด้านของเลียบคลองระบายน้ำสุนภูมินะครับใกล้เคียงกับตลาดนัดเรือบินนะฮะมีอุบัติเหตุเมื่อช่วง 18:30 นาทีนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็การจราจรนี่บอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุแต่ฝั่งกลับกันขาเข้ายังคล่องตัวนะครับก็วันนี้ก็ยังคงเป็นอีกวันนึงนะครับที่หลายๆเส้นทางก็ยังถือว่าคล่องตัวนะคุณผู้ฟังเป็นวันหยุดนะครับก็ยังไม่ได้มีการทำงานสำหรับหลายๆท่านนะฮะบางท่านก็อาจจะเรียกได้ว่าอยู่กับบ้านนะวันนี้แล้วก็เตรียมตัวทำงานพรุ่งนี้กันแล้วด้วยนะครับขาเข้าทางฝั่งของมิตรภาพพหลโยธินเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูมิตรภาพนี่ค่อนข้างคล่องตัวทีเดียวมอเตอร์เวย์ M6 อาจจะมีปริมาณรถนะครับช่วงบริเวณจุดพักรถนะครับนะทางด้านของ M6 เนี่ยนะแถวๆทางด้านของจุดพักรถนะครับก็รถอาจจะเยอะนะครับชะลอเข้าจุดพักรถนะก่อนถึงเนี่ยทางด้านของแถวๆสีคิ้วเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยที่จะมีปริมาณรถเยอะหน่อยนะแต่ว่าถ้าผ่านจุดกับจุดพักรถตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางพหลโยธินนะครับในฝั่งขาเข้าดูการเคลื่อนตัวจะมีช่วงวังน้อยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีสะสมอยู่นะครับช่วงวังน้อยนะฮะแถวๆตรงข้ามกับบริเวณวัดชูจิตเนี่ยตรงนี้นะครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ว่าถ้าเลยจุดนี้มาแล้วเนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับต่างระดับวงแหวนตะวันออกนะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของบางปะอินดูมีปริมาณรถนะครับนะทั้งช่องทางคู่ขนานแล้วก็ช่องทางหลักด้วยนะครับส่วนฝั่งขาออกเนี่ยคล่องตัวมอเตอร์เวย์สาย9นะครับไม่มีปัญหานะครับด้านขาเข้าค่อนข้างดีนะณเวลานี้นะครับฝั่งกลับกันนี่ยิ่งคล่องตัวเลยนะฮะก็จะมีทางด้านของฝั่งตะวันออกทางชลบุรีเข้ามากรุงเทพเนี่ยนะทั้งสาย7เนี่ยยังยาวอยู่นะครับช่วงก่อนเข้าหน้าด่านลาดกระบังยังมีท้ายยังสะสมกันอยู่นะครับฝนณเวลานี้นะครับผู้ฟังก็ยังมีตกนะ พื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีฝนแต่ว่ารอบนอกเนี่ยอย่างนนทบุรีบางบัวทองเนี่ยมีตกเล็กน้อยนะครับปากเกร็ดนะครับทางด้านของลาดหลุมแก้วปทุมธานีเนี่ยมีฝนกระจายอยู่นะครับแล้วก็ไปทางด้านของหนองเสือปทุมธานีนะบางปะอินวังน้อยก็มีฝนเล็กน้อยนะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของจังหวัดชลบุรีนี่ก็มีฝนตกนะครับนะหลายพื้นที่เหมือนกันพันธนิคมอย่างเนี้ยนะครับตกเล็กน้อยถึงปานกลางแปลงยาวฉะเชิงเทรานะครับนะสนามชัยเขตตรงเนี้ยมีฝนตกนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยโทนส่วนทางด้านตะวันตกเนี่ยราชบุรีตอนนี้เหลือตกเล็กน้อยนะครับแถวๆจอมบึงตรงนั้นนะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆหย่อมเล็กๆเท่านั้นนะฮะทางท่าม่วงกาญจนบุรีนี่ก็มีตกหย่อมเล็กๆเหมือนกันนะครับตอนนี้กระจายอยู่ทางด้านของชลบุรีฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่อย่างปทุมธานีนะพระนครศรีอยุธยาบ้างนะครับรวมไปถึงทางด้านของนนทบุรีด้วยนะทิศทางของฝนเนี่ยดูแนวโน้มไม่น่าจะเข้ากรุงเทพนะครับเหมือนกับยังตกอยู่ในจุดตรงจุดดังกล่าวแต่ละจุดเนี่ยไม่ได้มีการกระจายหรือว่าลมน่าจะไม่แรงเท่าไหร่เท่าที่ดูเหมือนตกแช่ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปริมาณฝนที่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ทางชลบุรีเนี่ยดูยังตกค่อนข้างเยอะนะครับชลบุรีฉะเชิงเทราเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับพื้นที่กรุงเทพไม่มีฝนนะเวลานี้แต่ว่าทางพหลโยธินที่ตกกันก่อนหน้านี้ครับทำให้มีน้ำท่วมขังนะครับพหลโยธินโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนานนะครับนะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับรังสิตนะต่อเนื่องมานะครับก่อนถึงโรงกระสาบเนี่ยนะฮะมีปริมาณน้ำนะครับหลายท่านก็ไปวิ่งในช่องทางหลักแต่ว่าตอนนี้รถไม่ค่อยติดแล้วนะครับคือเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ดูจะติดมีสลับหยุดนิ่งบ้างนะครับท้ายแถวสั้นลงนะครับก่อนหน้านี้เลยต่างระดับบางขันอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ว่าตอนนี้นะครับท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่บริเวณเลยต่างระดับบางขันเข้ามานะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังกรณีคุณวิชาญ93นะครับขับรถแท็กซี่สีชมพูคาดเขียวทะเบียนททหารหอหีบ7894กรุงเทพคุณวิชาญแจ้งมานะครับบอกว่าเก็บกระเป๋าหิ้วสีน้ำตาลของผู้โดยสารได้นะครับเนื่องจากมีผู้โดยสารนะครับคนอื่นเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเอ้านี่เป็นกระเป๋าของใครถามคุณวิชาญเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ขับขี่นะครับคุณวิชาญก็บอกว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นผู้โดยสารท่านไหน เห็นบอกว่าอ๋อขออภัยเขาจำได้เขาจำได้เลยว่าเป็นของผู้โดยสารที่ขึ้นมาจากพุทธมณฑลสาย4มาลงที่หมู่บ้านพฤกษลดานะครับถนนบรมราชชนนีนะเห็นบอกตอนนี้เนี่ยเอาไปคืนให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณน้ำใจของคุณวิชาญ93นะครับนะก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นพลเมืองดีนะครับนะขับรถแท็กซี่สีชมพูคาดเขียวทะเบียนททหารหอหีบ7894กรุงเทพนะครับแม้ก็เป็นธุระเอาไปคืนให้เลยนะครับขอบคุณในน้ำใจมากๆเลยนะครับนะก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับสำหรับพี่ๆผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับที่อาจจะไปเจอกระเป๋าไปเจอสัมภาระไปเจอโทรศัพท์มือถือสิ่งของที่ผู้โดยสารเนี่ยเขาทำลืมไว้บนรถแท็กซี่ทุกครั้งเนี่ยก็อยากจะฝากให้ตรวจสอบก่อนให้ผู้โดยสารลงเนี่ยอาจจะบอกให้ผู้โดยสารตรวจสอบนิดนึงนะครับว่ามีอะไรที่ตกหล่นหรือเปล่าบนรถนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าสิ่งของตกหล่นแบบเหมือนคุณวิชาญอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าใจนะครับบางทีเราอาจจะต้องไปส่งคืนแล้วมันก็ต้องเสียเวลากันด้วยนะครับคือเราเอาเวลาตรงนี้ไปรับผู้โดยสารท่านอื่นนะให้ได้สตุ้งสตังค์เพิ่มเติมก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นก่อนที่ผู้โดยสารลงจากรถเนี่ยถ้าเราแจ้งเตือนได้ให้เขาสำรวจตรวจสอบสัมภาระว่าจะมีกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถืออะไรที่ตกหล่นอยู่บนรถหรือเปล่าตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนลงนะครับถ้าทำได้ทุกเคสแบบนี้เรื่องของสิ่งของที่ตกหล่นบนรถแท็กซี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าก็จะน้อยลงแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะไปส่งคืนให้กับเจ้าของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะฝากไว้นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณในน้ำใจนะครับใครที่แบบอาจจะเจอของผู้โดยสารแบบนี้แล้วก็ประสานเข้ามาที่จอสร้อยได้เลยนะครับเราดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะดอกจัน1808-1137แจ้งเข้ามาได้นะครับเรายินดีนะครับเป็นสื่อกลางเพราะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีนะทางผู้โดยสารเองนะครับเจ จ้าของสิ่งของเองเนี่ยเขาก็แจ้งประสานงานเข้ามาที่จอสร้อยเยอะมากนะครับเยอะมากๆเราก็พยายามจะจับคู่กันนะฮะสำหรับคนที่แจ้งลืมของกับคนที่แจ้งนะเจอของคนอื่นเนี่ยนะครับเพื่อจะมาจับคู่กันให้ได้เจอกันให้ได้ประสานกันให้ได้ส่งคืนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีมากๆเลยนะครับที่จะเป็นสื่อกลางให้กับหลายๆท่านที่ไปเจอสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราอาจจะไปตกหล่นบนถนนหนทางต่างๆนะครับก็ได้เลยนะครับนะดอกจัน1808หรือ1137เพิ่มเติมกันมาได้เช่นเดียวกันนะครับทิ้งท้ายช่วงนี้มีอุบัติเหตุนะครับคุณเมฆแจ้งมาบอกว่าการจราจรพิเศษด้านขาออกบริเวณบนสะพานกลับรถ MRT สถานีคลองไผ่มีรถจักรยานยนต์หลายคันนะครับขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บแต่ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับการจราพิเศษด้านขาออกนะครับวงแหวนตนตกนะบนสะพานกลับรถ MRT คลองบางไผ่นะครับมีรถจักรยานยนต์หลายคันนะก็คือชนกันแล้วขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้การจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้รังสิตนครนายกด้านขาเข้ารถมากนะครับคุณศักดิ์ชัยแจ้งมาบอกว่ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันรถมากเช่นเดียวกันนะครับนะสัญญาณการรับฟังจสร้อยชัดเจนนะครับรังสิตนครนายกขาเข้าช่วงคลอง10มุ่งหน้าเข้ามาทางคลอง8ขาเข้าขอบคุณทางคุณศักดิ์ชัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

รู้ฝั่งด้านบนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้ายังถือว่าคล่องตัวนะครับจากชลบุรีเข้ามานะคือถ้าเลยทางด้านของต่างระดับหนองไม้แดงมาเนี่ยรถอาจจะติดหน่อยนะตรงช่วงเทพรัตน์นะครับในฝั่งขาเข้าในช่องทางหลักเนี่ยรถจะเยอะหน่อยนะตรงนี้แต่ถ้าเลยอมตะนครมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับขึ้นบุรพาวิถีค่อนข้างดีกว่านะทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7เพราะว่ามอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยจะไปชะลอช้าช่วงเข้าหน้าด่านลาดกระบังนะครับนั่นก็เป็นปริมาณรถนะครับในฝั่งขาเข้าแต่ก็ดีขึ้นนะครับกว่าเมื่อช่วงที่แล้วนะสำหรับช่วงนี้นะครับวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกนะครับกรณีที่มีแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังนะสำหรับอุบัติเหตุนะครับขาออกบริเวณบนสะพานกับรถนะ MRT คลองบางไผ่นะครับที่มีจักรยานยนต์ชนกันหลายคันนะครับจุดนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับรถอาจจะมีชะลอตัวช้าด้วยนะครับสำหรับการจราจรผ่านจุดดังกล่าวนะส่วนฝั่งตรงข้ามกันนะฮะฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับ M81 วันนี้ดีนะครับนะรถไม่ติดนะครับขาเข้าคล่องตัวนะสำหรับทางพิเศษ M81 เนี่ยนะจากกาญจนบุรีเข้ามานะต่อเนื่องนครปฐมเข้ามาบางใหญ่เนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับฝนณเวลานี้นะครับก็เรียกได้ว่ายังมีตกอยู่นะครับในส่วนของพื้นที่อย่างที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ครับนนทบุรีก็ยังตกอยู่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าระดับลดระดับลงมานะครับมีฝนอยู่ทางบางบัวทองตกเล็กน้อยนะครับทางไซน้อยนนทบุรีตรงนี้ทางชลบุรีเนี่ยตกเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนจะมีกระจายเข้ามาทางด้านของปราจีนบุรีด้วยทางบ้านสร้างนะครับที่มีฝนตกนะครับณเวลานี้นะใครที่เดินทางกันอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับทางศรีมหาโพธิ์ทางบ้านสร้างตรงนี้นะครับเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าฝนในกรุงเทพนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60ร้อยละ60นะครับวันนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการออกประกาศนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยเรื่องของฝนที่ตกหนักด้วยนะครับในช่วงนี้ร้อยละ60นะครับกรุงเทพมหานครก็แจ้งเตือนนะครับวันที่1ถึง7มิถุนายนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับเพราะว่าจากประกาศคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของประเทศไทยที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับทำให้ช่วงนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะครับกรุงเทพมีโอกาสเกิดฝนตกร้อยละ60ถึง70นะครับก็เลยมีคำเตือนนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับนะสำหรับในส่วนของพื้นที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลนะฮะจากทางเพจคนข่าวต้นประการนะครับรายงานเบื้องต้นนะสำหรับอุบัติเหตุนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีรถสองแถวสีส้มนะครับสายสำโรงบางบ่อชนกับรถจักรยานยนต์แล้วตัวรถสองแถวเนี่ยเสียหลักไปชนกับเสาไฟหักหนึ่งต้นนะครับมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นหญิงหนึ่งรายซึ่งเป็นคนซ้อนรถจักรยานยนต์ส่วนคนขับเป็นผู้ชายนะครับได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับที่มากับรถสองแถวเนี่ย7-8คนนะครับก็เป็นกรณีของอุบัติเหตุถนนเทพรักษ์กันนะครับนะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทีเดียวนะครับ7-8รายและผู้เสียชีวิต1รายเป็นหญิงที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะครับก็เพิ่มเติมมานะครับขอบคุณทางเพจคนข่าวต้นประการด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับและครอบครัวด้วยนะครับนะการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยรถยังมีชะลอตัวอยู่นะครับสำหรับทางด้านของถนนเทพรักษ์นะท่านใดใช้เส้นทางคุณผู้ฟังเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับบางคนอาจจะกำลังผ่านจุดดังกล่าวนะครับก็เพิ่มเติมได้แถวๆช่วงตลาดนัดเรือบินนะฮะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหนักเลยนะครับผู้เสียชีวิต1บาดเจ็บ7-8รายนะครับ

0: ส่วนจุดอื่นๆดูการเคลื่อนตัวของทางสุขุมวิทด้านขาออกนะครับตั้งแต่ทางด้านของนานาเข้าอโศกเนี่ยยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังณเวลานี้นะฮะมาทางด้านของพร้อมพงไปทองหล่อทางด้านเอกมัยเข้าพระโขนงก็ยังเคลื่อนตัวดีนะครับจะมีมาชะลอช่วงแถวๆทางซอย101/1นะครับเข้ามาทางอุดมสุขคือจะติดสัญญาณไฟที่แยกอุดมสุขด้านขาออกนะครับเลยจากอุดมสุขเข้าบางนามาสำโรงเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะกลับการฝั่งขาเข้าจากบางนาไปพระโขนงนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับเอกมัยทองหล่อนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะครับพร้อมพงเข้าอโศกจะมีชะลอช่วงหน้าสนเบนนะฮะก็มีสะสมเข้าแยกอโศกสุขุมวิทนะครับส่วนตอนนี้ล่าสุดในซอยอโศกมนตรีหมดปัญหาแล้วนะครับนะณเวลานี้นะเริ่มเคลื่อนตัวได้ฝั่งจากทางอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรปริมาณรถจะดูมากกว่าฝั่งกลับกันนะครับแล้วก็ทางด้านของศรีนครินทร์นะดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้าศรีเทพาไปลาซานแบริ่งลาซานเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับกลับกันจากบางนาเข้ามาทางศรีเทพาก็เคลื่อนตัวได้นะครับนะไปศรีนุชเข้าศรีพัฒน์ในฝั่งขาเข้านะศรีทางด้านของลำสาลีนะครับก็ไม่มีติดเลยนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของลาดพร้าวนะครับก็จะมีบริเวณช่วงจุดกลับรถลาดพร้าวซอย107นะครับที่อาจจะมีสะสมนะต่อเนื่องมาจากทางด้านของตลาดนัดตะวันนาเนี่ยนะฮะส่วนเลยจากทางด้านของลาดพร้าว101นะครับเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางใต้ทางด่วนนะซอยจันทิมาลาดพร้าว80ก็ไม่มีปัญหานะแยก64เคลื่อนตัวได้ดีนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็รัชดานะครับวงสว่างประสนุกูลต่อเนื่องราชวิภาด้านขาเข้าดีขาออกก็ไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้พหลโยธินจากทางหอวังเนี่ยนะครับเข้ามาทางแยกราชโยธินปริมาณรถมากนะครับนะมีเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับก็ติดสัญญาณไฟที่แยกราชโยธินนะครับเลยจากราชโยธินเข้าเสนาไปเกษตรเคลื่อนตัวได้ดีงามวงวานเข้าออกดีนะครับรัตนาธิเบศรทั้ง2ด้านไม่มีปัญหาแจ้งวัฒนะเข้าออกเคลื่อนตัวได้นะครับนะก็เปรียบได้ว่าสมศักดิ์ศรีวันหยุดนะครับการจราจรเนี่ยจะไปกระจุกช่วงขาเข้านี่แหละนะครับทั้งพระราม2ในฝั่งขาเข้านะครับช่วงบางกระเจ้าเข้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7นะครับในฝั่งขาเข้าหน้าด่านลาดกระบังนะครับที่อาจจะยังมีปริมาณรถมากอยู่ณเวลานี้นะครับส่วนกรณีคุณวิชาญ93นะครับที่แจ้งว่าเก็บกระเป๋าของผู้โดยสารนะครับแล้วก็ไปส่งคืนให้ล่าสุดเนี่ยคุณวิชาญโทรมานะครับแจ้งว่าตอนนี้เอากระเป๋าไปคืนผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วไปคืนให้ถึงบ้านเลยนะครับพอไปถึงที่บ้านเนี่ยทางผู้โดยสารคนนั้นก็ไม่ทราบว่าตัวเองลืมไว้ด้วยนะครับพอเห็นกระเป๋าก็เลยยิ้มเลยนะครับก็จำได้ว่าเป็นของตนเองแน่นอนนะครับทางผู้โดยสารก็เลยขอบคุณคุณวิชาญแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยให้โทรมาแจ้งที่คุณวิชาญก็เลยบอกให้โทรมาแจ้งที่จสร้อยด้วยนะครับว่าเนี่ยได้ของคืนแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเวลา 19:05 นะครับคุณอภิชาครับซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋าใบดังกล่าวก็แจ้งว่ามีคนขับรถแท็กซี่เก็บกระเป๋าของคุณอภิชาได้นะครับแล้วก็นำมาคืนให้แล้วแต่ไม่ทราบว่าคนขับรถแท็กซี่ชื่ออะไรนะครับไม่ได้ถามกันก็ทางทีมงานก็เลยเพิ่มเติมไปให้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำใจดีๆนะครับที่เกิดขึ้นเนาะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคุณวิชาญ93นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนสมาชิกของจอสร้อยที่น่ารักของเราด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับทางคุณอภิชาด้วยนะครับแหมเจ้าตัวนี้ยังไม่ทราบเลยนะว่ากระเป๋าสตางค์หล่นบนรถแท็กซี่นะครับนะเห็นคุณวิชาญเอามาคืนให้นี่ยิ้มเลยนะครับดีใจด้วยนะครับคุณอภิชานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเรานะได้ยิ้มกันแบบนี้ครับขอให้มีเรื่องดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับนะเพราะว่าในแต่ละวันนี่ต้องยอมรับเลยว่าคนที่ทำของลืมไว้บนรถแท็กซี่นี่เยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับแล้วก็แจ้งมาทุกวันนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีหลายเคสเหมือนกันนะที่มีแจ้งเข้ามานะครับอย่างกรณีของคุณนิรุตนี่ก็ตามหากันอยู่เป็นกระเป๋าสะพายสีเทาดำนะครับไปเล็กๆนะครับมีกุญแจบ้านมีของใช้ส่วนตัวไปลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีกับทะเบียนนะครับเห็นบอกว่าโดยสารมาจากซอยติวานนท์36มาลงที่ติวานนท์มาลงที่ซอยติวานนท์ปากเกร็ด12เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับนะก็เป็นกระเป๋าใบเล็กสีเทาดำมีกุญแจบ้านมีของใช้ส่วนตัวนะครับ ยังไงถ้าจำกันได้นะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะผู้โดยสารรายนี้ขึ้นมาจากติวานนท์36เมื่อช่วงเที่ยงคืนมาลงที่ซอยติวานนท์ปากเกร็ด12นะครับเนี่ยแล้วก็มีทางคุณชัยวัฒน์อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแกรนด์เมอร์คิวเอเทรียมก็แจ้งตามหาพาสปอร์ตนะครับเป็นพาสปอร์ตของชาวอาหรับชื่อว่ามิสเตอร์ซาเลมอาเมดอัลซารีนะครับเป็นของลูกค้าโรงแรมเนี่ยนะฮะเขาก็แจ้งว่าน่าจะตกหายอยู่บนรถตุ๊กๆแถวๆนาๆว่าอย่างนั้นนะครับช่วงประมาณสัก13นาฬิกาที่ผ่านมาบ่ายโมงนะครับเนี่ยแล้วก็มีทางคุณนิรันดร์นี่ก็ตามหาคีย์การ์ดรถยนต์ไฟฟ้านะครับสีดำนะเป็นรถยนต์เทสลาเรียกบริการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่นะครับมาจากสุขุมวิท21ไปลงที่หน้าโรงไฟฟ้าปากน้ำประมาณช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับแท็กซี่สีเขียวเหลืองแล้วก็เจ้าตัวนี้บอกว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับถ้าใครเจอนะครับเป็นคีย์การ์ดนะรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาสีดำเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณประยุทธ์นี่ตามหาโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีดำนะครับอยู่ในเคสสีน้ำตาลนั่งรถแท็กซี่นะครับจากตรงข้ามวัดศรีบุญเรืองมาลงที่นวมิน52ประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาเป็นโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะครับสีดำอยู่ในเคสสีน้ำตาลแท็กซี่ที่นั่งมาเนี่ยเป็นสีส้มทะเบียนจำไม่ได้นะครับก็ประมาณบ่ายโมงนะครับจากวัดศรีบุญเรืองรามคำแหงซอย107มาลงที่นวมินซอย52นะก็ฝากทางผู้ขับขี่เพิ่มเติมกันนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็หลายเคสเลยนะครับที่มีการแจ้งเข้ามาแบบนี้เนี่ยแล้วก็มาทุกวันนะครับยังไงก็ช่วยเหลือกันนะครับนะโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถแท็กซี่พี่ๆที่ขับขี่รถนั่งสาธารณะนะครับแจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยของเรายินดีมากๆเลยนะครับถ้าเรานะได้รับการแจ้งว่าเก็บของได้แบบนี้เนี่ยเราจะรีบเลยรีบค้นหาเจ้าของเลยนะครับรีบตามเลยถ้ามีข้อมูลที่เจ้าของเขาแจ้งมาเนี่ยนะก็จะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับเหมือนกับเคสของคุณวิชาญ93นะครับก็ขอบคุณในน้ำใจของทุกๆท่านเลยนะครับที่เป็นพลเมืองดีของสังคมนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรก็ยังไงเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าใครที่ใช้พระราม2ในฝั่งขาเข้าโดยเฉพาะช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับด้านหลังที่ตามมาเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รถติดจังรถเยอะด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยขึ้นได้3ช่องทางแต่เวลาลงเนี่ยจะเหลือ2ช่องทางก็เลยทำให้รถเนี่ยกลายเป็นคอขวดบริเวณทางลงนะครับก็เลยทำให้มีสะสมแต่ตอนนี้ท้ายแถวก็สั้นลงนะครับอยู่แค่บริเวณปากทางสวนส้มเท่านั้นนะครับตอนนี้ส่วนมอเตอร์เวย์สาย7ก็ดีขึ้นนะครับช่วงหน้าหลานลาดกระบังก็เริ่มทยอยกันได้นะครับท้ายแถวก็สั้นลงเหมือนกันแต่ปริมาณรถก็ยังมากอยู่อาจจะมีทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับนะในช่วงฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับณเวลานี้พหลโยธินช่วงที่มีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะก็ยังมีชะลอตัวอยู่นะครับในช่องทางหลักนะคู่ขนานเนี่ยไม่ค่อยติดแล้วนะผมไม่แน่ใจรถอาจจะเลี่ยงจากคู่ขนานที่มีน้ำท่วมไปใช้ช่องทางหลักหรือเปล่านะครับแต่ท้ายก็สั้นลงนะครับตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณโอ้สั้นลงเยอะเลยนะครับอยู่แถวๆช่วงหน้าโรงพยาบาลพัทรธนบุรีนะครับดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวน่าจะระดับน้ำไม่แน่ใจใครที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าวนะครับพหลโยธินด้านขาเข้าช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดระดับลงหรือยังเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทางเพื่อนสมาชิกของเรานะครับที่แจ้งเข้ามานะเฉพาะกิจพงพาง03นี่บอกว่าระดับนี้ก็ปิ่มฟุตบาทเลยนะครับในช่องทางคู่ขนานล่าสุดเป็นอย่างไรอัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับที่จอสร้อยโทรมาได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับเพิ่มเติมกันนะเพราะว่าดูปริมาณรถเนี่ยเริ่มที่จะเคลื่อนตัวตามได้นะครับแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยดูสั้นลงนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับการจราจรในแต่ละจุดเพิ่มเติมกันได้นะครับสวัสดีทักทายคุณพักเคอินด้วยนะครับแถวๆบ้านนี่ฝนหยุดตกแล้วนะครับว่าอย่างนั้นนะตกมาให้คลายร้อนเนาะสวัสดีทางคุณกุ๊ดมิวด้วยนะครับแล้วก็มีทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมคุณระพีนะครับคุณปลั๊กนะครับบอกว่าปทุมก่อนหน้านี้นี่ตอนช่วงสัก6โมงกว่าๆนี่ฟ้าครึ้มๆเหมือนกันนะครับทักทายเข้ามาคุณ AA ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยทาง YouTube ในคอมเมนต์ของ YouTube JS100 Radio ของเรานะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเราสลับจากการจราจรไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ติดตามกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะวันนี้นะวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสหน้า6040ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะได้ยินคุณพัฒน์ได้ไปใช้แล้ว
0: คุณใช้เมื่อตอนเนี้ยตอนเย็นนี
2: ่ฉันยังเต็มอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะก็มีการสรุปนะคะของวันแรกค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะก็ในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าวันแรกเนี่ยนะคะที่เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายบรรยากาศภาพรวมเป็นไปอย่างคึกคักนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนโดยข้อมูลล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 17:00 นพบว่ามียอดการใช้จ่ายรวมนะคะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น 1,084.43 ล้านบาทนะคะเมื่อสำรวจรายละเอียดของเม็ดเงินที่หมุนเวียนในวันแรกพบว่าเป็นการใช้จ่ายในส่วนที่ประชาชนจ่ายเองนะ 454.78 ล้านบาทแล้วก็รัฐบาลจ่ายสนับสนุนอีก 629.65 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: โดยมีจำนวนประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสูงถึง5ล้านคนผ่านการทำธุรกรรมทั้งสิ้น 6.93 ล้านครั้งในฝั่งของผู้ประกอบการที่ได้รับผลจากมาตรการนี้เนี่ยนะคะพบว่ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายจริงแล้วจำนวน 5.66 แสนร้านค้าค่ะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ในช่วงเวลา6ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะถึง5ทุ่มนะคะถึง5ทุ่มได้รับเงินอุดหนุน 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกจนถึง30กันยายนนะคะรัฐบาลช่วยสมทบ60ประชาชนจ่ายเอง40นะคะครอบคลุมการซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะรายย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทาง3ล้อเครื่องวินจักรยานยนต์รับจ้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นรถไฟฟ้าด้วยใช่มั้ยคะอย่างไรก็ตามนะคะมีเรื่องของข้อห้ามหรือว่าข้อยกเว้นนะคะ
0: ค
2: ในร้านของร้านนวดร้านสปาทำเล็บทำผมอันนี้ไม่ได้นะคะรัฐบาลก็ได้เตรียมขยายช่องทางให้สามารถสแกนจ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพิ่มเติมตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ
0: คร
2: ับ ก็อันนี้ก็เป็นสรุปวันแรกค่ะมีสรุปอีกนะคะเป็นสรุปเรื่องของการเปิดรับสมัครนะคะผู้ว่าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะโดยวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะที่ห้องบางกอกอาคารไอราวัตรพัฒนาสารวาการกรุงเทพมหานคร2ที่ดินแดนนะคะกทมเนี่ยก็มีการสรุปไว้นะคะเขาเปิดรับตั้งแต่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะก็มีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น18คนค่ะ
0: ครับ
2: โดยวันนี้เนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้มีผู้สมัคร16วันนี้เพิ่มอีก2ค่ะนะคะหมายเลข1ค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์นะคะหมายเลข4นายประทีปวัชรโชติเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยมมานหมายเลข7นะคะนายพัชพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะคะหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประเสริฐสิทธิกุลนะคะลือประสิทธิกุลนะคะขออภัยหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชันเทพเสสเวชหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข14นางมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข15นายโอฬารตั้งตราตระกูลนะคะหมายเลข16นางสาวศรีรัตน์ช่างเพชร แล้วก็หมายเลข17นางสาวรัลนามงคลหัสดินแล้วก็หมายเลข18ค่ะคนสุดท้ายก็คือนายสมใจเจริญวรเกียรตินะคะส่วนผู้สมัครสกมีผู้มาสมัครทั้งสิ้นนะคะ258คนนะคะโดยเขตคลองสามวาค่ะมีผู้สมัครสกมากที่สุดถึง10คนรองลงมาก็คือคันยาภาษีเจริญยานาวาเขตละ9คนค่ะคุณพัฒน์ส่วนเขตที่มีผู้สมัครสกน้อยที่สุดนะคะก็คือเขตคลองเตยสัมพันธวงศ์ป้อมปราบประตูพร่ายนะคะบางกอกใหญ่ก็มีผู้สมัครเขตละ3คนค่ะนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันในวันที่28มิถุนายนนะคะช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ
0: ครับผม
2: อีกเรื่องนึงมันเป็นข่าวลือนะคะสะพัดในโลกออนไลน์อีกแล้วค่ะคุณพัฒน
0: ์
2: มีการลือได้ทุกวันนะอันนี้ก็เป็นการลือว่ามีการเปิดประตูด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่สระแก้วนะคะให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือฝั่งไทยได้ล่าสุดค่ะจังหวัดสระแก้วก็ได้ส่งทีมความมั่นคงลงพื้นที่ไปทันทีนะคะแล้วก็โต้ตอบกลับมาบอกว่านี่เป็นเฟคนิวส์นะคะ 100%
0: ครับ
2: เมื่อเวลาช่วง 15:30 นาทีค่ะคุณชาวเนตรยิ้มประเสริฐผู้รองผู้ว่าราชการทางจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะก็นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงนะคะไปตรวจพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนนะคะถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะผลการตรวจก็พบว่าด่านประตูด่านพรมแดนไม่ว่าจะเป็นประตูเล็กประตูใหญ่นี่นะคะอย่างที่เห็นในภาพยังคงถูกล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาเลยค่ะคุณพัช
0: คร
2: ับ นะคะแล้วก็รวมถึงมีเจ้าที่ทหารแล้วก็เจ้าที่ศุลกากรยังคงดูแลรักษากุญแจเก็บไว้ตามระเบียบอย่างเข้มงวดค่ะมาแล้วก็ไม่พบร่องรอยการเปิดใช้งานนะคะหรือว่ามีนักเรียนผ่านเข้าออกตามที่ถูกกล่าวอ้างถึงนะคะคุณชมพู่เนตรบอกว่าข้อมูลที่แชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่นะตามแนวชายแดนนะคะและขอความร่วมมือให้ตำรวจไซเบอร์ค่ะเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จนี่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้สร้างความแตกตื่นให้กับหรือว่าสับสนให้กับประชาชนการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนเนี่ยนะคะถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นะคะล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการทางจังหวัดสระแก้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มอบหมายให้นิติกรนะคะของจังหวัดสระแก้วเข้าแจ้งความนะคะต่อพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อที่จะเร่งหาตัวผู้ที่ปล่อยข่าวปลอมรายนี้เนี่ยนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะโดยเร็วที่สุดค่ะทางด้านของรัฐบาลก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนกัมพูชาจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือค่ะสิ่งที่เผยแพร่กันอยู่ในขณะนี้เป็นข่าวปลอมนะคะโดยนายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้มีการออกแถลงการชี้แจงเรื่องนี้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็สับสนกันด้านพันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสระแก้วก็ยืนยันนะคะคุณพัฒน
0: ์
2: บอกว่าด่านของสระแก้วยังคงปิด 100% ค่ะตามมาตรการที่กำหนดไว้และก็ตั้งข้อสังเกตว่าข่าวที่มีออกมาเนี่ยอาจจะเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะสำหรับกรณีที่มีคนบอกว่าพบเห็นบุคคลเดินผ่านด่านเข้าออกบางช่วงเวลาเนี่ยนะคะเจ้าที่ก็ชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการตามมาตรการด้านมนุษยธรรมและกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การเปิดด่านให้สัญจรตามปกติมีเพียงกรณีเช่นผลักดันบุคคลให้กลับประเทศนะคะหลังจากที่ดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้นเราก็ผลักดันให้เขาออกไปการรับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่ากรณีด้านมนุษยธรรมที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังยืนยันว่าปัจจุบันนักเรียนที่เคยเดินทางข้ามแดนมาเพื่อเรียนหนังสือฝั่งไทยเนี่ยนะคะก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ค่ะและจากการลงพื้นที่ก็พบว่าสภาพพื้นที่ยังคงเงียบเหงานะคะไม่ปรากฏประชาชนเดินทางเข้าออกแล้วก็ไม่มีรถโดยสารหรือว่ารถรับส่งนักเรียนมารอนะคะแล้วก็ไม่พบกิจกรรมการค้าขายที่บริเวณแนวชายแดนแนวด่านนี้เลยนะคะ
0: ครับ
2: ันนี้ก็เฟกนิว 1,000% เลยค่ะไม่ใช่ 100%
0: ครับ
2: นะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ที่ด่านแถวจันทบุรีใช่ไหมคะที่บอกว่าเปิดด่านก็มีการปล่อยมาเรื่อยๆนะคะเรื่องข่าวแบบนี
0: ้ใช่ครับ
2: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของหุ้นบ้างนะคะวันนี้หุ้นไทยปิดทำการหุ้นไทยแล้วก็เรื่องของตลาดเงินก็ปิดนะคะวันหยุดชดเชยใช่ไหมคุณพัชแต่ว่าของตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังเปิดทำการตามปกตินะคะโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนค่ะปิดลบในวันนี้นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยซึมซับรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ที่ยังคงไร้ทิศทางรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะคะนอกจากนี้ค่ะแรงเทขายอย่างหนักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดเพิ่มเติมทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,057.74 จุดนะคะลดลงไป 10.83 จุดค่ะส่วนทางเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดบวกนะคะโดยได้แรงหนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ตามนะคะแต่ว่าทำให้หางเซ็งวันนี้นะคะปิดที่ระดับ 25,398.18 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 215.79 จุดนะคะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้นะคะปิดบวกแล้วก็พุ่งทะยานสู่ระดับ 67,000 จุดเลยนะคะเป็นครั้งแรกรับแรงหนุนจากหุ้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ซอฟต์แบงก์กรุ๊ปนะคะขึ้นแท่นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดของญี่ปุ่นแซงหน้าโตโยต้ามอเตอร์ไปนะคะแล้วก็ทำให้วันนี้ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่ 66,934.33 จุดนะคะพุ่งขึ้นไปถึง 604.83 จุดค่ะแล้วก็มีบางช่วงในช่วงวันนี้นะคะมีดัชนีพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการด้วยในช่วงในระดับที่ 67,231.28 จุดนะแต่ว่าตอนปิดนี่ก็คือมาปิดที่ 67,000 จุดนะคะ
0: คร
2: ับ ส่วนทองคำในประเทศวันนี้คุณพัชปรับไปทั้งสิ้นถึงแม้ว่าตลาดไหนก็จะปิดเนี่ยนะคะแต่ตลาดทองไม่ปิดค่ะนะคะทองคำในประเทศนะคะวันนี้ปรับไปทั้งสิ้น21ครั้งนะคะโดยเป็นปรับบวกไป7ครั้งแต่ว่าปรับลบไปถึง14ครั้งนะคะทำให้วันนี้นะคะทองคำในประเทศปิดตลาดเนี่ยลบอยู่600บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อนะคะอยู่ที่บาททองคำละ 69,200 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,400 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ67,810.68 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 7,200 บาทนะคะส่วนโกลด์สปอตนะคะทองคำตลาดโลกอยู่ที่ 4,498 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.58 บาทค่ะ
0: คร
2: ับ มาดูตลาดน้ำมันบ้างนะน้ำมันตลาดโลกค่ะก็ล่าสุดเนี่ยนะคะปรับขึ้นนะคะเวสเท็กซัสเนี่ยบวกไปอีก2เหรียญ38เซนต์ค่ะราคาอยู่ที่ 89.74 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนนี่ก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เบรนท์บวกไปอีก2เหรียญ2เหรียญกับ2เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 93.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้เป็นราคาล่าสุดค่ะ
0: คร
2: ับ มาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางกองทัพเรือฝรั่งเศสนะคะมีรายงานบอกว่าได้มีปฏิบัติการร่วมกับสหราชอาณาจักรนะคะได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียค่ะซึ่งเดินทางมาจากเมืองมูมันทางตะวันตกของตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียนะคะซึ่งคาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือลับค่ะประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสโพสต์บนแพลตฟอร์ม X นะคะระบุว่าเรือทากอถูกตรวจค้นเมื่อวันอาทิตย์นะคะในมหาสมุทรแอตแลนติกถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลเพื่อนำรายได้เนี่ยไปสนับสนุนสงครามในยูเครนมานานกว่า4ปีเรือเหล่านี้ไม่เคารพกฎหมายพื้นฐานที่ของการเดินเรือนะคะถือเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ความปลอดภัยของทุกคนทางด้านของสำนักงานกิจการทางทะเลแอตแลนติกเพิ่มเติมบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยติดธงชาติของแคเมรูนอย่างไม่ถูกต้องกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองลิมเบซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทางตะวันตกของแคเมรูนนะคะขออภัยนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาโดยมีการเปลี่ยนธงชาติหลายครั้งด้วยนะ
0: ครับ
2: ครั้งสุดท้ายเรือทากรเนี่ยส่งสัญญาณระบุตัวตนอัตโนมัติคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่เรือกำลังแล่นอยู่ที่บริเวณชายฝั่งนอร์เวย
0: ์
2: ติดธงชาติมาดากัสการ์ค่ะเรียกว่าเปลี่ยนธงชาติไปตามจุดที่ตัวเองผ่านไปนะคะเพื่อหลบเลี่ยงอะไรก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดที่ทางฝรั่งเศสนะคะทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ลงบนแพลตฟอร์ม X ค่ะ
0: ครับ
2: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะคุณพัช
0: ขอบคุณคุณวัฒนาพรด้วยนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพกุลนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านชาฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุมานะครับทาง LINE @JS100 ถนนอ่อนนุชด้านขาเข้าบริเวณช่วงระหว่างแยกอ่อนนุช44มุ่งหน้าแยกอ่อนนุช17ช่วงบริเวณซอยอ่อนนุช30นี่คือจุดเกิดเหตุนะครับมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก็บขยะขวางช่องทางซ้ายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับอ่อนนุชซอย30นะบริเวณปากทางอ่อนนุชซอย30มีอุบัติเหตุนะครับนะรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก็บขยะนะครับมีคนเจ็บ1รายก็เป็นอีก1จุดนะครับที่เป็นอุบัติเหตุรายที่25แล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยของเรานะเวลานี้นะครับเพิ่มเติมเส้นทางในส่วนของพหลโยธินด้านขาเข้าตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผู้ฟังช่วงที่มีรายงานว่ามีน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้นะครับบริเวณตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะครับตอนนี้จะมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะช่วงบุญถาวรจะมีชะลอตัวช้านิดนึงนะครับตรงข้ามกับบุญถาวรนะครับเลยโรงกระสาบมาเนี่ยคล่องตัวนะครับส่วนต่างระดับรังสิตนะครับรังสิตนครนายกนะช่วงที่ลงมาจากทางด้านของต่างระดับรังสิตในฝั่งขาออกเนี่ยรถยังค่อนข้างมากนะครับตั้งแต่คลอง1ไปคลอง2นะกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม2ท้ายแถวสั้นลงนะครับพระราม2ด้านขาเข้านะที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับท้ายแถวสั้นลงนะก็ยังย้ำนะครับใครที่ใช้เส้นทางสำหรับพระราม2ในด้านขาเข้านะครับขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยได้3ช่องทางก็จะบีบช่วงทางลงเหลือ2ช่องทางนะครับนะแต่ว่าท้ายแถวตอนนี้ดีขึ้นนะครับการจราจรก็ยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับแต่ปริมาณรถก็เรียกได้ว่าลดน้อยลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ยังเป็นอีก1วันนะครับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วโดยทางสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนและพุทธศาสนิกชนนะครับเดินชมความงดงามของโคมตราและเทียนที่แขวนประดับภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมจัดถวายเป็นพุทธบูชาครับโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาครับโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานะครับวันนี้เนี่ยเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับ18นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพนะครับก็เป็นกำหนดการนะครับในช่วงเย็นนะที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้นะครับ18นาฬิกาถึง21นาฬิกาแต่ว่าเน้นย้ำนะครับเรื่องของการแต่งกายโปรดแต่งกายสุภาพนะครับส่วนช่วงนี้นะครับก็มาติดตามกันต่อฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวดูล่าสุดนะครับในกรุงเทพก็ยังไม่พบกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังทางด้านของนนทบุรียังมีตกเล็กน้อยนะครับนครปฐมนครชัยศรีตรงเนี้ยนะบางเลนนครปฐมเนี่ยมีตกเล็กน้อยพุทธมณฑลด้วยนะฮะเนี่ยแล้วก็ทางด้านของพระนครศรีอยุธยาที่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มหยุดไปแล้วนะเนี่ยทางปทุมธานีทางคลองหลวงก่อนหน้านี้ที่มีตกก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้นะครับส่วนทางด้านของนครนายกนะครับจะมีทางองครักษ์นะที่มีฝนตกเล็กน้อยบ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับตกหนักเหมือนกันนะทางบ้านสร้างปราจีนบุรีทางนี้นะครับทางอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมีฝนคือเป็นฝนที่เคลื่อนตัวมาทางด้านของทิศตะวันตกนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ทางปราจีนบุรีกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามแนวโน้มของฝนกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าก็เคลื่อนตัวมาถึงทางด้านของนครนายกแล้วนะฮะแนวโน้มต่อไปถ้ายังไม่อ่อนกำลังลงเนี่ยนะทางด้านของปทุมธานีหนองเสือเนี่ยจะเป็นพื้นที่ต่อไปคลองหลวงเนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามทิศทางลมด้วยนะครับว่าจากจุดดังกล่าวเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยฝนถ้าไม่สลายอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวติดตามต่อไปเรื่อยๆท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็รายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับอาจจะมีบางจุดที่น้ำยังมีขังเป็นแอ่งๆหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง ด้านของพหลโยธินที่ตกหนักลงมาก็มีน้ำท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้การจราจรผลกระทบก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับติดตามเพิ่มเติมอัปเดตล่าสุดกันได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137หรือใครที่เดินทางมาจากทางชลบุรีนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับถนนเปียกลื่นไหมนะครับช่วยเพิ่มเติมรายงานกันได้เป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้เส้นทางท่านอื่นได้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะบางจุดของถนนหนทางเนี่ยอาจจะยังมีชื้นแฉะอยู่นะครับก็ให้ใช้ความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของกรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพานมีการแจ้งการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข9ถนนกาญจนาภิเษกบริเวณช่วงกิโลเมตรที่73บวก900นะครับถึงกิโลเมตรที่75บวก600ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นนะครับสำหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำช่วงบริเวณข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่9นะครับถึง19มิถุนายนอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเป็นล่วงหน้าเลยนะครับ9ถึง19มิถุนายนเวลา 21:00 นถึง 4:00 นนะครับก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยนะครับทั้งนี้ครับในระหว่างการดำเนินงานอาจส่งผลให้การจราจรไม่ได้รับความสะดวกนะครับทางกรมทางหลวงก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่างการดำเนินงานสามารถแจ้งได้นะครับที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีนะครับทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงอันนี้ผมแจ้งล่วงหน้าเลยนะคุณผู้ฟัง9ถึง19มิถุนายนดำเนินงานเฉพาะช่วงเวลา 21:00 นถึง 4:00 นะครับกรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพานเขาแจ้งเบี่ยงการจราจรนะครับทางหลวงหมายเลข9อันนี้เดี๋ยวใกล้เวลาเดี๋ยวเราจะย้ำให้เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุเทพรักษ์กันนะครับช่วงบริเวณตลาดนัดเรือบินกับทางบางพลี018อาสามูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับสวัสดีครับบางพลี018ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมมีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์นี้ลักษณะเหตุเขามายังไงอ่ะครับช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ที่เห็นจากกล้องมีกล้องที่ติดหมวกของไรเดอร์ค่ะเบื้องต้นสองแถวน่าจะชนท้ายกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: โอ้หนึ่งคันใช่ไหมครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
0: ชนท้ายเขาตอนนั้นตรงนั้นมันเป็นหน้าตลาดเลยฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเดียวกัน
1: ใช่ค่ะฝั่งตรงข้ามตลาด
0: ก็คือขาเข้าเทพรักษ์กันเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าตัวรถสองแถวนี่ก็เสียหลักไปชนเสาด้วย
1: ใช่ค่ะตัวรถสองแถวก็เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าค่ะ
0: แล้วตัวเสานี่เป็นยังไงบ้างครับมันเอ็นมาบนถนนไหมครับ
1: ไม่ค่ะแต่ว่าก็มีเอียงเล็กน้อยค่ะ
0: ครับที่เกิดเหตุนี่ตอนนี้ล่าสุดนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
1: ช่วงนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถสองแถวเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือปิดเคสเรียบร้อยนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลเรียบร้อยค่ะ
0: ครับส่วนผู้เสียชีวิต
1: ผู้เสียชีวิตนำร่างส่งชันสูตรค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: ครับเป็นผู้หญิงเนาะตามข้อมูล
1: ใช่ค่ะเสียชีวิตหญิงหนึ่งรายค่ะ
0: ครับซึ่งล่าสุดที่ตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: ช่วงนี้การจราจรก็สัญจรผ่านได้ปกติแล้วค่ะเราเคลียร์ถนนเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับที่ดูจากกล้องเนี่ยรถสองแถวนี้เขามาด้วยความเร็วไหมครับตอนนั้นเนี่ย
1: ไม่ชัวร์เลยค่ะเพราะว่าจากคลิปที่ได้จากหมวกของไรเดอร์ค่ะมันเป็นช่วงคลิปวิดีโอสั้นๆเองเราก็เลยไม่ทราบว่าแบบสองแถวเขาใช้ความเร็วมาไหมแต่ว่าเห็นแค่ตอนที่ชนท้ายมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: ครับผมคนเจ็บนี่ทั้งหมดกี่คนนะครับ
1: เบื้องต้นเจ็บแปดรายค่ะแปดรายแล้วก็เสียชีวิต
2: สาห
1: ั
2: สหน
1: ึ่
2: ง
1: ใช่เป็นสาหัสหนึ่งรายค่ะ
2: พร้อมกันเนี
0: ่
2: ย
0: แปดรายสาหัสหนึ่งรายเสียชีวิตหนึ่งรายต่างหาก
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำส่งที่ไหนบ้างครับแปดรายเนี่ยครับ
1: แปดรายจะมี6รายนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์อินเตอร์ค่ะแล้วก็2รายเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิค่ะ
0: นะครับ รายที่สาหัสนี่เป็นชายเป็นหญิงอะครับ
1: ผู้ชายค่ะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: น้องนั้นแต่ว่าคนที่เสียชีวิตผู้หญิงจะเป็นคนที่ซ้อนจักรยานยนต์ค่ะ
0: น้องนั้นคนเจ็บก็คือมากับรถสองแถว
1: มากับรถใช่โดยสารรถสองแถวค่ะ
0: เป็นผู้โดยสารนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็เปิดการจราจรเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี
1: ้ใช่ครับ
0: ได้ครับเสาไฟนี่ตอนนี้เขามีการดำเนินการยังไงบ้างครับของการไฟฟ้าเนี่ย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทางของการไฟฟ้ามาดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะรอซ่อมแซมต่อไปค่ะ
0: อ๋อครับครับก็แค่เอ็นเนาะไม่ได้แบบล้ม
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ได้ล้มใช
0: ่ครับได้ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับบางพลีสุ
1: ข
0: ภาพขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางบางพลี018อาสามูลนิธิป่อตึกตึงด้วยนะครับก็เพิ่มเติมเป็นเหตุอุบัติเหตุนะครับบริเวณตรงข้ามกับตลาดนัดเรือบินเทพรักษ์ในฝั่งขาเข้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: ลาแห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรโดยทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: วันนี้
0: อิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดภูเก็ตวันนี้เวลา 10:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรสำหรับอาคารศรีสิรินธรเป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่10พฤษภาคม2562แล้วเสร็จเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาทันสมัยรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สำเร็จผลตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและส่วนเพื่อคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สำเร็จผลตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการ

รือภาษาปุ้นเตมีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเตเสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรม Tangible ในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงหอบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงงานระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษานำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีรวมกับบูธภาษาจีนอักษราพิรมที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินทงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาษาจีนพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกตห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี2539เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสนองพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรผ่านการศึกษาต่อมาในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาสถานศึกษาในครั้งนี้นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์โดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตตภาวนานวัคคหายุสมธรรมเป็นบทสวดที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสาปุสาเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้ในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันประสูติทั้งนี้นวัคคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองจากนั้นเวลา 17:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดโคกเขมาวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระปฐมเจดีย์วัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุง

0: งวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะเข็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่เชิดชูสรรเสริญนานับประการหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดโรงเรียนทวิพัฒน์นางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันเจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:30 นาทีศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดศรีสะแก้ววัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำพูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครและในเวลา 19:00 นมูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทิสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูป ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดวันนี้ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเรียบร้อยค่ะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1 ถึง 5 มิถุนายน 2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1 ถึง 5 มิถุนายน 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนไหนคนดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเทียมแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: 20:28 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุมาจากทางคุณสันนะครับถนนเพชรเกษมด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้ามาทางสาย3นะครับเลยแยกพุทธมณฑลสาย2มา50เมตรครับมีรถ SUV 2คันชนท้ายกันนะครับบริเวณจุดกลับรถขวางช่องทางขวาสุดนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณมณฑลสวัสดีครับ
1: ผม
0: คุณมณฑลไปเจอรถเสียที่ไหนครับ
1: ก็โยธินขาเข้าช่วงวังน้อยครับเป็นตม.ที่72มันเป็นรถรถหัวลากอ่ะหัวลากน่าจะยางแตก
0: ครับ
1: เพราะเห็นมีรถเซอร์วิสมาเห็นมีเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนอยู่
0: แล้วอยู่ช่องทางไหนนะครับ
1: ช่องทางซ้ายเลยครับช่องทาง
0: สุด
1: ซ้ายสุดครับ
0: โอ้รถติดไหมครับ
1: ตรงเกิดเหตุในตรงที่รถเสียเนี่ยนะรถสะสมเยอะเลยครับ
0: ค่อนข้างมืดไหมที่ผ่านจุด
1: ก็มีไฟอยู่นะตอนที่มีไฟอยู่ก็มีเจ้าที่รถเซอร์วิสก็มีไฟเหลืองไฟนั่นก็เปิดอยู
0: ่อ๋อครับ
1: แต่มันก็ต้องหลบมาบีบเหลือสองเลน
0: ครับ
1: สองเลนพอเลยมาก็ใช้การได้ปกตินะครับ
0: ก็ฝากให้ระวังด้วยนะครับใครตามหลังมานะ
1: น่าจะสักพักหนึ่งอ่ะเพราะว่ายังไม่เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จ
0: ได้ครับแต่ว่าก็ถ้าผ่านพ้นมาแล้วก็คล่องตัวดีนะครับการจราจร
1: คล่องตัวครับคล่องตัว
0: โอเคมีฝนตกบ้างไหมครับ
1: ตกก่อนหน้านี้เลยครับ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ถนนเริ่มแห้งนะครับ
0: ครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณมณฑล
1: ครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณชัญญนัทนะครับคุณชัญญนัทสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: คุณชัญญนัทรถหายใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้เป็นรถอะไรหายที่ไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: Honda Wave i ค่ะสีเขียวดำค่ะ
0: ครับสีเขียวดำนะ Honda Wave i สีเขียวก็คือตัวรถเนี่ย
2: เขียวพี่ม้าเหรอใช่เขียวดำไงเหรอ
0: คือเขียวอ่ะเป็นเขียวพื้นเลยตรงที่เป็นสีเขียวใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมดูภาพอยู่ลักษณะเหมือนเป็นคือจะว่าเป็นเขียวออกเขียวอ่อนน่ะใช่ไหมเขียวอ่อนหน่อย
2: เขียวขี้ม้าค
0: ่
2: ะ
0: เอาเป็นขี้ม้าแล้วกันใช่เขียวขี้ม้านะแล้วก็จะมีแบบเบาะสีดำล้อแม็กใช่ไหมล้อแม็กนี่ก็เป็นแม็กดำอ่ะนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: รถสภาพยังใหม่ด้วยทะเบียนอะไรครับ
2: ทะเบียนนั่นนะคะ2กคค่ะ
0: ครับ
2: 2กคบนึงนะหนูดูแป๊บนึง2กค0474ค่ะ
0: 40หรือ04
2: 4074ค่ะ
0: 4074นะหมวด
2: จังหวัดศรีอยุธยาค่ะ
0: หมวดพระนครศรีอยุธยาหายที่ไหนครับ
2: แถวบ้านเลยค่ะ
0: จอดอยู่ตรงไหนอะที่บ้านอะ
2: จอดว่าข้างบ้านค่ะบ้านอยู่แถวนีโอค่ะ
0: แถวตรงถนนอะไรยังไงตรงนั้น
2: ถนนลำลูกกาค่ะ
0: ลำลูกกานะครับคลอง13ใช่ไหม
2: 13ค
0: ่
2: ะ
0: ใกล้กับโรงงาน
2: ถนนเรียบคลอง13ค
0: ่
2: ะ
0: ใกล้กับโรงงานนีโอแหละครับชื่อโรงงานนีโอนะ
2: ค่ะเลยนีโอขึ้นมานิดนึงค่ะ
0: ไปจอดไว้ตั้งกี่โมงจอดไว้ตั้งแต่กี่โมง
2: จอดตั้งแต่4ทุ่มครึ่งค่ะ
0: มาทราบหายตอนกี่โมงครับเนี่ย
2: มาทราบหายอีกทีนึงตอนตี 5:40 ค่ะ
0: แล้วคาดว่าจะหายไปช่วงไหนอะช่วงกลางคืน
2: เพราะว่าตอนตีสามญาติออกมาเปิดประตูเขาบอกว่าไม่มีรถแล้วไม่เห็นรถแล้วค่ะน่าจะประมาณช่วงตีหนึ่งจนถึงตีสามครึ่งอะค่ะ
0: จอดไว้ข้างบ้านเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: จอดตรงนั้นมีรถคันอื่นจอดด้วยไหมมอเตอร์ไซค
2: ์
0: อะ
2: ไม่มีค่ะตอนแรกมันมีแต่ว่าเขามาจอดอีกที่หนึ่งค่ะ
0: ข้างบ้านคือบริเวณบ้านนี่มีรั้วเข้าไหมครับหรือว่าไม่มี
2: ไม่มีรั้วค่ะติดถนนค่ะ
0: โอ้ติดถนนลำลูกกาคลอง13นะตรงนั้น
2: ค่ะเรียบคลองค่ะ
0: เรียบคลองลำลูกกาโอ้ครับรถนี้ซื้อมานานหรือยังเนี่ย
2: ปีกับ5เดือนเองค่ะ
0: โอ้ครับน่าจะยังผ่อนอยู่ด้วยใช่ไหม
2: ผ่อนอีก7เดือนค
0: ่
2: ะ
0: โอ้นะครับมีอะไรที่แบบสังเกตเห็นได้ชัดไหมผู้สติ๊กเกอร์หรือว่ารอยถลอกอะไรยังไงมีไหมตำหนิ
2: มีค่ะตารถมีไฟข้างเดียวค่ะ
0: ไฟบริเวณไหน
2: ไฟหน้าค
0: ่
2: ะ
0: ไฟหน้ารถไฟใหญ่เหรอครับ
2: ไฟรถข้างหน้ามันติดข้างเดียวแล้วก็แกมรถข้างหน้ามันจะถลอกหน่อยนึงค่ะ
3: ข้างหลัง
2: ข้างหลัง
0: แกมรถด้านหลังฝั่งซ้ายหรือขวา
2: ขวาขวาขวา
0: อ๋อฝั่งขวานะถ้าเรานั่งขี่เนี่ยนั่งขี่อยู่เนี่ยมันจะมีรอยถลอกด้านขวาหลังใช่ไหม
2: ใช่จ้ะ
0: ด้านขวาด้านหลังนะครับเป็นรอยถลอกนี่คือเกิดจากอะไรครับรถล้มหรือว่ายังไง
3: รถล้มค่ะ
2: รถล้ม
0: อ๋อเห็นชัดไหมครับ
2: จะรู้เลยอะค่ะเขาจะรู้เลยเจ้าของเขาจะรู้เลย
0: แต่ว่าไม่ได้มีติดสติ๊กเกอร์อะไรเพิ่มเติมยังไงเหรอเน
2: า
0: ะ
2: ไม่มีค่ะจ้ะแต่ว่าสังเกตถ้าจะขับถ้าเขายังไม่ขายนะพี่จะขับไปขับมาจะไฟตาจะเป็นข้างเดียวจะเป็นข้างเดียวใช
0: ่ซึ่งปกติรถรุ่นเนี้ยเวฟร้อยใช่ไหมจะมีไฟสองข้างเหรอ
2: 125ค่ะ
0: 125นะ
2: ค่ะอ๋อ
0: มันจะมีไฟซ้ายกับขวาใช่ไหมไฟหน้าเนี่ย
3: ใช่ค่ะติดข้างเดียว
0: ซึ่งมีปัญหาที่หลอดไฟอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ค่ะใช่ไ
0: หมครับก็สังเกตให้หน่อยนะครับตอนนี้เราขึ้นภาพรถคันนี้ให้ดูนะทาง YouTube ระหว่างออกอากาศจะอยู่ที่จอสอร้อยตอนนี้ด้วยนะครับ
2: นี่มานี่
0: ยังไงเดี๋ยวถ้าเรามีเบาะแสนะครับมีเพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมมานะถ้าใครเห็นเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งกลับเลยนะครับเอาใจช่วยนะครับแหมยังผ่อนไม่หมดด้วยก็ยังถือว่าเป็นภาระเราอยู่
2: เนาะน้องเขาพี่เขาเรียนด้วยอะจ้ะ
0: เ
2: ดี๋ยวจะทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: เป็นรถของน้อง
2: เขาไปทำงานฝึกงานเสร็จแล้วเขาก็มาทำงานระหว่างเปิดเทอมเขาต้องเสียค่าเทอมเขาต่อปวส.ด้วยค่ะ
0: โอ้ครับไอ้แถวนั้นนี่มีแจ้งเรื่องของรถหายบ่อยไหมคุณแม่
2: มีค่ะมีนีโอค่ะบริษัทนีโอเข็นไม่เฉยเลยขนาดมียามดูเนาะยังเข็นไม่เฉยเลยพี่สามคัน
0: อ่
2: ะ
0: แล้วตอนนั้นน่ะช่วงเวลานั้นมีใครเห็นไหมตอนที่คน
2: ไม่มี
0: เมื่อ
2: ไปกล้องก็ไม่เห็นจับอะไรได้ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรนะ
0: อันนี้ไปแจ้งความหรือยัง
2: แจ้งแล้วของหนูแจ้งแล้วแจ้งวันนั้นเลย
0: ครับ
2: ที่หายเช้าแล้วตำรวจก็มาประมาณได้9สัก2โมงกว่า
3: โมงอ่ะ7โมง
0: แจ้งที่สพ.อะไรครับ
2: 6โมงครึ่งฮะ
0: แจ้งที่สพ.อะไรครับ
2: คลอง12คลอง12ลำ
0: คลองลำไส2นะได้ๆเมื่อคืนนี้เนาะที่หายไปอ่ะใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเมื่อคืนวันที่31ค่ะ
0: ครับก็คือคืนเข้าวันที่1นี่แหละใช่ไหมหมายถึงว่าคืนก่อนเลยคืนที่ผ่านมา
3: คืนก่อนค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อคืนก่อนเข้าวันที่1ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: คืน31ก็คือช่วง
3: ตีหนึ่งถึงตีสามอะค
0: ่
3: ะ
0: ถึงตีสามนะก็แสดงว่าเมื่อคืนนี้อะสิถ้าเข้าวันที่หนึ่ง
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมก็คือคืนที่ผ่านมานี่แหละนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้ามีเพื่อนสมาชิกหรือว่าใครที่พบเห็นช่วยแจ้งมาเราจะรีบคืบหน้ากลับเลยนะครับทางนั้นส่วนถ้ามีความคืบหน้ายังไงใครไปเจอรถเจ้าหน้าที่เขามีเพิ่มเติมข้อมูลยังไงแจ้งกลับจอสร้อยให้เราได้ทราบด้วยนะครับ
3: ได้ค่ะ
0: เอาใจช่วยนะครับน้องชนะนะครับ
2: พ
0: ี่
2: ก็ติดตามมาหนูทีนะครับพี่สงสารน้องเขา
0: ช่วยกันครับช่วยกันเนาะช่วยกันได้ครับ
2: โอเค
0: เดี๋ยวติดต่อไปเพิ่มเติมกันขอบคุณนะครับเอาใจช่วยครับสวัสดีครับช่วยขึ้นภาพให้ดูแล้วนะครับรถคันนี้เป็นสีเขียวออกขี้ม้านะคุณผู้ฟังแล้วเบาะเป็นสีดำล้อแม็กนะครับล้อแม็กเนี่ยก็เป็นล้อแม็ก5ก้านนะครับ5ก้านสีดำนะฮะล้อแม็กหน้าหลังเลยลายเดียวกันเลยล้อแม็ก5ก้านสีดำนะครับมีรอยถลอกบริเวณด้านขวาหลังนะครับเป็นรถ Honda Wave 125นะครับสีเขียวขี้ม้าทะเบียน2กไก่คควาย4074หมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านใดที่พบเห็นนะครับหายไปบริเวณถนนลำลูกกาคลอง13ใกล้กับโรงงานนีโอนะเมื่อช่วงประมาณสักเนี่ยตี1ถึงตี3เนี่ยนะประมาณนี้นะครับก็ยังไงเพิ่มเติมช่วยแจ้งจอสร้อยด้วยนะครับรถคันที่ถูกขโมยไปนะครับนะก็เห็นใจนะน้องยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับอุบัติเหตุวันนี้นี่ก็แจ้งเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เราอยากจะให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับทุกท่านนะครับขับขี่รถยนต์ด้วยความปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนกันนะครับช่วยกันนะเพราะว่าอุบัติเหตุที่มีการแจ้งเข้ามาทุกวันนะครับทุกวันลดอุบัติเหตุได้ปัญหาการจราจรก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ไม่น้อยเลยนะครับโครงการคนรักรถครับช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกที่เข้าร่วมการทำประกันทั้งประเภท1และประเภทที่3นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับการทำประกันประเภทที่1ถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปให้ด้วยนะครับนะ ส่วนกรณีถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับนะส่วนการทำประกันประเภทที่3นะครับก็เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจรวมไปถึงรถที่อยู่ในประกันประเภทที่1แล้วอายุเกิน7ปีก็ย้ายมาทำประกันประเภท3ได้รับสิทธิ์เงินได้รับเงินกองทุนคืนเหมือนกับประเภทที่1นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับสามารถสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับการทำประกันประเภทที่3นะใครสนใจสอบถามข้อมูลค่าเบี้ยได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์021500888นะครับ021500888กับบริษัทวิริยะประกันภัยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
4: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
10: ่
9: ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
9: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับตอนนี้การจราจรถนนพระราม2ด้านขาเข้าช่วงข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ติดก็คือแสมดำนะครับวีท้ายเนี่ยสะสมอยู่ตั้งแต่ตรงข้ามกับวัดพันท้ายครับเคลื่อนตัวช้านะครับทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานนะครับมีสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับต่อเนื่องมาถึงทางแสมดำนะครับที่จะเข้าบริเวณช่วงใต้ต่างระดับพระราม2บางขุนเทียนเนี่ยนะครับขาเข้านะครับท้ายยาวนะครับตอนนี้เนี่ยท้ายนี่เลยบริเวณตรงข้ามกับวัดพันท้ายไปแล้วนะครับมีสะสมอยู่ประมาณเกือบ7กิโลเมตรเลยนะครับขาเข้าพระราม2หนาแน่นมากเลยนะครับใครใช้เส้นทางเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับตรงนี้ก่อนหน้านี้ยังไม่ยาวเท่านี้นะครับเนี่ยท้ายนี่ดูเหมือนจะก่อนหน้านี้ท้ายเท่าที่ผมเห็นเนี่ยช่วงต้นชั่วโมง20นาฬิกาเนี่ยท้ายอยู่ประมาณเกือบจะถึงตรงข้ามวัดพันท้ายนะครับแต่ตอนนี้ท้ายยาวขึ้นแล้วส่วนมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้าท้ายสั้นนะครับก็มีสะสมเข้าหน้าด่านลาดกระบังนะครับในฝั่งขาเข้าท้ายอยู่ประมาณเกือบ3กิโลท้ายสั้นลงนะครับบุรพาวิถีด้านขาเข้าหมดปัญหาไปแล้วนะครับแล้วก็ทางชลบุรีเข้ามาช่วงหน้าอมตะนครก็เริ่มคลายตัวนะครับเริ่มคลายตัวแต่จะยังมีปริมาณรถเข้ามานะครับเพราะว่าตรงช่วงชลบุรีเนี่ยมีฝนตกด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนนี่เรียกได้ว่ากลุ่มใหญ่เลยนะดูน่ากลัวเหมือนกันนะฝนจากทางชลบุรีนะครับพนัสนิคมเนี่ยทางศรีราชานี่ก็ตกนะครับคือเป็นฝนกลุ่มที่เรียกได้ว่ากลุ่มใหญ่เลยนะครับณเวลานี้เนี่ยครับกำลังเคลื่อนเข้ามาแล้วก็ทางด้านของนครนายกเนี่ยตกหนักนะอำเภอเมืองนครนายกบ้านนานครนายกตรงเนี้ยปราจีนบุรีก็ยังตกฉะเชิงเทราชลบุรีกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะครับแต่ว่าณเวลานี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกคาดว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพในอีก30นาทีข้างหน้านะครับเนี่ยนะฮะเป็นฝนกลุ่มที่มีการเคลื่อนตัวมาทางที่ตะวันตกกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับไล่มาตั้งแต่ด้านบนเหนือนครนายกเนี่ยมาทางมีแล้วก็มีกำลังที่มาสมทบจากปราจีนบุรีด้วยนะครับที่กำลังเคลื่อนเข้ามาจากเชิงเทราพนมสารคามเนี่ยนะฮะชลบุรีเนี่ยเรียกได้ว่าชลบุรีนี่ตกกระจายทั่วเหมือนกันนะครับทางระยองวังจันทร์ตรงเนี้ยนะครับก็มีฝนทางปลวกแดงระยองก็ฝนตกนะครับเดี๋ยวติดตามฝนกลุ่มนี้นะครับแนวโน้มบอกว่าคาดว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพในอีก30นาทีข้างหน้านะครับท่านใดเดินทางอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับสำหรับเส้นทางที่ขับรถผ่านนะบริเวณที่มีฝนตกนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลกันมาได้นะครับใครที่เดินทางกันอยู่ณเวลานี้คุณผู้ฟังทางด้านของสำนักงานเขตทวีวัฒนามีการแจ้งนะครับเรื่องของการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก่อสร้างสะพานข้ามคลองเนินทรายและขุดวางท่อระบายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องปรับรูปแบบการจราจรปิดการจราจรด้านขาออกนะครับถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษตลอด24ชั่วโมงนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกนะครับจนถึงวันที่1กันยายนและเปิดให้เดินรถทางเดียวนะครับเฉพาะขาเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจรนะครับก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่สัญจรผ่านให้ใช้เส้นทางเบี่ยงนะครับก็คือซอยทวีวัฒนา25แยก7ซอยหลวงปู่ตรงถนนเลียบคลองเดินทรายนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงนะครับเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกนะครับและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในระยะยาวนะครับก็เลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษนะครับอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ำนะครับขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้เส้นทางเบี่ยง
ก็คือซอยทวีวัฒนา25แยก7ซอยหลวงปู่ตรงหรือว่าถนนเลียบคลองเนินทรายนะครับดำเนินงานตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่1กันยายน2569นะครับส่วนงานจราจรสน.บางยี่ขันมีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าห้ามจอดรถตั้งแต่วันนี้นะครับ1มิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 21:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับของวันรุ่งขึ้นโดยผ่อนปรนให้จอดได้นะครับในช่วงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 21:00 น.นะครับอันนี้ก็เป็นการขอความร่วมมือนะครับนะก็เป็นการประกาศนะครับจากทางด้านของสน.บางยี่ขันนะคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับห้ามจอดรถนะครับตั้งแต่เวลา 21:00 น.นะครับจนถึง 5:00 น.นะครับในถนนอรุณอมรินทร์นะครับทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกสิริราชถึงสะพานพระราม8นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับอันนี้เน้นย้ำมาว่าห้ามจอดรถทุกชนิดนะครับห้ามจอดรถทุกชนิดนะครับนะตลอดระยะเวลาช่วงนี้ครับตั้งแต่21นาฬิกาถึง5นาฬิกานะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับจะผ่อนปรนให้จอดได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยกับโครงการ Forget Me Not นะครับของจสร้อยแน่นอนบ้านใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นะครับนะโรคสมองเสื่อมโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุในบ้านของเรานะครับอาจจะเริ่มมีภาวะอาการสมองเสื่อมนะครับมีความเสี่ยงกับการพลัดหลงออกจากบ้านหลงทางจำทางไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่หลายท่านนะครับแจ้งเข้ามาที่จสร้อยตามหาคนในครอบครัวที่ก็อาจจะยังตามหากันไม่เจอก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในแต่ละวันก็จะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นะครับที่พลัดหลงออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ได้นะครับจำทางไม่ได้หลงทางเตลิดไปไกลนะสำหรับบางคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับเราจัดทำโครงการ Forget Me Not นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ครับซึ่งโครงการ Forget Me Not ของจสร้อยเปิดให้ครอบครัวนะครับของผู้ป่วยได้ลงทะเบียนนะรายละเอียดต่างๆที่อยู่ของผู้ป่วยหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกับครอบครัวซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับรายละเอียดของผู้ป่วยเป็นใครนะครับนะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเวลาที่ผู้ป่วยเกิดพลัดหลงก็จะเป็นประโยชน์มากๆมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราจะได้ประสานงานกันได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะทำโครงการ Forget Me Not โดยมีสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not นะครับซึ่งเป็นดอกไม้สีม่วงเกสรสีเหลืองตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ที่ให้กับพลเมืองดีผู้ที่พบเห็นได้สังเกตง่ายๆนะครับว่าถ้าท่านใดที่เขาติดสัญลักษณ์นี้แสดงว่าเขาคือผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการของ Forget Me Not ก็จะต้องช่วยเหลือการพาเขากลับบ้านด้านบนของสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นรูปแบบของเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านบนก็จะมี QR Code และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยจะสแกน QR Code หรือว่าจะกดหมายเลข02ตามด้วยเลข7ตัวก็ได้นะครับโทรศัพท์เข้ามาที่จสร้อยเวลาที่คุณพบเห็นผู้ป่วยที่เขาติดสัญลักษณ์ของ Forget Me Not เหล่านี้นะครับคุณช่วยเขาได้ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยเราก็จะมีการสืบค้นข้อมูลนะครับที่ญาติของผู้ป่วยเขาลงทะเบียนกันไว้นะเราก็จะได้พาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยกันต่อไปนะญาตินะครับครอบครัวสามารถลงทะเบียนกันได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์ตามหลังไปให้ที่บ้านนะครับพอได้สัญลักษณ์เข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์ไปแล้วเนี่ยก็เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยได้เลยนะครับแล้วไม่ต้องถอดออกนะครับติดไว้ถาวรเลยเวลาที่ผู้ป่วยเกิดพลัดหลงออกจากบ้านสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่พบเห็นนะได้ช่วยกันติดต่อเข้ามาที่จสร้อยด้วย
อย่าลืมนะครับลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านกับโครงการ Forget Me Not ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายครับโทรมาได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ดอกจัน1808ครับดอกจัน1808หรือ1137นะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ20 นาฬิกากับ56 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรองผู้ว่าสระแก้วนำตรวจด่านชายแดนสยบข่าวลือเปิดประตูรับนักเรียนกัมพูชาและคลังสรุปยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 17นาฬิกาวันแรกของโครงการสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 วันแรกข้อมูลนะเวลา 17 นาฬิกายอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6.93 ล้านครั้งจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนล้านค้าและจากกรณีที่มีข่าวในโลกโซเชียลว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือนั้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาย้ำอย่างไม่มีขณะที่เพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วก็ได้เผยแพร่ข้อมูลยืนยันไม่มีการเปิดด่านอรัญญประเทศและกระแสข่าวเปิดด่านที่อยู่ในออนไลน์ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมานายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดประตูด่านชายแดนผลการตรวจสอบพบว่าประตูด่านพรมแดนทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่ยังคงล็อกด้วยกุญแจอย่างหนาแน่นโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและศุลกากรดูแลรักษากุญแจตามระเบียบอย่างเข้มงวดไม่พบร่องรอยการเปิดใช้งานหรือการผ่านเข้าออกแต่อย่างใดล่าสุดจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้นิติกรจังหวัดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วเพื่อดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่เฟกนิวดังกล่าวตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสฉลองวันดื่มนมโลกชูคุณภาพนม GI น้องใหม่จากจังหวัดสกลนครสร้างมูลค่าการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าล่าสุดทางกรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสเป็นสินค้า GI ของจังหวัดสกลนครทั้งนี้นมวาริสเป็นนมโคแท้ 100% จากแม่โคพันผสมโพสไตรฟีเชียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศเย็นสบายเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนมส่งผลทำให้น้ำนมโคมีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีผลผลิตสูงถึงกว่า16ล้านกล่องต่อปีมูลค่าตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปีจะมีเนื่องจากวันนี้เป็นวันดื่มนมโลกจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้บริโภคนม GI ที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและคุณค่าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครคือนมวาริสโดยนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังช่วยสนับสนุนรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วยนะคะผ่อนช่างกลรายการค่ะ
0: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บ พื่อทุกคนที่ร่วมทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

21นาฬิกา11นาทีมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามอุบัติเหตุกันก่อนมีคุณบอลแจ้งอุบัติเหตุนะครับลำลูกกาด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างคลอง4สายไหมวชรพลมุ่งหน้าแยกตัดกาญจนาภิเษกวงแหวนตนออกนะครับจุดเกิดเหตุเลยบิ๊กซีลำลูกกาครับมีรถไม่ทราบชนิดนะครับแล้วน่าจะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับที่เกิดเหตุมีรถกู้ภัยมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยการจราจรสามารถผ่านได้เฉพาะช่องทางด้านซ้ายครับการจราจรมีปัญหานะครับเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันรถมากเหมือนกันแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเลยบิ๊กซีลำลูกกานะมีเหตุยังไม่ทราบชนิดรถนะครับน่าจะมีผู้เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวเราอาจจะติดตามเพิ่มเติมกันนะครับซึ่งที่เกิดเหตุมีกู้ภัยแล้วนะครับลำลูกกาด้านขาออกนะครับเลยบิ๊กซีลำลูกกามาสุขุมวิทนะครับถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับมีแจ้งอุบัติเหตุบริเวณบนสะพานโรงแยกก๊าซอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับมีรถปิกอัพ2คันชนกันนะครับขวางช่องทางด้านขวานะที่เกิดเหตุมีคนเจ็บสาหัสมีแจ้งอุบัติเหตุบริเวณบนสะพานโรงแยกก๊าซอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับมีรถปิกอัพ2คันชนกันนะครับขวาง

0: จ้งเข้ามาล่าสุด2รายนะครับมีเหตุเพลิงไหม้นะครับถนนนิมิตใหม่รับแจ้งจากทางศูนย์วิทยุผ่านฟ้านะครับเหตุเพลิงไหม้บอกว่าอยู่ตรงข้ามกับซอยนิมิตใหม่53นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยบางชันนะครับเดินทางไปที่เกิดเหตุนะเพิ่มเติมนะครับเมื่อช่วงเวลา 20:19 นนี้บอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้หญ้าตรงข้ามซอยนิมิตใหม่53นะครับก็เจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำนะครับในการควบคุมเพลิงนะฮะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรณเวลานี้นะครับจุดที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ครับทางด้านของพระราม2ด้านขาเข้าในตอนนี้ยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับคุณผู้ฟังช่วงที่จะผ่านตรงข้ามกับวัดพันท้ายนะครับขาเข้าต่อเนื่องมาทางแสมดำนะครับที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับพระราม2เนี่ยนะครับมีท้ายยังสะสมอยู่นะครับท้ายนี่ยาวกว่าเดิมด้วยนะอยู่บริเวณก่อนถึงตรงข้ามกับวัดพันท้ายนะครับส่วนด้านบนของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยทั้งสองฝั่งเข้าออกไม่มีปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้แล้วก็เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางด้านของลูกกา052นะครับมูลนิธิร่มไทรลำลูกกานะเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุลำลูกกากันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับ
0: ครับผมที่เกิดเหตุนี่ลักษณะเหตุเป็นยังไงอ่ะครับช่วยเพิ่มเติมให้นิดนึงครับตรงนี
1: ้เกิดเหตุลักษณะเป็นรถกระบะตู้ทึบพลิกคว่ำครับพี
0: ่โอ้ครับพลิกคว่ำด้วยตัวเองเหรอครับ
1: แต่ไม่ต้องตอบกระสุนไอ้ใช่ครับตอบไอ้เขาพลิกคว่ำด้วยตนเองครับพี
0: ่ครับเป็นกระบะตู้ทึบมีบรรทุกอะไรมาไหมครับ
1: เป็นเหมือนรถบรรทุกสินค้าครับบรรทุกแบบพวกผักพวกอะไรเงี้ยครับพี
0: ่อ๋อแล้วตกหล่นบนถนนไหมครับสิ่งของที่บรรทุกมา
1: ไม่ตกครับไม่มีสิ่งของตกหล่นครับพี
0: ่สภาพรถนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้วอน0390แป๊บนึง
0: ครับ
1: อารมณ์ครับ
0: ครับ
1: คือสภาพรถมันก็ไม่ได้เสียหายอ่ะพี่ก็เป็นรถแบบกระบะนอนตอนตะแคงอยู่ตอนนี้รถยกอยู่ระหว่างอำนวยการจราจรครับ
0: มีผู้เสียชีวิตด้วย
1: การจราจรอยู
0: ่ผู้เสียชีวิตนี่เป็นผู้ขับขี่หรือยังไงครับ
1: ไม่มีผู้เสียชีวิต
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: นะโอ้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยบอกว่าเหมือนกับน่าจะมีหรือเปล่าแล้วบาดเจ็บไหมฮะสำหรับจุดนี
1: ้มีบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตครับพี่มีผู้บาดเจ็บชายหนึ่งคน
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับสาหัสหรือเปล่า
1: ไม่คือเขารู้เรื่องรู้ตัวดีอยู่ครับพี่มีแผลที่ศีรษะเล็กน้อยครับ
0: มาคน
1: รู้ตัวอยู่ครับ
0: มากี่คนนะครับบนรถคันนี
1: ้เบื้องต้นรับแจ้งว่าคนเดียวนะครับคนขับคนเดียวเป็นเหมือนรถส่งสินค้าอะไรเงี้ยครับ
0: ครับเขาให้การได้ไหมครับ
1: เขายังให้การได้อยู่ครับพี่คนเจ็บ
0: เขาว่ายังไงฮะตอนที่มานี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น
1: อ๋อตอนคือผมไม่ทราบครับพี่พอดีผมไม่ได้ไปที่เกิดเหตุอันนี้ผม
0: อ๋อโอเคไม่เป็
1: นไรวิทยุรับแจ้งเหตุไปเฉย
0: ครับการจราจรน่าจะมีผลกระทบไหมครับณเวลาเนี้ยตรงจุดดังกล่าว
1: แล้วตอนนี้รถยกเขาอยู่ระหว่างเคลียร์การจราจรนะพี่กำลังเอารถเข้าสพ.อยู่ครับ
0: ก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใกล้ใกล้แล้วพี่ใกล
0: ้
1: เสร็จแล้วครับใกล้ใกล้จะสัญจรได้ตามปกติแล้วครับ
0: เอ๊ะมีรายงานเรื่องของฝนตกไหมครับตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ตอนที่เกิดเหตุยังไม่มีนะครับพี
0: ่ครับครับอ่ะก็ไม่มีคู่กรณีนะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บไม่หนักนะครับไม่รุนแรงโอเค
1: ใช่ครับไม่หนักยังเรื่องตัวอยู่ครับผม
0: นะครับ
1: ตรงโรงพยาบาลซีเจสายใหม่ครับ
0: ครับผมจุดเกิดเหตุนี่บอกว่าเลยบิ๊กซีลำลูกกามาใช่ไหมตรงนี
1: ้ใช่ใช่มันเป็นตรงนั้นมันเป็นบิ๊กซีคลองสี่ตรงศูนย์มิสูคลองสี่ลาดสวายครับตรงข้ามกับศูนย์มิสู
0: ตรงข้ามกันนะกับศูนย์มิสูลาดสวายนะครับ
1: ใช่ใช่ถนนลำลูกกาสายหลัก
0: ครับครับผมเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะรบกวนเพิ่มเติมกันอีกรอบนึงที่จอสร้อยนะครับเนาะ
1: ได้ครับพี่
0: ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับลำลูกกา052ขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับมูลนิธิร่มไทรลำลูกกานะครับเพิ่มเติมนะฮะก็สรุปแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตนะคุณบอลที่รายงานก่อนหน้านี้คือคุณบอลเนี่ยเห็นรถเนี่ยนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเป็นรถชนิดอะไรนะครับก็เพิ่มเติมมาให้นะครับว่าเป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับก็มาเสียหลักพลิกคว่ำนะครับตอนนี้รถยกมาดำเนินการอยู่นะครับใครที่ใช้เส้นทางก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะกำลังดำเนินการเคลื่อน

0: ย้ายให้นะครับช่วงบริเวณคลอง4นะครับนะก็เป็นข้อมูลกันนะครับลำลูกกาในด้านขาออกด้วยนะจุดนี้นะครับเป็นอุบัติเหตุรายที่28ที่มีแจ้งเข้ามากับจสร้อยของเรานะครับถามว่าเวลานี้เนี่ยรถติดไหมคือภาพรวมเนี่ยการเดินทางจริงๆถ้าไม่มีอุบัติเหตุหรือมีเหตุอะไรเนี่ยก็คล่องตัวเดียวนะครับแต่ว่าจะเหลือทางด้านของขาเข้ากรุงเทพบางจุดก็พระราม2อย่างเงี้ยนะครับช่วงที่รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับตรงข้ามกับวัดพันท้ายนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้าหน้าด่านลาดกระบังตอนนี้ท้ายก็เหลือนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับชะลอตัวเข้าหน้าด่านประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวก็น่าจะหมดนะฮะตรงนี้แล้วก็ทางด้านของพหลโยธินก็ดีขึ้นนะครับไม่ได้มีตกค้างแล้วมิตรภาพวันนี้ก็ดีนะสาย9ด้านตะวันออกก็ไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวรอบในนี่อาจจะยังมีปริมาณรถบ้างนะครับผ่านตามหน้าห้างต่างๆอะไรแบบนี้พระราม1นะครับทางด้านของแยกราชประสงค์เพลินจิตอย่างเนี้ยนะครับพญาไทนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะแล้วก็ราชประรบวันนี้ค่อนข้างดีนะครับช่วงเย็นจนถึงเวลานี้นะครับอโศกมนตรีก็ดูจะหมดปัญหาแล้วนะครับโดยรอบแยกอโศกทั้ง4ด้านนะครับเข้าออกนะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับครูฟังทางด้านของกรมทางหลวงเนี่ยมีการเปิดทดลองใช้อุโมงค์ประโดกและอุโมงค์เทอร์มินอลโคราชนะครับบนถนนมิตรภาพเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่วันที่3มิถุนายนนะครับก็เป็นการเร่งระบายรถติดคอขวดแล้วก็เป็นการยกระดับการเดินทางสู่ภาคอีสานด้วยวันนี้นะครับกรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพานมีการแจ้งเตรียมเปิดทดลองใช้งานอุโมงค์ทางลอดแยกประโดกและอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมาเทอร์มินอลเนี่ยนะครับพร้อมกันตั้งแต่วันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวครับบนถนนมิตรภาพแก้ไขปัญหาการจราจรคอขวดลดอุบัติเหตุรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตด้วยนะครับจังหวัดนครราชสีมานี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้านะครับการลงทุนและการคมนาคมที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข2หรือมิตรภาพเนี่ยนะครับก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์หลักในการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครเข้ากับภูมิภาคส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากการขยายตัวของเมืองการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐนะครับรวมถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งภาคการท่องเที่ยวเองด้วยก็มีการเร่งดำเนินการพัฒนาจุดตัดสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดด้านการจราจรนะครับรวมไปถึงการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุแล้วก็รองรับปริมาณการเดินทางในอนาคตด้วยนะครับทั้ง2โครงการที่จะเปิดใช้งานพร้อมกันเนี่ยนะครับก็จะมีอุโมงค์ลอดแยกนครราชสีมาเทอร์มินอลและอุโมงค์ลอดแยกประโดกนะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางผ่านเขตเมืองโคราชได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับสำหรับอุโมงค์ลอดแยกนครราชสีมาเทอร์มินอลนี่ก็เป็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข2ตัดกับทางหลวงหมายเลข224บริเวณแยกนครราชสีมานะครับดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงมีระยะทางรวม 1.181 กิโลเมตรใช้งบประมาณก่อสร้าง373ล้านบาทลักษณะเป็นอุโมงค์ทางลอดนะครับตามแนวถนนมิตรภาพขนาด2ช่องจราจรก็รองรับการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสระบุรีนะพร้อมกับติดตั้งระบบระบายน้ำระบบไฟส่องสว่างระบบป้องกันอัคคีภัยระบบการควบคุมการจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยนะครับอย่างครบถ้วนได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จนะครับในขณะที่อุโมงค์ทางลอดแยกประโดกอันนี้ก็เป็นโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข2นะครับตัดกับถนนช้างเผือกและถนนสิริราชธานีนะบริเวณแยกประโดกนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็มีระยะทางยาวประมาณ 1.750 กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้าง849ล้านบาท ลักษณะก็จะเป็นทางรอดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรนะครับแบ่งทิศทางการเดินรถฝั่งละ2ฝั่งละ3ช่องนะพร้อมก่อสร้างถนนคู่ขนานทางเท้าระบบสูบน้ำอัตโนมัติมีระบบกล้องวงจรปิดระบบไฟส่องสว่างนะครับและระบบอำนวยความปลอดภัยด้านตามมาตรฐานวิศวกรรมเนี่ยนะฮะเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองนครราชสีมาปัจจุบันทำการเปิดทดลองใช้นะครับระหว่างช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็ทดลองใช้มาตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับทั้งนี้ครับเมื่อก่อสร้างทั้ง2โครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยนี่ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรผ่านเขตเมืองนครราชสีมาให้มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยยิ่งขึ้นบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดลดระยะเวลาการเดินทางแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการขนส่งของภูมิภาคได้ด้วยนะครับอุโมงค์ทั้ง2แห่งนี้ครับนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทั้งการเดินทางเสริมศักยภาพนะครับด้านโลจิสติกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักของประเทศนะทั้งโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมานะครับหรือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและโครงการรถไฟทางคู่รวมทั้งช่วยสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนและภาคการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจประตูสู่ภาคอีสานตลอดจนรองรับปริมาณการเดินทางนะครับและการขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั่นเองซึ่งทางกรมทางหลวงก็เดินหน้าพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านคมนาคมขนส่งของไทยให้มีความทันสมัยและปลอดภัยสูงสุดและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้เส้นทางโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนครับป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรในอุโมงค์อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของทุกท่านด้วยหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุขัดข้องก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีนะครับตลอด24ชั่วโมงด้วยนะก็จะเริ่มวันที่3มิถุนายนนี้แล้วนะครับสำหรับการเปิดทดลองใช้อุโมงค์นะอุโมงค์ประโดกและอุโมงค์เทอร์มินอลโคราชนะบนถนนมิตรภาพนะครับทั้ง2อุโมงค์นี้เริ่มต้นใช้พร้อมกันวันที่3มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับนะฮะก็เปรียบได้ว่าได้ทดลองใช้แล้วก็ได้เห็นนะเรื่องของศักยภาพนะครับการลดปัญหาการจราจรนะครับย่นระยะเวลานะครับรวมไปถึงมาตรการด้านความปลอดภัยก็เป็นอุโมงค์ที่สวยนะคุณผู้ฟังเนี่ยอย่างทางลอดแยกประโดกทางลอดอุโมงค์ประโดกเนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์นะของทางโคราชเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลังคาที่มีลวดลายนะครับมีจั่วที่แบบมีความเป็นนครราชสีมามีความเป็นอีสานเนี่ยในอุโมงค์ก็มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอนะครับก็ทำออกมาสวยนะก็จะมีสีสันเป็นลักษณะเหมือนกำแพงเมืองสีขาวแล้วก็มีสลับเป็นลวดลายนะครับกำแพงสีออกแดงอิฐนะสวยงามนะครับนี่นะฮะใครที่มีโอกาสไปใช้นะครับวันที่3มิถุนายนนี้ก็ถ้ามีภาพมีบรรยากาศก็สามารถเก็บภาพมาได้นะครับรวมไปถึงอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมาเทอร์มินอลด้วยก็เป็น2อุโมงค์นะครับที่จะเปิดใช้วันที่3มิถุนายนเพื่อความคล่องตัวนะครับของถนนมิตรภาพแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรคอขวดนะครับแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุรองรับการขยายทางด้านของเมืองโคราชเศรษฐกิจระบบโลจิสติกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนี่นะฮะขอบคุณทางด้านของกรมทางหลวงด้วยนะครับในช่วงนี้น่าใช้นะน่าไปเลยครับส่วนช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวติดตามเรื่องของ เรดาร์ตรวจอากาศกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้มีฝนตกเล็กน้อยแล้วนะครับที่เขตหนองจอกนะครับเขตหนองจอกรวมไปถึงจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีนะครับโอ้โหเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนที่เราติดตามกันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วอะครับเคลื่อนเข้ามาทางหนองจอกแล้วนะครับนี่นะฮะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตหนองจอกจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกนะครับส่วนฝนที่อยู่ทางด้านของชลบุรีนี่ก็ยังตกอยู่นะหลายอำเภอเหมือนกันเนี่ยนะครับก็เป็นฝนที่กำลังคืบหน้าเข้ากรุงเทพมาในทุกขณะนะครับคุณฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่12นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นฉบับสุดท้ายนะครับนะซึ่งประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับส่วนตั้งแต่วันที่2ถึง7มิถุนายนนะครับยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยนะครับนะทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะในช่วงนี้ถ้าดูพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นวันนี้ถึงขออภัย 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุด22สูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง และสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับขอบคุณทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับวันนี้ที่แม่ฮ่องสอนนี่มีฝนถล่มนะคุณผู้ฟังแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักห้วยแม่ลากะนะครับเจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่าระดมกำลังนะเข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่บ้านหัวแม่ลากะเหนือตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำห้วยแม่ลากะเป็นจำนวนมากนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้มีรายงานเรื่องของความเสียหายนะครับแต่ว่าที่เราติดตามสถานการณ์นะก็คือถนนทางหลวงหมายเลข108อำเภอขุนยวมนะครับต่อเนื่องไปทางอำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนนะครับรายงานนะครับว่าเกิดเหตุหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นนะครับจากไหล่เขาเนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำเนี่ยกัดเซาะนะครับบริเวณทางหลวงหมายเลข108ตอนหนองแห้งแม่สุรินทร์นะฮะช่วงกิโลเมตรที่300บวก775นะครับถึงกิโลเมตรที่300บวก825ในพื้นที่บ้านแม่สุรินทร์นะครับอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเนี่ยครับเป็นหินแบบก้อนใหญ่ๆเลยนะครับคือร่วงหล่นลงมาจากไหล่เขานะครับเกิดจากฝนที่ตกหนักแล้วน้ำที่มากัดเซาะนะครับคุณผู้ฟังนะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่นะครับในบางส่วนนะครับก็เรียกได้ว่าดำเนินการทั้งวันนะครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่ามีการเปิดการจราจรสามารถสัญจรผ่านได้ในเบื้องต้น1ช่องทางนะครับเนี่ยหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ร่วงหล่นลงมาจากไหล่เขาบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข108อำเภอขุนยวมนะครับที่จะต่อเนื่องมาทางอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะบริเวณตอนหนองแห้งแม่สุรินทร์กม300บวก775ถึงกม300บวก825นะครับเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้านะครับเพราะว่าเบื้องต้นที่เราได้รับรายงานคืบหน้าก็คือเคลียร์พื้นที่ได้บางส่วนเปิดการจราจรรถสามารถสัญจรผ่านได้1ช่องทางอย่างน้อยแล้วนะครับนี่คือที่แม่ฮ่องสอนนะครับส่วนลงใต้ไปที่ภูเก็ตเนี่ยก็มีรายงานนะครับว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแม้ว่าเป็นฝนที่ตกในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าส่งผลให้น้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกบริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งบอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อเกิดฝนตกหนักนะครับทีนี้เขาบอกว่าจากการสำรวจนี่เขาพบว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเนี่ยก็ส่งผลให้การสัญจรเป็นไปด้วยความล่าช้านะครับแม้ว่ารถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้นะครับคือน้ำเนี่ยท่วมสูงเลยแต่ผู้ขับขี่เนี่ยก็บอกว่าส่วนใหญ่ต้องลดความเร็วลงนะครับเนื่องจากสภาพถนนที่เรียกได้ว่ามีน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีถนนที่เปียกลื่นทัศนวิสัยในการขับขี่ก็ลดลงนะฮะเนี่ยนี่คือที่ภูเก็ตนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าบางจุดนี่ก็เริ่มมีปริมาณรถสะสมจากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรด้วยซึ่งเบื้องต้นในหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับเร่งดำเนินการระบายน้ำนะครับในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยังคงเฝ้าระวังนะครับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีโอกาสฝนเกิดฝนตกหนักสะสมนะครับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็ ็เรียกได้ว่าภาคใต้นะครับโดยเฉพาะทางด้านของฝั่งตะวันตกที่มีประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยในช่วงนี้ให้ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะครับสำหรับผลกระทบนะครับสถานการณ์ฝนตกซึ่งก็ขอความร่วมมือนะครับให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะครับคุณผู้ฟังมีการประกาศงดเล่นน้ำนะครับน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั่วคราวนะครับหลังจากที่กระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวนะครับแล้วสีน้ำนี่ก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุว่าประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ในวันที่1มิถุนายนเวลา 7:00 น.เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านลำห้วยและบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำไหลเชี่ยวสีของน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับและมีฟองอากาศลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากด้วยสภาพน้ำในขณะนี้บอกว่าไม่เหมาะนะสำหรับการลงเล่นน้ำนะครับและอาจจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่านอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จึงขอประกาศงดการลงเล่นน้ำตกชั่วคราวทุกชั้นทุกจุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินชมธรรมชาติพักผ่อนและถ่ายภาพบริเวณน้ำตกได้ตามปกติแต่ขอความร่วมมืองดลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับทางอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ก็มีการประกาศนะครับเตือนให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ 7:00 น.ที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้ที่ผ่านมานี่ฝนตกหนักนะครับทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของการลงเล่นน้ำนี่นะฮะส่วนช่วงนี้ 21:40 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
3: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระรามสี่เข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติด App No Limit ชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 Application ก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณธนกรนะครับคุณธนกรเนี่ยใช้เส้นทางมิตรภาพด้านขาออกนะครับช่วงปากช่องต่อเนื่องมาทางลำตะคองเนี่ยนะครับเห็นตรงข้ามกับพรีเมียร์เอาท์เล็ตมีแมวสีขาวเดินอยู่ช่องทางหลักนะครับเลนขวาชิดกับแบเรียร์นะครับก็เลยฝากให้ผู้ใช้เส้นทางใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเราประสานไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับมูลนิธิสว่างวิชาปากช่องนะครับนะขอบคุณคุณธนกรด้วยนะครับคุณฟังมีข้อมูลนะครับเรื่องของการปิดการท่องเที่ยวภูกระดึงเพื่อฟื้นฟูธรรมชาตินะครับในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา4เดือนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเมื่อช่วง8นาฬิกาเนี่ยทางด้านของนายภูวนัยบุญเวงนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับมีการเปิดเผยบอกว่าบรรยากาศวันสุดท้ายนะครับของการท่องเที่ยวพักแรมบนยอดภูกระดึงนะในช่วงวันที่31นะครับพฤษภาคมนะทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะลงจากยอดดอยภูกระดึงด้วยนะครับและปิดแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงจุดพักแรมนะครับบนยอดภูกระดึงซึ่งบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนสถานศึกษาและนักเรียนนะครับเป็นจำนวนมากที่เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมกันทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ต่างเดินเท้าขึ้นไปพักแรมนะครับกิจกรรมหนึ่งที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมก็คือการนอนนับดาวนะท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายบนยอดภูกระดึงตื่นเช้าก็เดินนะเดินไปที่ผานกแอ่นเพื่อชมแสงแรกของวันสุดท้ายนะของการก่อนที่จะปิดฤดูการท่องเที่ยวนะครับและการพักแรมบนยอดภูกระดึงปี2569ก็เรียกได้ว่าทุกคนก็มีความสุขได้เห็นภาพของพระอาทิตย์นะครับขึ้นจากขอบฟ้าอย่างสวยงามนะครับในวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวหลังจากนั้นนะครับก็มีการเก็บขยะลงจากยอดภูกระดึงนะเดินทางกลับภูมิลำเนานักท่องเที่ยวต่างก็กล่าวว่าวันมาวันสุดท้ายเพื่อชมความงามของธรรมชาติทะเลหมอกหน้าฝนนะครับและที่สำคัญก็คือเพื่อที่จะมาส่งให้ภูกระดึงเข้านอนนะก็คือภูกระดึงเนี่ยก็จะเข้านอนเป็นเวลา4เดือนเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยฟื้นตัวนะครับได้ปรับตัวในการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลต่อไปก็คือ2570นั่นเองสำหรับกำหนดการของฤดูการท่องเที่ยวหน้าเนี่ยครับก็จะเริ่มต้นอีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2569จนถึง31พฤษภาคม2570โดยทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประจำปี2569นะครับระบุว่าปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมบนยอดเขาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ครับส่วนการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือว่าบริเวณเชิงเขาสำแอกแหล่งน้ำแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาท้องนะครับและวังอีเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์ภูกระดึง3นาน้อยเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับก็เป็นการปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมประจำปีนะครับในช่วง1มิถุนายนถึง30กันยายนก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับจนถึง31พฤษภาคมปีหน้านะฮะวันนี้1มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังเป็นอีก1วันที่มีความสำคัญกับธรรมชาตินะครับโดยทางเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการโพสต์นะครับว่า1มิถุนายนคือวันอนุรักษ์แนวปะการังโลกนะครับหรือว่า World Coral Reef Day เป็นการต้อนรับเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศด้วยว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาเปรียบสีสันของปะการังของใต้ท้องทะเลมันมีสีสันที่สวยงามนะครับเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับPride Month นะฮะเป็นเดือนที่ต้อนรับความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็มีความสำคัญทางด้านของสิ่งแวดล้อมเพราะวันนี้นะครับ1มิถุนายนเนี่ยเป็นวันอนุรักษ์แนวปะการังนะครับก็เรียกได้ว่าตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีนะครับก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้นะครับถึงคุณค่า
ในการร่วมกันปกป้องผืนป่าใต้ท้องทะเลผืนป่าที่ว่าก็คือแนวปะการังเนี่ยนะครับแนวปะการังเขาบอกเปรียบเสมือนกับโอเอซิสของมหาสมุทรก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลในความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์นะครับทำหน้าที่เป็นประการธรรมชาติในการช่วยป้องกันแล้วก็กัดการกัดเซาะของชายฝั่งตลอดจนเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจชุมชนผ่านการทำประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั่วโลกนะครับแต่ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าแนวปะการังเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ทั้งกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นขยะทะเลมลพิษทางเคมีการทำประมงที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะฮะซึ่งอุณหภูมิน้ำทะเลก็สูงขึ้นจนเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเป็นวงกว้างเกิดการเสื่อมโทรมนะครับนะซึ่งการเสื่อมโทรมนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ใต้ท้องทะเลเท่านั้นแต่บอกว่ายังส่งผลต่อความเสียหายมาถึงวิถีชีวิตการอยู่รอดของมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าในฐานะของหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ตระหนักถึงวิกฤตนี้อย่างใกล้ชิดครับและมุ่งมั่นปกป้องแนวปะการังผ่านอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศด้วยมาตรการที่เข้มข้นนะเช่นการปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อ่อนไหวเพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นการจัดระเบียบการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้แน่ใจว่าสมบัติล้ำค่าใต้ท้องทะเลของไทยจะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ชวนพวกเราทุกคนนะครับบอกว่าวันอนุรักษ์แนวปะการังโลกปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่พวกเราทุกคนจะได้หันกลับมาทบทวนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลเลือกใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อปะการังร่วมเป็นหูเป็นตาในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพราะว่าการปกป้องแนวปะการังไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนเพื่อส่งต่อความงดงามและความสมดุลนี้ให้คงสืบไปนะครับเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องช่วยกันนะเมื่อวานได้คุยกับอาจารย์ธรนะครับถึงเรื่องของภาวะทะเลเดือดนะครับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติใต้ท้องทะเลนะครับผลกระทบจากโลกร้อนอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นประกอบกับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราจะต้องเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราจะได้เห็นอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงถึง35องศาเซลเซียสอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงมากขึ้นผลกระทบที่เราจะได้รับจากพายุรุนแรงมากขึ้นเนี่ยฮะเป็นผลมาจากธรรมชาติที่มันผิดเพี้ยนไปเป็นผลมาจากเรื่องของสภาวะโลกร้อนนะครับปรากฏการณ์เรือนกระจกนะฮะต่างๆทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดมีผลกระทบต่อทะเลซึ่งอาจารย์ธรใช้คำว่าทะเลนี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะต้องเจอนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะก็ให้ได้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้เห็นถึงความรุนแรงของธรรมชาตินะครับที่เรียกได้ว่าเราไม่สามารถที่จะรับมือได้ไหวนะฮะสำหรับธรรมชาติเวลาที่เกิดผลกระทบทั้งเรื่องของพายุนะครับทั้งเรื่องของอุทกภัยโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นภัยธรรมชาติที่เรียกได้ว่ามันรุนแรงมากๆแล้วปีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับช่วงหน้าฝนที่เรียกได้ว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าฝนแล้วอาจารย์ธรบอกว่า
เราก็จะได้รับรู้ถึงความรู้สึกว่าหน้าฝนแต่อากาศทำไมมันยังร้อนอยู่ปีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าชัดเจนนะครับหน้าหนาวที่กำลังจะมาเยือนกรุงเทพเราอาจจะได้สัมผัสครับอุณหภูมิที่ไม่หนาวนะครับอาจจะไม่เย็นนะฮะปีที่แล้วยังมีบ้างนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะเพราะว่าปรากฏการณ์ของซูเปอร์เอลนีโญมันทำให้มีผลกระทบเรื่องของอุณหภูมินะครับทั้งในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะครับ21:57 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันทวินหุกค่ะร้านค้ารายย่อยอย่ากังวลไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดราคาภาษีย้อนหลังสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ร้านค้ารายย่อยอย่ากังวลไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดราคาภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการและจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากย้ำข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนทั้งนี้หากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินด้านบุคคลธรรมดาประจำปียศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ดีอีเตือนข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เสี่ยงสูญเงินข้อมูลส่วนบุคคลคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายเวทังพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนโดยในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ทำการตรวจสอบข้อความทั้งหมดกว่า 168,876 ข้อความมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 5,129 ข้อความจำนวนนี้มีข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7เรื่องเป็นข่าวจริง2เรื่องและเป็นข่าวปลอม2เรื่องเป็นข่าวบิดเบือน3เรื่องสำหรับข่าวปลอมที่น่าสนใจคือเรื่องกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS กระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าข้อความ SMS ดังกล่าวได้แนบลิงก์ปลอมดังนั้นจะขอเตือนประชาชนอย่ากดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มิจฉาชีพอ้างให้รับสิทธิ์หรือเงินช่วยเหลือซึ่งมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์อย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนหากขาดความรู้เท่าทันส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดก่อนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมรรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทําเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านแม่แล้วต้องหูก็ทําด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอ่ะถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: 4:12 ครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับทาง YouTube มีทางคุณพลชาตินะครับบอกว่าพระราม2ติดจังนะครับคือตอนนี้ทางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีเนี่ยกลับมาติดอีกรอบหนึ่งนะมีท้ายอยู่หน้าบริษัทยันวอยุนนะครับข้ามแม่น้ำท่าจีในฝั่งขาเข้านะครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะหมดปัญหาไปแล้วนะก็ยังเน้นย้ำนะครับทางด้านของพระราม2ฝั่งขาเข้ารถขึ้นสะพานนะครับก็คือขึ้นได้3ช่องทางแต่ลงสะพานเนี่ยจะเหลือ2ช่องนะครับทำให้รถชะลอตัวหน่อยนะแต่ท้ายก็เรียกได้ว่าชะลอตัวช้านะครับช่วงหน้าบริษัทยันวอยุนส่วนช่วงแสมดำเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมประมาณ 4-5 กิโลนะครับรถเยอะนะรถติดนะครับปริมาณรถยังมากอยู่นะตรงนี้ก็ให้กำลังใจเลยส่วนช่วงแสมดำเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมประมาณ 4-5 กิโลนะครับรถเยอะนะรถติดนะครับปริมาณรถยังมากอยู่

0: 7หมดปัญหานะครับจะมีสะสมเข้าหน้าด่านนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท้ายแถวยาวมากนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าใช้คำว่าน่าจะใกล้หมดปัญหาดีกว่านะเพราะว่ายังมีปริมาณรถเข้าหน้าด่านอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนจุดอื่นๆก็ไม่มีปัญหาแล้วนะอย่างกรณีเมื่อช่วงเย็นต่อเนื่องทุ่มหนึ่งเนี่ยที่มีปัญหาการจราจรถนนพหลโยธินนะครับบริเวณตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีฝนตกลงมาเมื่อช่วงเย็นแล้วน้ำท่วมขังบริเวณช่องทางคู่ขนานนะครับนะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วนะครับนะตอนนี้จุดอื่นๆมีทางคุณสุภวงศ์โอ้นี่แจ้งมาบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับจากต่างระดับร่มเกล้าเข้าไปทางด้านของต่างระดับสุวรรณภูมิก่อนถึงทางแยกเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับประมาณ1กิโลเมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะครับรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่เห็นมีแม่เด็กเนี่ยอุ้มลูกอยู่ด้วยนะครับอยู่นอกรถก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับเราประสานไปกับทางกู้ภัยสุวรรณภูมิให้แล้วนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณชัยรัตน์ครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน
1: ์สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยครับผม
0: ครับ
1: ผู้ผมผ่านนี่ประชาชื่นมาจากพงเพชรอ่ะการจราจรตอนนี้ขี้คายหมดแล้วนะครับผม
0: ครับผม
1: การจราจรไม่มีปัญหาแต่ว่าตรงใกล้ๆแยกประชานิเวศหนึ่งนะครับถ้าเรามาจากพงเพชรเนี่ยมันจะมีการเปิดฝาท่อขุดอะไรถนนทั้งอย่างนะครับผม
0: อ๋อครับ
1: เขาจะให้ไปใช้รีเวิร์สแทนก็คือให้ข้ามไปวิ่งอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าตรงนี้มันจะไปสองมาสองอ่ะครับคุณท่านจะอยู่ประมาณช่วงระหว่างซอย35 37 39ประมาณนี้ครับผม
0: ครับ
1: ว่าถนนประชาชื่นมันจะมีซอยฝั่งเดียวนะมันจะไม่มีคู่มีขี้มันจะเป็นซอยฝั่งเดียว
0: ครับ
1: จะตรงประมาณซอย37รถที่มาจากโคมเพชรจะต้องไปวิ่งฝั่งขวาแทนให้สวนกันเนี่ย
0: ครับ
1: คือเขาปิดสองช่องเลยนะครับผมแต่ว่าแยกประชานุกูลไม่ปิดนะครับเพราะปกติผ่านเมื่อช่วงเดือนที่แล้วผ่านประมาณสักกลางตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เนี่ยนี่จะปิดตลอดตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งไม่ปิดนะปกติ
0: ครับ
1: การได้ดีไม่มีปัญหาเลี้ยวขึ้นมาบนรัชวิภาก็ใช้การได้ดีนัดเดียวก็รถน้อยคล่องตัวครับผมคนเงียบเหงาครับช่วงนี
0: ้ครับ
1: อาจจะหยุดหลายวันหรือบางคนก็บางท่านก็ไปต่างจังหวัดก็เลยถนนก็เลยโล่ง
0: ยังไม่กลับมาเนาะ
1: ไม่มีปัญหาการจราจรผมวิ่งพื้นราบมาตลอดเพราะว่ายังไม่ได้ผู้โดยสารก
0: ็
1: มาเรื่อยๆมาแยกเกษตรก็เงียบแล้วก็ตอนนี้ลองวิ่งออกมาทางนอกๆดู
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็มาถึงบางบัวแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนก็ยังเงียบๆอยู่นะครับผม
0: ครับ
1: แต่บรรยากาศเหมือนฝนจะตกอ่ะมันเหมือนฟ้าแลบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: เพราะว่าทางหนองจอกนี่มาแล้วไงทางหนองจอกทางเนี้ย
1: มองไปทางมินบุรีมันแทบๆอยู่ทุกท่าน
0: ใช่ครับมันเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยนะคุณชัยรัตน์ที่มาจากทาง
1: ผมก็วิ่งอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะกลับที่พักแล้วเพราะว่ากลัวฝน
0: ครับ
1: กลัวท่วมอ่ะเพราะว่าพักนี้เจอเมื่อวานก็เจอก็เลยแบบเป็นวิวๆแล้วครับผม
0: เมื่อวานไปลุยที่ไหนมาครับเนี่ย
1: เมื่อวานผมไปลุยที่ถนนกาญจนาจะท่วมตั้งแต่ประมาณสักจรัญ13หรือที่จะเลี้ยวเข้าบางแวกแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเดือมอบางแค
0: ครับ
1: เมื่อเยอะเมื่อวานแต่ว่ามันก็ระบายได้เร็วเพราะว่าเป็นถนนที่สูงนิดนึงผู้ขนานทางด่วนยังท่วมคุณรัฐเชื่อไหม
0: อ๋อเหรอ
1: เออเป็นช่วงๆเลยช่องซ้ายช่องขวาวิ่งได้กลางๆนะถ้ารถเล็กนะ
0: เหมือนเป็นแอ่งๆอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: เป็นแอ่งๆใช่แล้วก็ออกมาจากถนนบางแวกพอจะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางเดือมอบางแคนี่ก็คอสะพานทุกสะพานอ่ะท่วมนะ
0: ครับ
1: ค่อยๆผ่านตะแคงผมก็ไปขวามั่งซ้ายมั่งเมื่อวาน
0: สลับกันไป
1: สลับกันไปแต่บางที่ก็ไม่ตกนะคุณพัชก็เลยอธิบายไม่ถูกว่าตรงไหนตกบ้าง
0: ครับ
1: ครับผมตอนนี้ก็จะถึงอุโมงค์บางเขนแล้วลองวิ่งนอกๆดูเผื่อโชคดีครับผม
0: คร
1: ับ ครับผมก็ขอจบรายงานก่อนถึงอุโมงค์บางเขนขอบคุณ
0: ได้เลยขอบคุณมากครับคุณชัยรัตน์ขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฝนตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากทางเรดาร์นี่หนองจอกยังตกอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้แนวโน้มทางจังหวัดสมุทรปราการเพราะว่าฉะเชิงเทรานี่เขาก็คืบมาแล้วนะ

0: ทางลาดกระบังนี่ก็เริ่มแล้วนะเนี่ยทางลาดกระบังเริ่มมีฝนตกเล็กน้อยมาแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนจุดต่อไปก็น่าจะเป็นมีนบุรีนะครับเนี่ยมีนบุรีคลองสามวาเนี่ยน่าจะเหมือนเริ่มมีตกลงมาบ้างแล้วนะครับนะแล้วก็ทางสมุทรปราการก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างช่วงบางบ่อเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วนะทางบางบ่อนะครับก็เป็นกลุ่มฝนนะครับที่เคลื่อนมาตั้งแต่เนี่ยทางฉะเชิงเทราชลบุรีนะครับแล้วก็ทางนครนายกเนี่ยที่ก็ยังมีตกอยู่นะณตอนนี้ปทุมธานีตรงเนี้ยมีตกลงมาบ้างหรือยังยังไงรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับนะก็เพิ่มเติมได้ที่ไหนฝนเริ่มตกแล้วอากาศเป็นอย่างไรนะครับนะก็น่าจะเย็นๆนะฉ่ำๆหน่อยนะครับคืนนี้ส่วนทางคุณณัฐนัยนี่เพิ่มเติมมาให้บอกว่าถนนวังหลังมีการทำงานท่อประปานะครับให้เพื่อนสมาชิกขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยวังหลังซอย4ถึงซอย2เนาะตรงนี้นะครับขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยยังติดตามรับชมกันอยู่นะครับขอบคุณมากๆนะฮะคุณผู้ฟังช่วงนี้ส่งข่าวกันหน่อยทางด้านของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีครับมีการแจ้งให้ทราบนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสซึ่งมีพิษนะครับบริเวณอ่าวมายาขอให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเรือและผู้ที่ทำกิจกรรมทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการครับซึ่งแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสเนี่ยมีลักษณะเด่นเป็นถุงลมสีฟ้านะครับหรือสีม่วงลอยอยู่บนผิวน้ำครับมีหนวดยาวใต้ผิวน้ำครับซึ่งเขาสามารถปล่อยพิษได้ครับแม้ว่าตัวแมงกะพรุนเนี่ยจะตายแล้วก็ตามนะครับถ้าหากเราไปสัมผัสอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับผื่นบวมแดงในบางรายอาจจะมีอาการแพ้รุนแรงนะครับต้องระวังนะครับข้อควรปฏิบัติครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเก็บขึ้นมาจากน้ำนะครับแม้โดยเฉพาะเด็กๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับให้สังเกตบริเวณผิวน้ำก่อนลงเล่นน้ำทะเลนะครับเพราะว่าแมงกะพรุนลักษณะที่เราจะเห็นง่ายๆเลยก็คือถุงลมสีฟ้าเนี่ยนะจะลอยอยู่บนผิวน้ำเพราะฉะนั้นให้สังเกตผิวน้ำก่อนลงเล่นน้ำทะเลนะครับดูแลเด็กและผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดนะครับหากถูกพิษให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับทางนี้ครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับรวมทั้งขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามประกาศจากอุทยานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะต้องระวังนะครับมีพิษนะแล้วก็มีพิษรุนแรงด้วยนะครับครูแฟนครับมีแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับท่อประปาแตกรับแจ้งเหตุเมื่อช่วง 22:03 นะครับมีท่อประปาแตกบริเวณใกล้เคียงกับปากซอยบางขุนนนท์25นะครับถนนบางขุนนนท์ส่งผลให้มีน้ำไหลบนพื้นผิวการจราจรครับอาจทำให้ถนนลื่นนะขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านให้ลดความเร็วนะครับในการขับขี่ลงเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเมื่อผ่านจุดดังกล่าวนะครับบริเวณใกล้เคียงกับปากซอยบางขุนนนท์25นะครับถนนบางขุนนนท์นะครับลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับในช่วงนี้ครูฟังครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแหมวันนี้เป็นวันแรกก็เรียกได้ว่าวันแรกยอดใช้จ่ายนี่อัปเดตเมื่อช่วง 17:00 นมียอดใช้จ่ายเนี่ยรวมถึง โอ้โหเป็นเรียกได้ว่าหลักล้านเลยนะครับ1ล้าน81ขออภัย1เท่าไหร่นะเนี่ยน่าจะหลักพันล้านนะเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยใช้จ่าย 454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 629.65 ล้านบาทยอดใช้จ่ายรวมเนี่ย 1,084.43 ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่ายเนี่ย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่ายนี่บอกว่า 6.93 ล้านครั้งจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนล้านร้านค้านะครับก็เรียกได้ว่าวันแรกนี่คึกคักเลยนะครับตามตลาดต่างๆพ่อค้าแม่ค้านี่ก็เรียกได้ว่าตุนของกันไว้จำหน่ายกันนะบรรยากาศนี่คึกคักทีเดียวนะครับหลายๆที่พ่อค้าแม่ค้านี่ก็ต่างบอกนะครับว่ายอดขายเพิ่มขึ้นนะครับตามตลาดสดต่างๆมีประชาชนมีเข้ามาใช้จ่ายเป็นจำนวนมากทุกคนก็ถามหาเลยว่าใช้คนละครึ่งได้ไหมบางคนยังติดคำโครงการเดิมนะครับนะก็จริงๆเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะนะครับก็เรียกได้ว่าคึกคักในทุกจังหวัดเลยนะครับอย่างร้านที่ผมไปมาวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเย็นนี่เขาบอกว่าโอ้โหนี่เป็นรายที่2ที่มาใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสกับเขานะฮะก็เรียกได้ว่าแต่ละร้านนี่อาจจะยังต้องปรับตัวเพราะว่าบางร้านเนี่ยยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเมื่อครั้งที่แล้วก็เรียกได้ว่าต้องปรับตัววิธีการใช้จะต้องเปิดแอปถุงเงินอย่างไรให้กับลูกค้ามาสแกนบางท่านบางร้านนี่ยังไม่รู้เลยเพราะวันแรกนะครับมันก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะฮะก็ยังตะกุกตะกักกันอยู่นะครับเห็นทราบมาว่าที่ตลาดแม่กลองตลาดร่มหุบสมุทรสงครามนี่บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนี่คึกคักอย่างเห็นได้ชัดเลยประชาชนก็บอกว่าโครงการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยช่วยลดภาระค่าครองชีพทำให้ใช้จ่ายได้มากขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระโดยเฉพาะช่วงที่ค่าครองชีพสูงขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าก็ยอมรับนะครับว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ช่วงที่ยังไม่มีโครงการเข้ามาหลายร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นก็คาดหวังนะครับบอกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นนะครับส่วนก็มีร้านค้าที่กังวลเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลก็ฝากถึงร้านค้าย่อยร้านค้ารายย่อยเนี่ยนะฮะอย่ากังวลนะครับยืนยันบอกว่าไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาเปิดเผยครับบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักมีข้อมูลนะครับประชาชนออกไปจับจ่ายใช้สอยกันโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหลักพันกว่าล้านบาทนะครับในวันแรกก็มีการเปิดเผยนะครับว่าสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดทางนี้บอกว่าเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าโครงการเข้าร่วมโครงการ และมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากนะโดยรัฐบาลนี่ขอย้ำนะครับว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสัมภากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนทางนี้บอกว่าหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สัมภากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่ยอดขายจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ก็มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายได้รายการภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาประจำปีนะครับบอกว่ายอดขายยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการแล้วเนี่ยนะครับคือยอดรวมนะของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นมีจำนวนเนี่ยทั้งสิ้นนะครับ 853,400 ร้านค้าประกอบไปด้วยร้านค้าเดิมจำนวน 781,567 ร้านร้านค้ารายใหม่นะประมาณ 71,437 ร้านค้านะครับนอกจากนี้ครับยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งนะที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอการกดรับเงื่อนไขนะครับอีก 199,990 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีก 3,620 ร้านค้าทางนี้เขาบอกว่ามีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จไปแล้ว 418,844 ร้านค้าด้วยกันครับวันแรกก็จะมีปัญหาเรื่องของเอ๊ะทำไมสแกนแอปไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้เพราะอะไรนะครับก็ต้องมาดูในรายละเอียดกันนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าก็ให้เข้าไปดูนะครับว่าเอ๊ะเราไม่ได้ตั้งค่าอนุญาตให้เข้าถึงคลังภาพหรือตำแหน่งที่ตั้งโลเคชันหรือเปล่าอันนี้ต้องกดให้อนุญาตนะครับนะแล้วก็วิธีการแก้ไขก็คือต้องไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหรือว่ารูปฟันเฟืองนะครับเดี๋ยวเพื่อเปิดสิทธิ์ให้แอปเป๋าตังนะครับก็คือเปิดสิทธิ์ให้เขานะครับในการตั้งค่าแล้วก็ไปที่แอปสีฟ้าก็คือแอปเป๋าตังเนี่ยนะฮะส่วนบางคนอาจจะมีการสแกนผิดที่วิธีการก็คือต้องสแกน QR code ร้านค้าที่หน้าร้านเท่านั้นไม่ใช่ไปสแกน QR code ที่เป็นรูปภาพคุณผู้ฟังเวลาที่เราสแกนจ่ายนึกออกไหมสแกนจ่ายที่ไม่ใช่สแกนจ่ายเงินไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันแยกจากกันนะสแกนจ่ายหน้าร้านที่ไม่เข้าโครงการเนี่ยก็จะมี QR code ที่ทางร้านเนี่ยเขาทำไว้ให้เป็นรูปภาพ QR code เนี่ยนะครับที่เราคุ้นเคยบางคนก็จะแปะสติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้าร้านอะไรแบบนั้นอันนี้เป็นการสแกนจ่ายธรรมดาแต่ถ้าสแกนจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทางร้านเขาจะต้องเปิดโทรศัพท์มือถือเปิดแอปถุงเงินแล้วก็พิมพ์ราคาเข้าไปสมมุติว่าราคาที่เราซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามที่เราทานเสร็จแล้วเนี่ยราคา50บาททางร้านก็จะต้องเข้าแอปถุงเงินของทางร้านเขาอะนะแล้วเขาก็จะต้องพิมพ์ตัวเลขเข้าไป50แอปก็จะคำนวณมาเลยนะครับเวลาเราสแกนที่หน้าจอเราต้องสแกนจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเขานะครับก็จะขึ้นมาเลยว่าเราจ่ายเท่าไหร่40เนี่ยจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่ารัฐเขาสนับสนุน60เราจ่ายเอง40นั่นเองนะครับก็จะมีสูตรที่เขาคำนวณออกมาเยอะแยะมากมายหลายเว็บไซต์เลยนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมไปทาน50บาทผมก็พอสแกนปั๊บเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเลยว่าเราจ่ายเพียงแค่20บาทนั่นคือ40ว่าง่ายๆ40จาก60ที่รัฐบาลเขาช่วยเรา60นั่นแหละเพราะฉะนั้นจาก50บาทที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยรัฐบาลก็จ่าย30เราจ่าย20ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีสูตรคำนวณเลยว่าเราซื้อเท่าไหร่เราจะจ่ายเท่าไหร่รัฐบาลช่วยเท่าไหร่ตรงเนี้ยไปหาดูได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปทีนี้เวลาเราสแกนไม่ได้ก็จะมีเรื่องของเวลาในการทำบริการคือเขากำหนดให้ใช้จ่ายในช่วงเวลา6 นาฬิกา6 โมงเช้านี่แหละ จนถึง23 นาฬิกาหรือ5 ทุ่มบางคนตื่นเช้าหน่อยเช้ามืดเลยบางร้านเขาเปิดขายแล้วประมาณ5:30เราไปสแกนช่วงนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลา6 นาฬิกาทางแอปถุงเงินเขาก็ยังไม่เปิดให้มีการสแกนนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้นะครับโครงการไทยช่วยไทย plus ในช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกานอกเหนือจากนี้นะครับก็จะใช้ไม่ได้สแกนไม่ได้ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ชัดเจนอันนี้ก็มีผลเหมือนกันวิธีแก้ไขก็คืออุปกรณ์ไม่สามารถระบุพิกัดได้อาจจะต้องเปิดระบุพิกัด GPS อัตโนมัติอันนี้เราเปิดหรือยังก็ต้องตรวจสอบนะครับนะก็เป็นประมาณสัก 3-4 เรื่องที่อาจจะว่าเอ๊ะทำไมเราสแกนไม่ติดทำไมเราจ่ายเงินไม่ได้เนี่ยนะฮะก็ให้ตรวจสอบตามนี้นะครับส่วนขั้นตอนบางท่านอาจจะครั้งที่แล้วไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus หรือแม้กระทั่งบางคนเข้าร่วมครั้งที่แล้วแต่มาครั้งนี้มันนานไงระยะเวลามันทิ้งระยะเวลามานานเราอาจจะลืมว่าเอ๊ะขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้างนะอันดับแรกคุณผู้ฟังต้องเข้าไปเติมเงินที่ G-Wallet G-Wallet คือกระเป๋าตังกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราต้องเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังของเราก่อนนะครับวิธีการก็คือช่องทางในการเติมเงินเนี่ยมี3 ช่องทางด้วยกันก็คือระบบโมบายแบงกิ้งคุณผู้ฟังเข้าไปที่แอปเป๋าตังเข้าไปที่แบรนเนอร์ของไทยช่วยไทย plus แตะเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีฟีเจอร์ของการเติมเงินนะครับก็จะเติมเงินเข้าสู่ G-Wallet ได้ทั้งโมบายแบงกิ้งก็คือการเติมเงินเข้าไปทางแอปของธนาคารคือใช้แอปธนาคารเราใช้ธนาคารอะไรนะครับเนี่ยก็จะเข้าไปที่การเติมเงินของแอปธนาคารนั้นก็คือลิงก์จากเงินในกับเงินในบัญชีธนาคารเราเข้าสู่แอปเป๋าตังเติมเงินเข้าสู่แอปเป๋าตังก็คือเปิดไปที่แอปเป๋าตังแล้วเลือกเมนู G-Wallet กดปุ่มเติมเงินเข้า G-Wallet หลังจากนั้นก็จะมีการให้คุณเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินเข้าไปพอเรากดไปที่ธนาคารนั้นก็จะเขาก็จะให้เราขึ้นคำว่ากดคัดลอกนะครับคัดลอก G-Wallet ก็จะมี G-Wallet ID 15หลักนะครับแล้วก็แตะไปที่การกดคัดลอกนะครับก็จะมีปุ่มขึ้นมาเลยนะให้เรากดคัดลอกแตะไปที่ปุ่มนั้นหลังจากนั้นก็เปิดแอปของ Mobile Banking ของเราเราอยู่ธนาคารไหนหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วกดเข้าไปที่แอป Mobile Banking ของเราแล้วก็ไปที่เมนูโอนเงินเติมเงิน G-Wallet นั่นเองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารบางธนาคารอาจจะใช้เมนูโอนเงินบางธนาคารอาจจะใช้เมนูเติมเงิน G-Wallet เติมเงิน E-Wallet นะครับแล้วก็ให้เลือกระบบพร้อมเพย์ E-Wallet นะครับหรือใส่บัญชีปลายทางเป็น G-Wallet แล้วก็วางที่เราคัดลอกมา15 หลักเมื่อสักครู่นี้วางลงไปนะครับหลังจากนั้นให้ระบุจำนวนเงินที่เราจะเติมเงินเข้าไปจำนวนเท่าไหร่สมมติวันนี้เราจะเติม200แล้วก็กด200เข้าไปเติม100ได้ไหมได้50 บาทแล้วแต่เราระบุจำนวนเงินและกดยืนยันทำรายการนะครับส่วนวิธีที่2คือบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บนแอปเป๋าตังโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยและผูกบนแอปเป๋าตังอันนี้ก็เติมได้วิธีที่3คือ QR code พร้อมเพย์นะครับโดยสแกนด้วย Mobile Banking ทุกธนาคารนะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีแรกนะครับด้วยการเติม Mobile Banking ก็จะง่ายสุดขั้นตอนอาจจะเยอะหน่อยแต่หลายท่านพอเดี๋ยวทำไปก็จะชินเองนะครับไม่ยากนะครับวิธีที่4ก็คือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีธนาคารทหารไทยธนชาติโดยเลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์ระบุ G-Wallet ID 15หลักซึ่งเราจะต้องทราบตัวเลข15หลักของ G-Wallet ID นะครับระบุตัวเลขนี้และจำนวนเงินเป็น4วิธีนะครับก็ทำความเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็จะชินเองนะครับก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับบางคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มใช้นะครับสำหรับโค ครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็4เดือนนะครับรัฐบาลให้ใช้ได้ต่อคนก็คือเดือนละ 1,000 ต่อวันก็คือวันละ200นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมากระตุ้นนะครับเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตนะครับในส่วนของเศรษฐกิจที่มันเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยเรื่องของราคาน้ำมันด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยระบบขนส่งสาธารณะที่เขาเข้าร่วมบางท่านก็เอ๊ะแล้วเขาใช้จ่ายยังไงล่ะแล้วเขาจะต้องจ่ายอย่างไรเช่นเราไปนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเราจะต้องกดจ่ายพี่วินอย่างไรเดี๋ยวจะมีรายละเอียดคร่าวๆมาแนะนำให้นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังส่งข่าวกันหน่อยคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับ2มิถุนายนจะมีพิธีการเคลื่อนร่างอาจารย์ใหญ่จำนวน100ร่างจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์นะครับที่จังหวัดสุทธิ์ปราการโดยทางทีมงานเจ้าหน้าที่และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูยานพาหนะบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่100คันครับเส้นทางที่ใช้ก็คือถนนคลองส่งน้ำแล้วก็จะวิ่งออกถนนบางนาตราดหรือว่าเทพรัตน์นะครับเลี้ยวเข้าถนนหลังวัดหลวงพ่อโตบุ้งหน้าเข้าที่หมายนะครับก็คือจุดตั้งทำพิธีณวัดหลวงพ่อโตการเดินทางก็จะทยอยแบ่งขบวนรถออกเป็นช่วงๆนะครับชุดละ10คันทั้งนี้นะครับจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่6มิถุนายนนะและพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนณศาลา9วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงนะครับที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสุทธิ์ปราการด้วยอันนี้ก็ส่งข่าวให้ได้ทราบกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
3: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ุณฟังครับมีรับแจ้งถนนเพชรถึงนะครับด้านขาออกบริเวณปากซอยเพชรถึง25นะครับมีรถจักรยานยนต์2คันนะฮะชนกันแล้วขวางช่องทางซ้ายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเสียชีวิต1รายนะครับเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะครับส่วนคุณเปิ้ลครับรายงานเข้ามาบอกว่าในหมู่บ้านเศรษฐกิจภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจก่อนถึงวงเวียน1ประมาณ200เมตรนะครับใกล้เคียงกับร้านทำฟันครับมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะครับมีคนเจ็บเห็นบอกว่ากำลังมีคนช่วยเหลืออยู่ด้วยนะการจราจรไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับเพราะเกิดเหตุภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับส่วนทางคุณชัยรัตน์ที่แจ้งมาก่อนหน้านี้รัชดาขาเข้าแยกประชานุกูลไปรัชโยธินเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่มีฝนตกนะเข้ามานะฮะก็กำลังลุ้นอยู่นะครับว่าฝนเนี่ยตอนนี้ก็เคลื่อนที่มานะครับลาดกระบังตกแล้วเล็กน้อยแต่ว่าดูฝนกลุ่มนี้ดูเหมือนเขาอ่อนกำลังลงเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเข้ามาในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมนะเนี่ยแถวสะพานสูงนี่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ต่อไปนะครับที่จะตกนะทางมินบุรีทางด้านของสายไหมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องติดตามนะครับในช่วงต่อไปส่วนสมุทรปราการที่ตอนนี้บางพลีตกแล้วนะครับทางด้านของบางพลีสมุทรปราการนะฮะที่ไหนมีตกแล้วอย่างไรช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณผู้ฟังโทรมารายงานกันได้นะครับในช่วงค่ำคืนแบบนี้ดอกจัน1808และ1137มาที่เพิ่มเติมในส่วนของความพิเศษในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับในเรื่องของการเดินทางโดยปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังครับระบบรถไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีทั้งสิ้น8สายนะครับนะทั้งรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าสายสีทอง MRT สีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีชมพูรถไฟฟ้า Airport Rail Link รถไฟฟ้าสายชานเมืองนะครับหรือว่าสายสีแดงในส่วนของขั้นตอนการชำระเงินนะครับก็คือ1เลยเนี่ยก็คือเติมเงินเข้าไปที่ G Wallet คือใครจะใช้แอปเป๋าตังค์ไม่ว่าคุณจะสแกนจ่ายอะไรก็ตามต้องเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ในแอปเป๋าตังค์ก่อนให้เพียงพอสำหรับส่วนที่ต้องการจ่ายเอง 40% เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะเติมไปเลย 1,000 บางคนนะก็จะต้องวางแผนนะครับคุณผู้ฟังว่าเราจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวันหรือว่าอาจจะไปเติมเงินหน้างานเลยก็ได้สมมุติว่าเราจะต้องจ่าย200บางท่านก็เติมเข้าไปเลยในจำนวนที่เท่ากับเพียงพอเท่ากับการใช้จ่ายณตรงนั้นนะครับอันดับแรกก็คือเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เข้าไปที่เมนูชัยช่วยไทยพลัสนะครับกดปุ่มสแกน QR code ปุ่มสแกน QR code ก็จะอยู่ตรงกลางเป็นปุ่มใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีอาจจะต้องต่อคิวหน่อยนะครับเพื่อสแกน QR code จากเครื่องของเจ้าหน้าที่นะครับไม่สามารถสแกนที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารคือติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นครับหลังจากนั้นให้ตรวจสอบยอดเงินรวมจ่ายขออภัยตรวจสอบยอดเงินร่วมจ่ายจากนั้นให้กดยืนยันครับและใส่รหัสพิน6หลักที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นก็รับตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางทันทีนี่นะครับอันนี้คือการซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้านะครับเงื่อนไขก็คือซื้อได้เฉพาะตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินหรือเติมเที่ยวโดยสารในบัตรแมงมุมบัตร MRT EMV หรือบัตร Rapid Card ได้นะครับไม่สามารถซื้อเหรียญโดยสารเก็บไว้ใช้ข้ามวันหรือซื้อตั๋วแบบไปกลับล่วงหน้าได้เมื่อซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณีไม่สามารถคืนเงินเป็นเงินสดได้นะครับไม่ครอบคลุมการจ่ายค่าปรับ
นะครับหรือค่าจอดรถของรถไฟฟ้า MRT นะครับทีนี้มาดูขั้นตอนของการจ่ายค่าโดยสารรถเมย์ขสมกและรถทัวร์บขสนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางทั้งในกรุงเทพและการเดินทางข้ามจังหวัดก็จะมีแนวปฏิบัตินะครับก็คือถ้าเป็นรถโดยสารประจำทางขสมกนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกเขาเปิดชำระนะครับค่าโดยสารรถเมย์ทุกประเภทคันที่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับวิธีการใช้งานก็คือแจ้งป้ายสถานีปลายทางกับพนักงานเก็บค่าโดยสารนะก็คือแจ้งตามปกตินั่นแหละว่าเราจะไปลงที่ไหนจากนั้นให้เข้าแอปเป๋าตังกดไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus 6040เลือกสแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ์อันนี้ในกรณีเติมเงินแล้วนะเติมเงินเข้าไปที่ G Wallet แล้วกดสแกน QR code นะครับนำไปสแกน QR code จากเครื่องถุงเงินของพนักงานนะครับพนักงานเขาก็ต้องเปิดแอปถุงเงินแล้วก็เปิด QR code มาให้เราสแกนนะครับว่าจำนวนค่าโดยสารที่เราจะเดินทางไปที่ป้ายนั้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่พิน6หลักนะครับเพื่อยืนยันเท่านี้เองก็เสร็จสิ้นแล้วถ้าเป็นการโดยสารรถบขสรถทัวร์ล่ะเงื่อนไขก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับกับรถขสมกนั่นเองนะซึ่งก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือสามารถซื้อใช้ซื้อตั๋วโดยสารได้ทุกมาตรฐานและทุกเส้นทางและนำไปใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก BKS Member ลด 5-10% ได้กรณีค่าตั๋วเกินวงเงินหากค่าตั๋ววงเงินที่รัฐช่วยจ่าย200บาทต่อวันหรือเกินวงเงินคงเหลือผู้โดยสารต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดหรือตัดเงินใน G Wallet สมมติเราเติมเงินใน G Wallet เพียงพอถ้าส่วนเกินเนี่ยเขาจะตัดไปเพิ่มเขาก็จะตัดเพิ่มใน G Wallet นั่นแหละนะครับกรณีซื้อให้ผู้อื่นหากผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เดินทางด้วยตัวเองต้องแจ้งชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เดินทางจริงก่อนออกตั๋วนะครับและตั๋วที่ซื้อผ่านสิทธินี้เนี่ยไม่สามารถขอคืนตั๋วได้ในทุกกรณีนะครับนะก็ให้สแกนใช้สิทธิ์ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส139แห่งทั่วประเทศนะครับทีนี้มาถึงแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถตู้รถสองแถวรถสำล้อนะประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้หากผู้ให้บริการเหล่านั้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและมีแอปพลิเคชันถุงเงินโดยสแกนจ่ายเมื่อถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็ทำเหมือนกับที่เราขึ้นรถเมย์นั่นแหละนะครับทีเนี้ยผู้ให้บริการทั้งผู้ขับขี่รถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถตู้รถสองแถวรถสามล้อเขาก็จะต้องมีพี่ๆก็ต้องมีแอปถุงเงินนะครับเพื่อเปิดให้ผู้โดยสารหรือว่านะผู้ที่เข้าร่วมโครงการในโค้ดสแกนได้นะครับนะเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้วิธีการตรงนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยทราบไม่ได้ไปสอบถามวิธีจากธนาคารกรุงไทยตรงนี้เราต้องศึกษานะนะสำหรับผู้ให้บริการเนี่ยนะครับนะรถแต่ละประเภทต้องศึกษาแรกๆอาจจะยังถือว่าเป็นของใหม่ยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยคนละครึ่ง plus นี่เขาก็ไม่ได้มีเข้าร่วมแต่ว่าครั้งนี้นะก็จะมีรวมถึงรถสาธารณะเหล่านี้ด้วยนั่นเองเรือด่วนเจ้าพระยาก็สามารถสแกนซื้อตั๋วได้ในอัตราปกติณท่าเรือที่เข้าร่วมโครงการนะครับนะก็เปรียบได้ว่าเป็นของใหม่ก็แล้วกันนะสำหรับในส่วนของไทยช่วยไทย plus ที่ปัจจุบันก็มีระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าร่วมนะครับในครั้งนี้ด้วยก็ทำความคุ้นเคยกันนะครับสำหรับการใช้สำหรับผู้ให้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับ 22 นาฬิกากับ 56 นาทีครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

23นาฬิกา12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและจราจรในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวขอย้ำสำหรับเรื่องของการทำงานนะครับของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะกรณีของการปิดการจราจรนะครับด้านขาออกทวีวัฒนากาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อปรับรูปแบบการจราจรชั่วคราวนะครับเริ่มวันนี้วันแรกนะครับ1มิถุนายนจนถึง1กันยายนนะครับเปิดให้เดินรถทางเดียวนะเฉพาะขาเข้าเท่านั้นนะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้ใช้เส้นทางเบี่ยงนะครับซอยทวีวัฒนา25แยก7ซอยหลวงปู่ตรงถนนเรียบคลองเนินทรายด้วยนะครับนะอันนี้ก็ดำเนินงานเรื่องของการปรับปรุงการจราจรชั่วคราวปรับรูปแบบการจราจรชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นมีการปิดการจราจรขาออกนะครับของถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงนะครับและเปิดให้เดินรถทางเดียวครับเฉพาะขาเข้าปรุงการจราจรชั่วคราวปรับรูปแบบการจราจรชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นมีการปิดการจราจรขาออกนะครับของถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษก

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับโดยทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับตั้งแต่เวลา 0:01 นาทีครับจนถึงเวลา 24:00 นนะครับก็จะครอบคลุมนะครับเส้นทางทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านนะครับก็เป็นการยกเว้นค่าผ่านทางนะครับเพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนะครับโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเช่นเดียวกันนะครับก็เพิ่มเติมกันวันที่3วันพุธนี้นะครับการจราจรในแต่ละจุดนะเวลานี้นะครับพระราม2ก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณรถมากนะครับช่วงสมาดำตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นกลับเข้าสู่ภาวะใกล้จะปกติดีกว่ายังมีปริมาณรถแต่ไม่ติดแล้วนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนอาจจะยังมีชะลอตัวนิดนึงนะช่วงกลางสะพานนะครับลงมาบริเวณเชิงทางลงที่จะปรับจาก3ช่องทางนะครับเหลือ2ช่องทางก็ยังมีปริมาณรถสะสมอยู่เล็กน้อยนะครับณเวลานี้ส่วนจุดอื่นๆอาจจะมีเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับสุขุมวิทด้านขาออกนะครับบริเวณช่วงก่อนถึงแยกซอยลาซานมีการชะลอตัวนะครับนะจนถึงซอยแบริ่งนะครับมีท้ายสะสมอยู่ตั้งแต่ก่อนถึงซอยลาซานท้ายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 7-800 เมตรด้านขาออกนะครับส่วนฝั่งขาเข้านี่เคลื่อนตัวได้อีกจุดหนึ่งนะก็แถวซอยสุขุมวิท 101/1 นะครับโดยรอบแยกเนี่ยทั้งเข้าออกนะจะมีปริมาณรถชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดบริเวณช่วงพระราม9นะครับเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะตรงนี้นะผมไม่แน่ใจอาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับช่วงโอ้ขออภัยแยกรามนะคุณผู้ฟังตรงแยกรามด้านขาเข้าเนี่ยดูมีปริมาณรถมากนะครับทั้งด้านบนของสะพานข้ามแยกรามแล้วก็พื้นราบที่รอสัญญาณไฟด้วยนะครับท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยพระราม9ด้านขาออกช่วง KPN นะต่อเนื่องมาทางด้านของแยก92ด้วยเช่นเดียวกันนะครับน่าจะเหมือนมีการทำงานหรือเปล่านะส่วนจุดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรแล้วนะครับมอเตอร์เวย์สาย7หมดปัญหาไปแล้วนะครับช่วงเข้าหน้าด่านลาดกระบังในฝั่งขาเข้านะครับก็คล่องตัวดีแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมาที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนกันบ้างดีกว่าแม้ก็มีเหตุประจันหน้ากันนะครับนะสำหรับทางด้านของไทยกับกัมพูชานะครับมีรายงานสถานการณ์จากทางกองกำลังสุรนารีนะครับว่าพื้นที่ชายแดนโดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยแจ้งมานะครับเมื่อช่วงเวลา 7:05 นาทีนะครับเขาบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยได้จัดกำลังประมาณ50นายเข้าดำเนินการวางแนวลวดหนามความยาวราวๆ150เมตรบริเวณที่ตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่เนิน745ใกล้ช่องบกก่อนที่ฝ่ายกัมพูชาจะเข้ามาแสดงท่าทีห้ามปรามในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ฝ่ายไทยนะครับได้ชี้แจงครับว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปเพื่อป้องกันตนเองและเสริมความมั่นคงในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยนะครับโดยยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามภารกิจรักษาความปลอดภัยในเขตที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยนั่นเองเนี่ยนะฮะก็ส่วนทางด้านของ

0: กองทัพบกนะครับคุณผู้ฟังก็ย้ำเรื่องของความพร้อมด้านความมั่นคงเสริมฐานที่มั่นนะครับพัฒนาเส้นทางบริเวณช่องสง่ำพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านขณะที่หน่วยงานด้านการข่าวและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ตามนายชายแดนอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสง่ำโฆษกกองทัพบกได้ระบุนะครับบอกว่าช่วงที่มีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยได้มีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารของฝ่ายไทยนะครับส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือเสริมขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นนะครับในทางการข่าวเนี่ยบอกว่าสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่าจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ก็บอกว่าขอให้มั่นใจว่าทุกความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนนั้นอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยและเพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยงานจึงต้องทำการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลารวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นและพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนตามนโยบายของผบ.ทบ.อย่างไรก็ตามนะครับบอกว่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ที่น่ากังวลซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ภารกิจการรักษาความมั่นคงและการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีความเรียบร้อยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ำถึงความพร้อมนะครับในเรื่องของการเสริมความมั่นคงเสริมฐานที่มั่นนะรวมไปถึงการพัฒนาเส้นทางบริเวณช่องสง่ำพร้อมกับเฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการเปิดเผยจากทางพลตรีวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบกนั่นเองช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับหน่วยงานของทางสหราชอาณาจักรมีการเปิดเผยนะครับว่ามีวัตถุระเบิดปริศนาโจมตีเรือสินค้าในอ่าวเปอร์เซียซึ่งหน่วยงานของสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยนะครับว่าเรือสินค้าลำหนึ่งในอ่าวเปอร์เซียถูกวัตถุปริศนาพุ่งเข้าใส่จนเกิดการระเบิดรุนแรงทำให้เรือได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีการยืนยันผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับศูนย์ปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่า UKMTOองค์กรความมั่นคงทางทะเลที่ดำเนินงานโดยกองทัพของสหราชอาณาจักรได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่กำลังแล่นผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของอ่าวเปอร์เซียถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดครับระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นห่างจากท่าเรืออุมกาสของประเทศอิรักไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ40ไมล์เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งกำลังแล่นผ่านอ่าวอาหรับก่อนจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง หลังจากวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดพุ่งเข้าใส่กราบขวาของเรือโดยทาง UKMTO ระบุและเสริมด้วยนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดและเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทาง UKMTO เปิดเผยอีกนะครับบอกว่าในช่วงระยะเวลา3เดือนนับจนถึงวันที่26พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นนะครับทางหน่วยงานได้รับการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเรือในพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวโอมานรวมทั้งสิ้น52ครั้งบอกว่าเป็นการโจมตี28ครั้งและเป็นเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการโจมตีอีก22ครั้งทางนี้บอกว่าเหตุการณ์โจมตีเรือสินค้าที่เกิดขึ้นเป็นระยะในบริเวณอ่าวเปอร์เซียส่งผลให้บริษัทเดินเรือส่วนใหญ่ตัดสินใจระงับการปฏิบัติงานในภูมิภาคดังกล่าวและส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าที่สำคัญทั่วโลกโดยเฉพาะน้ำมันครับทางด้านของอิหร่านมีการส่งสัญญาณระงับการเจรจากับสหรัฐชั่วคราวนะครับเพื่อประท้วงที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นการผิดเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงและเตรียมแผนการปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับทางด้านของสำนักข่าวทัสนิมสื่อกึ่งทางการของอิหร่านได้รายงานนะครับว่าทางการอิหร่านได้ระงับการเจรจากับสหรัฐอเมริกาแล้วเพื่อเป็นการประท้วงที่อิสราเอลมีปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอิหร่านจะเรียกร้องมาตลอดนะครับว่าต้องรวมเลบานอนไว้ในข้อตกลงหยุดยิงด้วยบอกว่าเนื่องจากการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนยังคงดำเนินต่อไปและเมื่อพิจารณาว่าเลบานอนเคยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับข้อตกลงหยุดยิงซึ่งขณะนี้ถูกละเมิดในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยโดยคณะเจรจาของอิหร่านจึงขอระงับการเจรจาและแลกเปลี่ยนเอกสารและการแลกเปลี่ยนเอกสารผ่านตัวกลางเอาไว้ก่อนสำนักข่าวทัสนิมนะครับรายงานอีกด้วยบอกว่าอิหร่านขอเรียกร้องให้อิสราเอลยุติสงครามของพวกเขาในฉนวนกาซากับเลบานอนโดยทันทีรวมถึงให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมกับกล่าวเสริมนะครับบอกว่าตราบใดที่เงื่อนไขของอิหร่านและกลุ่มฝ่ายต่อต้านในเรื่องดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองก็จะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นนะครับก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราจะอัปเดตเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะเพราะว่ามีผลเลยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณสุภกิจก่อนอยู่ทางยมราชนะคุณสุภกิจสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณสุภกิจเป็นยังไงบ้างครับทางยมราชครับ
1: สวัสดีครับคุณพันผมใช้ด่วนพระราม9มุ่งหน้ามาลงด่วนยมราชนะครับบริเวณทางลงนะครับจะมีเด็กอะครับอายุน่าจะประมาณ10ต้นๆเงี้ยครับปกติเด็กกลุ่มนี้จะขายพวกดอกมะลิดอกจำปาแถวๆละแวกนี้อยู่แล้วครับเดินวิ่งเล่นกันตรงทางบริเวณทางลงทางด่วนยมราชเลยครับ
0: โอ้
1: แล้วมืดมากลงมาต้องระวังนะครับตรงนั้นไม่มีไฟเลยครับมืดแบบเมื่อกี้ผมเบรกเกือบไม่ทันอยู่ครับ
0: โอ้โหแล้วรถส่วนใหญ่ที่ลงมานี่ลงมาด้วยความเร็วด้วยสิใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วบังเอิญเมื่อกี้ผมลงมามันมีคันเดียวพอดีแล้วผมก็ไม่เห็นคันหน้าด้วยแล้วคือมันไม่มีไฟด้วยครับเลยนั้นเบรกตัวโกงครับ
0: เลยทางเลยทางข้ามทางรถไฟมาหรือยังครับเนี่ย
1: ไม่เลยครับตรงทาง
0: ลงเลยไหม
1: ทางลงเลยครับที่เราใช้ความเร็วลงมากันเลยครับ
0: ก่อนข้ามทางรถไฟด้วยสิ
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับ โอ้
1: ใช่ครับ
0: ว่าอันตรายกี่คนนะครับเท่าที่เห็นประมาณ
1: 3-4 คนครับ
0: ตัวเล็กๆหรือว่ายังไง
1: ครับ10กว่าขวบแม่ครับ10 10กว่าขวบหัวเกรียนๆเลยครับ
0: โอ้โอ้โหครับแล้วเขาแบบวิ่งข้ามไปข้ามมาอย่างนี้เหรอคุณสุภกิจ
1: ใช่ครับ
0: โอ้อันตรายมากรถเยอะไหมครับที่ลงมาจากทางด่วนเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่เยอะครับไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นใช้ความเร็วลงมากันทุกคันแน่นอน
0: ครับ
1: แล้วเด็กใส่เสื้อสีเข้มด้วยครับสีแดงเลือดหมูคนหนึ่งสีดำก็มีครับ
0: โอ้โหแล้วช่วงทางลงนี้มันไม่ค่อยน่าจะคือไฟส่องสว่างอะมีแต่เคยลงมาแล้วมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะ
1: คือ
0: ตรงนั้น
1: ใช่ครับแล้วตอนนี้มันฝนมันเพิ่งหยุดครับ
0: โอ้
1: เงาสะท้อนถนนมันสะท้อนไฟมันมองอะไรที่เห็นเลย
0: ใช่ใช่โอ้เน
1: า
0: ะ
1: ครับต้องระวังมากๆนะครับอันตรายมากคิดประสานไปแล้วครับหลังไม่น่าจะประสานทางตำรวจ
0: เราประสานต่อเนื่องให้เลย
1: ได้ครับปกติมากครับ
0: ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำไหมคุณสุภกิจ
1: ประจำครับเพราะว่า
0: เจอบ่อยไหม
1: อยู่พระรามเก้าบ้านผมอยู่หลังครับ
0: เจอบ่อยไหมครับ
1: ถ้าช่วงคือช่วงนี้ไม่บ่อยครับส่วนมากจะเจอเย็นๆแบบจะจับกลุ่มกันขายพวกดอกจำปาเป็นกำกำอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: แต่วันนี้ไม่รู้ว่าทำไมน้องๆเขาถึงมาวิ่งเล่นกันอย่างนี
0: ้ก็เป็นห่วงอะนะเพราะว่ารถที่ลงจากทางด่วนก็ใช้ความเร็วพอสมควรเลยทีเดียว
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วมันมืดด้วยครับมันมองไม่เห็นเพราะว่าเมื่อกี้ผมใจหายเหมือนกันครับ
0: โอ้โหเกือบไปเหมือนกันไหมหรือว่า
1: เกือบครับเกือบครับเพราะว่าก็เบรกแรงอยู่ครับเบรกแบบใจหายครับเกือบลืมตัวเปิดกระจกด่าเหมือนกันครับ
0: คือเข้าใจอะนะเพราะว่ามันวิ่งเล่นกันในที่ที่ไม่ควรจะวิ่งอะนะแต่แม
1: ่โอ้แล้วมันเห็นระยะแบบระยะใกล้มากครับดีว่าผมลงมาไม่เร็วถ้าลงมาเร็วกว่าผมอะมีปัญหาแน่นอนครับ
0: เพราะว่าตรงเนี้ยพอลงมาเลยไปนิดนึงมันก็จะเป็นทางเป็นทางรถไฟอะนะตรงนั้นอะใช่ไหมมันก็จะแสดงว่ามันจะชันชิดมาก
1: เขาไม่ได้วิ่งเล่นแบบวิ่งตัดไปตัดมานะที่ผมเจอเนี่ยสองคนนี่คือยืนเส้นกึ่งกลางถนนตรงทางลงเลยนะ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: คือเมาได้เลยนะครับใครลงมาไม่รู้อ่ะ
0: เอาใครตามหลังนี่ระวังก่อนนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปดูแลกันเนี่ยเออน่าตี
1: ครับวันผมขอตัวนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ฝากระวังหน่อยนะใครที่จะลงทางด่วนยมราชนะครับลงมาเนี่ยมีกลุ่มเด็กที่เขาขายพวงมาลัยอ่ะนะเนี่ยก็ยืนแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาด้วยโอ้เด็กอายุ10ขวบประมาณนะประมาณ10ขวบเท่านั้นเองบอกหัวเกรียนด้วยนะครับระวังหน่อยนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะใครลงมาจากทางด่วนยมราชนะครับเรามาระวังก่อนนะครับตรงนี้นะก็อันตรายมากๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ไปนะตรงนี้นะครับรถที่จะลงมาเนี่ยก็จะต่อเนื่องไปทางพิษณุโลกต่อเนื่องมาทางด้านของเนี่ยทางด้านของหลานหลวงตรงนี้นะระวังด้วยนะครับขอบคุณทางคุณสุภกิจมากๆเลยนะครับเห็นอะไรก็แจ้งเข้ามาแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังก็จะได้เตือนให้กับผู้ใช้เส้นทางท่านอื่นให้ระมัดระวังเพิ่มเติมกันด้วยนะครับนะส่วนที่เราติดค้างกันไว้เดี๋ยวมาต่อกันนิดนึงนะกรณีที่ทางด้านของอิหร่านเขาระงับการคุยกับสหรัฐเพื่อประท้วงหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีเลบานอนไม่หยุดหย่อนนะครับคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็คือทางด้านของรัฐนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเนี่ยเพิ่งจะสั่งให้กองทัพโจมตีเขตดาฮีเย่นะครับชาวเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะที่เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลรายหนึ่งนะก็อ้างว่ามีการประสานงานกับสหรัฐเรื่องของแผนโจมตีดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยเราติดตามเรื่องของราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ฟังนะหลังจากอิหร่านประกาศยุติการเจรจากับสหรัฐและจะทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้อิสราเอลนะครับในการโจมตีเลบานอนล่าสุดเนี่ยน้ำมันดิบนะครับในตลาดโลกเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดเมื่อเวลา21 นาฬิกา 21 นาทีตามเวลาประเทศไทยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเนี่ยรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคมบวกเพิ่มอีก 6.47 ดอลลาร์นะครับ6.47 ดอลลาร์หรือ 7.41% นะครับสู่ระดับ 93.83 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นะครับรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคมก็บวกไปอีก 5.77 ดอลลาร์นะครับหรือ 6.33% สู่ระดับ 96.89 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งอัปเดตณเวลานี้เวสต์เท็กซัสนะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 94.24 นะครับ94.24 เหรียญ บวกเพิ่มมาอีก6.88 เหรียญนะครับส่วนเบรนท์นะครับ97.21 เหรียญครับบวกเพิ่มอีก6.09 เหรียญนะครับจำได้ช่วงที่คุณวัฒนาพรรายงานเมื่อช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เนี่ยตัวเลขยังไม่ขึ้นถึง90 เหรียญนะตอนนั้นนะฮะเนี่ยตอนนี้ทั้ง2ตลาดนี่คือเรียกได้ว่าทำตัวเลข ใกล้เคียงกันเลยนะครับเวสเท็กซัสนี่ 94.18 นะคือเวสเท็กซัสเนี่ยตอนที่ช่วงคุณวัฒนพรวัฒนพรรายงานเนี่ยยังไม่ถึง90เหรียญเนี่ยเพราะว่าบวกเพิ่มขึ้นมาอีก6เหรียญนะฮะตอนนี้เลยมาอยู่ที่ 94.18 ส่วนBrentเนี่ยเขาบวกเพิ่มอีก6เหรียญเพราะว่าเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก90ประมาณเนี้ย90เหรียญนี่นะครับเป็นผลเลยนะฮะตอนเนี้ยก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังส่วนทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยก็เท่ายึดปราสาทโบฟอร์ดบุกดินแดนเลบานอนลึกที่สุดในรอบ26ปีเลยนะครับคุณผู้ฟังโดยการยึดปราสาทโบฟอร์ดที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองนาบาติเยซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการโจมตีทางอากาศและการสู้รบอย่างดุเดือดนานหลายวันนะครับระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะซึ่งถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของอิสราเอลในการทำสงครามครั้งล่าสุดกับกลุ่มฮิสบอลเลาะนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับตั้งแต่นู่นเลยวันที่2มีนาคมที่ฮิสบอลเลาะเนี่ยยิงจรวดโจมตีทางตอนเหนือของอิสราเอลหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลก็เปิดฉากในการก่อสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับนับจากนั้นมาอิสราเอลเนี่ยก็ส่งทหารบุกภาคพื้นดินนะครับโดยสามารถยึดหมู่บ้านและเมืองหลายแห่งของเลบานอนบริเวณใกล้กับชายแดนขณะที่ฮิสบอลเลาะนะครับก็ยิงขีปนาวุธและโดรนนับพันโจมตีกองกำลังอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนและพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับก็เรียกว่าปฏิบัติการของอิสราเอลเนี่ยเกิดขึ้นแม้มีการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงนะครับตั้งแต่วันที่17เมษายนนอกจากนี้เลบานอนและอิสราเอลเนี่ยยังมีการกำหนดหารือโดยตรงรอบใหม่ที่วอชิงตันที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้นะครับวันอังคารที่จะถึงเนี่ยนะตามเวลาท้องถิ่นก็คือวันที่2มิถุนายนโดยทางด้านของนาบีเบอร์รี่ประธานรัฐสภาเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของฮิสบอลเลาะได้เปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยรับประกันได้ว่าฮิสบอลเลาะจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดทันทีแต่ปัญหาก็คือเขาบอกว่าใครจะบังคับให้อิสราเอลยุติการรุกรานเลบานอนได้ก็เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามนะครับในขณะที่เมื่อวันที่31พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสก็เรียกร้องนะครับให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับทั้งนี้นักการทูตได้เผยนะครับว่าคณะมนตรีความมั่นคงอาจจะจัดการประชุมในช่วงบ่ายวันที่1มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าต้องติดตามนะครับในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ทางด้านของอิหร่านเนี่ยก็มีการยืนยันนะครับบอกว่าตอนนี้ระงับการพูดคุยกับสหรัฐเพื่อประท้วงหลังจากที่อิสราเอลยังโจมตีเลบานอนไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ฟังซึ่งขยับตัวเลขขึ้นนะครับในขณะนี้ด้วย23นาฬิกากับ38นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติม
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่ที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ฟังกองทัพสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน2ลูกที่มุ่งเป้าโจมตีกองทัพสหรัฐในประเทศคูเวตนะครับท่ามกลางความตึงเครียดครั้งใหม่นะครับหลังจากที่อิหร่านระงับการเจรจาเพื่อประท้วงอิสราเอลนั่นเองโดยทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะครับหรือว่าเซนคอมแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับบอกว่ากองทัพประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นขีปนาวุธทิ้งตัวของอิหร่านจำนวน2ลูกนะครับที่มุ่งเป้าโจมตีกองทัพอเมริกันที่ประจำอยู่ในประเทศคูเวตนะครับโดยทางเซนคอมระบุนะบอกว่าการสกัดกั้นดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23:00 นหรือว่าค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนะครับโดยขีปนาวุธทั้ง2ลูกเนี่ยถูกทำลายทันทีและไม่มีบุคคลของไม่มีบุคลากรของสหรัฐนะครับคนใดได้รับบาดเจ็บโดยทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับและบอกว่าจะเดินหน้าปกป้องกองกำลังนะจากความก้าวร้าวของอิหร่านพร้อมสนับสนุนข้อตกลงหยุดจริงที่กำลังดำเนินอยู่เหตุการณ์นี้นะครับบอกว่าเกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กับอิหร่านและสหรัฐนะครับในช่วงสุดสัปดาห์โดยเซนคอมเปิดเผยนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองทัพดำเนินการโจมตีระบบเรดาร์และศูนย์ควบคุมและสั่งการโดรนของอิหร่านในพื้นที่เมืองโกรุกและเมืองและทางด้านของเกาะเกชนะครับของอิหร่านเพื่อป้องกันตนเองนั่นเองสื่ออิหร่านเปิดเผยนะครับบอกว่าทางการก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังเรียกได้ว่ายังย้ำนะครับเรื่องของการระงับการเจรจาของสหรัฐเพื่อประท้วงอิสราเอลที่ยังคงโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนั่นเองทีนี้ทางด้านของคูเวตเนี่ยโดยรัฐบาลคูเวตก็ออกมาประนามอย่างรุนแรงนะครับต่อการโจมตีของอิหร่านที่พุ่งเป้าฐานทัพในประเทศคูเวตด้วยโดยทางกระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการตำหนิอย่างรุนแรงนะครับต่อการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับของอิหร่านจากการที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC โจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งในคูเวตซึ่งอิหร่านอ้างว่าเป็นฐานให้กับกองทัพสหรัฐเพื่อใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านนั่นเองซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์อันเลวร้ายนะครับและเป็นการโจมตีโดยตรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของคูเวตอีกทั้งยังเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติหรือ UN และมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC เนื่องจากเป็นการกระทำที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญภายในประเทศด้วยแถลงการดังกล่าวยังย้ำนะครับด้วยว่าคูเวตเนี่ยมีสิทธิ์ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและปกป้องดินแดนของตนและถือว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการรุกรานอันร้ายแรงครั้งนี้ครับนี่นะฮะก็เรียกได้ว่ามันมีความวุ่นวายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันมีผลนะสำหรับเรื่องของตัวเลขราคาพลังงานนะครับที่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็ขยับบวกเพิ่มขึ้นมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับไปต่อกันที่ญี่ปุ่นครับคุณผู้ฟังชิบูย่าตอนนี้เรียกว่าเป็นย่านท่องเที่ยวชื่อดังของโตเกียวเริ่มบังคับใช้มาตรการปรับเงินผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะทันที2,000 เยนนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ408 บาทบอกว่าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเพื่อระดมเจ้าหน้าที่สายตรวจนะที่เรียกได้ว่าสามารถพูดได้หลายภาษานะครับเข้ามาคุมเข้มก็หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองท่ามกลางวิกฤตนะครับนักท่องเที่ยวที่ล้นเมืองเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเขตชิบูย่าของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเขาเริ่มบังคับใช้ระเบียบฉบับแก้ไขเพื่อสร้างชิบูย่าที่สะอาดนะโดยกำหนดโทษปรับผู้ที่ทิ้งขยะ ในที่สาธารณะเป็นจำนวนเงิน 2,000 เยนหรือประมาณ408บาทนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจก็บอกว่ามีอำนาจเรียกปรับและเก็บเงินณจุดที่พบการกระทำความผิดทันทีนะเพื่อความสะดวกและก็รวดเร็วนะครับทางการได้เพิ่มระบบชำระเงินแบบไร้เงินสดนะให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยสามารถจ่ายค่าปรับผ่านบัตรเครดิตหรือสแกน QR code ได้นะนอกจากการจ่ายด้วยเงินสดแล้วนะครับเพื่อให้มาตรการนี้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยทางการชิบูย่าได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สายตรวจสูงสุดถึง50นายนะครับก็จะกระจายกำลังไปตามย่านเศรษฐกิจและสถานีรถไฟสำคัญเช่นชิบูย่าฮาราจูกุเอบิสึนะครับโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการสื่อสารหลากหลายภาษานะครับทั้งภาษาอังกฤษจีนและเกาหลีเพื่ออธิบายกฎระเบียบให้กับชาวต่างชาติได้เข้าใจอย่างชัดเจนและเป็นธรรมนอกจากนี้ยังมีการออกกฎข้อบังคับใหม่สั่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ต้องติดตั้งถังขยะบริเวณหน้าร้านบอกว่าหากฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินการปรับเช่นเดียวกันนะเพื่อลดปัญหาขยะจากการเดินไปกินไปนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของขยะที่สะสมตามริมถนนด้วยโดยทางด้านของนายเคนฮาเชบะนายกเทศมนตรีเขตชิบูย่านะครับได้เปิดเผยว่าชิบูย่าเนี่ยเป็นเมืองระดับสากลที่มีผู้คนจากทั่วโลกแวะเวียนมาบอกว่าแม้ว่าเราจะภูมิใจในความมีชีวิตชีวาของเมืองแต่เราก็ต้องรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยบอกว่ากฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยได้และขอความร่วมมือทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามให้ปฏิบัติตามกฎของเมืองบอกว่าปัจจุบันเขตชิบูย่าเนี่ยนะครับมีประชากรอาศัยอยู่จริงเนี่ยประมาณ 240,000 คนแต่มีจำนวนผู้คนที่หมุนเวียนในพื้นที่ตอนช่วงกลางวันเนี่ยมากกว่าจำนวนประชากรถึง2เท่าโดยเฉพาะหลังจากการระบาดของโควิด-19ที่จำนวนนักท่องเที่ยวพุ่งสูงเป็นประวัติการทำให้มาตรการรณรงค์แบบเดิมนะที่ขอให้นำขยะกลับไปทิ้งที่บ้านเนี่ยก็เริ่มไม่เป็นผลนะครับญี่ปุ่นประสบกับปัญหาขยะสะสมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนักครับหลังจากที่เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งในปี2025มีจำนวนสูงถึง 42.7 ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามผลสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 20% นี่ก็มองว่าการหาถังขยะสาธารณะมันดูยากเกินไปนะคือความสะดวกคือความไม่สะดวกสบายอันดับหนึ่งของการมาเที่ยวญี่ปุ่นก็คือเรื่องนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยถังขยะในที่สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยถูกถอดออกเป็นจำนวนมากนะครับนับตั้งแต่เหตุการณ์ก่อการร้ายในอดีตเพื่อความปลอดภัยนะมาตรการปรับเงินในที่สาธารณะครั้งนี้จึงเป็นความพยายามล่าสุดนะครับของรัฐบาลท้องถิ่นในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้สโลแกนการรณรงค์นะครับนะก็คือทิ้งขยะเมื่อไหร่เสียเงินเมื่อนั้นครับนะเพื่อเตือนสติผู้ที่มักง่ายก่อนจะทำลายทัศนียภาพของเมืองหลวงสัญชาติญี่ปุ่นแห่งนี้ว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องฝากเตือนกันใครที่จะไปที่ชิบูย่านะครับนะเขาก็มีมาตรการนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับหรือว่าถ้าหาถังขยะไม่เจอก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็เป็นมาตรการเดิมก็คือกลับไปทิ้งที่บ้านหรือกลับไปทิ้งที่โรงแรมของคุณก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเขตที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมนะครับของเมืองหลวงของญี่ปุ่นก็คือกรุงโตเกียวนั่นคือเขตชิบูย่านั่นเองนะครับส่วนที่จีนนี่ก็มีการออกระเบียบเป็นการออกระเบียบใหม่ที่ครอบคลุมเพื่อกระชับการควบคุมข้อตกลงในต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับนักลงทุนจีนเทคโนโลยีข้อมูลและความมั่นคงของชาติหลังจากที่รัฐบาลจีนสั่งให้บริษัทเมตานะครับห้ามเข้าซื้อกิจการของบริษัทสตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์ AI Manus นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารอยเตอร์สรายงานนะครับว่ากฎระเบียบดังกล่าวเนี่ยซึ่งเผยแพร่โดยคณะรัฐมนตรีจีนมีเป้าหมายเพื่อควบคุมข้อตกลงในตลาดนอกจีน ผ่นดินใหญ่รวมถึงไต้หวันนะครับแล้วมอบอำนาจให้รัฐบาลจีนเนี่ยในการลงโทษบริษัทต่างชาติที่มีประเทศต้นทางนะจำกัดการลงทุนจากจีนกรอบกฎระเบียบนี้เนี่ยนะครับเริ่มบังคับใช้วันที่1กรกฎาคมบอกว่าเป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่ครอบคลุมนะแล้วก็เป็นทางการสำหรับจีนนะครับโดยบังคับให้ยกเลิกธุรกรรมในต่างประเทศที่เสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามระเบียบนะสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในภาคส่วนที่เรียกได้ว่าอ่อนไหวเช่นเทคโนโลยีรวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ AI จากจีนด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับทางการจีนระบุว่าข้อตกลง Meta Manas นะครับละเมิดกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศที่ไม่ระบุรายละเอียดซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าขัดขวางการโอนหุ้นของบริษัทในประเทศให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับก็มองว่า AI เนี่ยเป็นภาคส่วนที่อ่อนไหวและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติด้วยนะและด้วยเหตุนี้นะครับจีนจึงพยายามควบคุมการไหลออกของเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาและบุคลากรที่มีความสามารถนะโดยทางด้านของผู้อำนวยการประจำประเทศจีนนะครับนายหานเซินหลินนะของบริษัทที่ปรึกษาดิเอเชียกรุ๊ปนะครับก็ได้เปิดเผยว่ากฎระเบียบใหม่ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทจีนเนี่ยขายสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ให้กับต่างชาติไม่ใช่เพื่อหยุดยั้งการเข้าซื้อสินทรัพย์เหล่านั้นตั้งแต่แรกนะครับก็เปรียบได้ว่าเป็นการออกกฎระเบียบใหม่นะครับที่ครอบคลุมเพื่อกระชับข้อตกลงนะในต่างประเทศซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของนักลงทุนจีนเทคโนโลยีข้อมูลต่างๆนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนา AI ได้เรียกได้ว่าล้ำหน้านะครับแต่ว่าในขณะที่ทั่วโลกก็กังวลจีนเหมือนกันจีนก็กังวลเช่นเดียวกันนะครับว่าเทคโนโลยีของเขานี่ก็จะรั่วไหลไหมนะครับก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดนะครับในวันนี้นะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่แวะมาทักทายแล้วก็แวะมาล้ำลากันด้วยคุณกระปุกแดงพี่จุกระเบียบคุณระพีคุณอภิชาติด้วยนะฮะมาทักทายกันคุณ AA คุณนัทนายคุณพลชาตินะครับคุณกู๊ดมิวนะคุณพักเคอินนะครับทุกท่านเลยนะครับทาง YouTube JS100 และคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM100 คุณปักด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: อุบัติเหตุที่สส.ร้อยได้รับแจ้งนะครับในวันที่1มิถุนายนนะครับมีอุบัติเหตุทั้งสิ้น30รายครับมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดเสียชีวิต3รายนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ฝนยังมีตกบ้างนะครับใครเดินทางกันอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับถ้าเจอเส้นทางที่มีฝนตกถนนเปียกลื่นนะครับเพิ่มความระมัดระวังนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ณมุมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์มีโลหะปราสาทวัดราชนัดดาวรวิหารเป็นภูมิทัศน์อันงดงามเบื้องหน้าคือลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367ทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานถึง27ปีตลอดราชสมัยแห่งการครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจธนูบำรุงบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านการศาสนาและการบูรณะวัดสำคัญให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของแผ่นดินสืบมาจนปัจจุบันในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพบรรจบครบ200ปีเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2530คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พร้อมกับสร้างพระพรารับพระราชอาคันตุกะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2533การนี้ลานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์และเป็นที่ตั้งพระพรารับแขกเมืองได้รับพระราชทานนามว่าลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์และกำหนดให้วันที่31มีนาคมเป็นวันมหาเจษฎาบดินทร์และเป็นงานรัฐพิธีต่อมาเมื่อได้ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระมหาเจษฎาราชเจ้าจึงได้เปลี่ยนการขนานนามใหม่ว่าวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์และในวันนี้ของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนคือทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายราชสักการะเป็นราชประเพณีสืบ

ราชประเพณีแต่โบราณมาเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการสถาปนาพระอารามได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระอุโบสถพระวิหารศาลาการประเรียนและเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยมีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการฉลองพระอารามเมื่องานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงต่อมาได้มีพิธีเนื่องด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและการสร้างหรือบูรณะอุโบสถใหม่เพิ่มขึ้นคือพิธียกช่อฟ้าและพิธีฝังลูกนิมิตช่อฟ้าเป็นเครื่องประดับหลังคาบริเวณหน้าบันของอุโบสถหรือวิหารเมื่อจะติดตั้งช่อฟ้าประธานของอุโบสถใดจะทำพิธียกช่อฟ้ามีการสังเวยตั้งเครื่องพรีและมีการสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ส่วนลูกนิมิตคือลูกหินกลมใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตสีมาของอุโบสถคือเขตที่สงฆ์กำหนดขึ้นให้เป็นที่ประชุมของสงฆ์กระทำสังฆกรรมต่างๆพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้จึงเป็นงานสำคัญของวัดโดยทั่วไปนับตั้งแต่ปี2497พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตทั้งของพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ในท้องถิ่นต่างๆตามที่มีผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนินและมีพระบรมราชวินิจฉัยว่ามีความเหมาะสมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้มีเฉพาะพิธียกช่อฟ้าหรือฝังลูกนิมิตบ้างมีทั้งสองพิธีในคราวเดียวกันบ้างและบางครั้งมีพิธีเททองหล่อพระประธานด้วยลำดับการพิธียกช่อฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปิดทองทรงพระสุรายทรงเจิมทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องมาลัยที่ช่อฟ้าแล้วจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจับสายสูตรเชิญช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานที่ยอดหน้าบันพระอุโบสถหรืออุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันเดาะและดุริยางในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อการปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีงานพระราชพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถและฉลองพระอารามในคราวนั้นด้วยส่วนพิธีฝังลูกนิมิตนั้นมีลำดับพิธีคล้ายคลึงกับพิธียกช่อฟ้าคือเมื่อทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองลูกนิมิตแล้วจึงทรงตัดสแรกลูกนิมิตเป็นเสร็จพิธีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้มีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติโดยสม่ำเสมอคือเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วจะทรงพระกรุณาเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นโดยทั่วถึงด้วย

พระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนี้แต่เดิมเคยประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปมาประดิษฐานที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อประกอบพิธีถวายบังคมในวันที่6เมษายนตั้งแต่พุทธศักราช2461เป็นต้นมาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประสบนิกรเข้า

ครครบ150ปีแล้วกำหนดการพระราชพิธีนอกจากจะทรงถวายบังคมพระบรมรูปในปราสาทพระเทพปิดรได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันนี้ว่าวันที่ระลึกมหาจักรีในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีตามแบบแผนเช่นเดียวกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าณปราสาทพระเทพปิดรในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525รัฐบาลได้ถวายพระราชสมัญญามหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและได้เรียกงานพระราชพิธีในวันที่6เมษายนว่าวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ทั้งนี้ในส่วนของราชการได้กำหนดให้ถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้จึงเป็นวันที่ชาวไทยจะได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลด

0: ติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่2มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาวันนี้มาพร้อมกับทีมงานหลังไมค์นะคะนำโดยคุณเก๋เจติยานะคะทีมสารคดีของคุณบ๊วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้ตามรายงานนะคะก็จะเป็นเรื่องของที่เราไปตามกันก็คือกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์นะที่เขาพูดว่ารัฐมนตรีศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนะคะนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการบอกว่านั่นเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไม่เคยมีการนำเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องนี้แต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐนะคะตอนที่ชัยดาสะแก้วเนี่ยนายชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพบว่าประตูด่านพรมแดนยังคงถูกล็อกกุญแจอย่างแน่นหนามีเจ้าหน้าที่ทหารและศุลกากรดูแลรักษากุญแจตามระเบียบอย่างเข้มงวดไม่พบร่องรอยการเปิดใช้งานหรือการผ่านเข้าออกแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็เรียกร้องให้ตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อป้องกันการสร้างความแตกตื่นและความเข้าใจผิดในสังคมจังหวัดสระแก้วแล้วก็มอบให้ทางนิติกรจังหวัดนะคะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยเฟกนิวอย่างที่สุดแล้วก็นำบอกว่าการนำเสนอข้อมูลที่ปิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนเนี่ยถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นะคะแล้วก็เรื่องของคนใช้รถใช้ถนนนะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังตอนนี้ให้ทางกรมสรรพสามิตไปเร่งพิจารณาโครงการใหม่เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานของประเทศไทยแทนโครงการรถเก่าแลกใหม่นะที่ก่อนในนี้เคยอ่านไปนะคะที่เขาจะให้รถเก่าเอามาแลกรถใหม่แต่ปรากฏว่าตอนนี้ต้องยกเลิกไปแล้วเพราะว่าปัญหาก็คือการบริหารจัดการซากรถยนต์เก่าที่เอาเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะทีนี้สำหรับโครงการใหม่ที่ให้การบ้านไปนะต้องไปคิดมาใหม่เนี่ยก็ต้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะที่เรียกว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทนะคะในส่วนของแผนงานที่2นะคะก็คือการปรับโครงสร้างสู่พลังงานสะอาดซึ่งจะครอบคลุมถึงการสนับสนุนยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินตรงส่วนเนี้ย200ล้านบาทนะคะอีกเรื่องนึงเป็นของทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะก็พูดถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อกำหนดว่าจะให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้องเปลี่ยนใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงจริงๆไม่ได้บังคับใช้นะอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการรับฟังความเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ในกฎหมายแล้วก็จะไม่บังคับให้รถที่จดทะเบียนไปก่อนหน้านี้ต้องไปเปลี่ยนป้ายด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มบังคับใช้เมื่อไหร่ก็ นับต่อจากนั้นไปเลยนะคะใครที่ตอนนี้ขับรถ EV อยู่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปเสียเงินใหม่นะก็ใช้ต่อไปได้เลยนะคะเขาก็บอกว่าสาเหตุที่กำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยเพราะว่ารถไฟฟ้ากู้ภัยเขาต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวด้วยนะคะก็ต้องมีการดูแลที่แตกต่างทุกสิ่งที่คิดออกมามีเหตุผลนะอย่าเพิ่งเห็นปุ๊บอย่าเพิ่งรีบคัดค้านนะอ่านเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงได้คิดแบบนี้ออกมานะอันนี้เขาก็บอกว่ามันเพื่อประโยชน์ด้านการกู้ภัยนะคะแล้วก็ของต่างประเทศนะคะต่างประเทศช่วงนี้ใน CNN นะก็ข่าวที่เป็นอัปเดตก็จะเป็นเรื่องของการที่อิหร่านนะคะระงับการเจรจากับสหรัฐเพื่อประท้วงอิสราเอลที่ยังคงโจมตีเลบานอนอยู่นะไปยึดพื้นที่ตีเข้าไปจนถึงกรุงเบรุตเลยนะคนแบบหลายล้านคนมากในเลบานอนที่ต้องเป็นผู้พัดถิ่นนะคะนี่เตหะรานคืออิหร่านเนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้แจ้งเขาทราบนะว่าจะยุติการเจรจาแต่ก็บอกเขาไม่มีปัญหาหากจะรอจนกว่าเตหะรานจะตกลงทำข้อตกลงที่ยอมรับได้นะทีนี้สื่อของอิหร่านเนี่ยก็รายงานว่ากำลังมีการพิจารณาเรื่องของการเปิดแนวรบใหม่รวมถึงในช่องแคบบับอันมันดับเพื่อตอบโต้การโจมตีเลบานอนนะคะเขาบอกว่าการปิดช่องแคบซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของทะเลแดงและเป็นประตูสำคัญต่อสู่คลองสุเอซอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการค้าโลกเพราะนี้ก็กลายเป็นว่าปิดทั้งสองทางเลยนะทั้งคลองสุเอซช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะสองทางเลยแล้วก็เลบานอนนะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลก็ยังคงสั่งการให้กองทัพอิสราเอลเนี่ยโจมตีเขตในกรุงเบรุตอันนี้เขาบอกว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์แล้วก็อิสราเอลตอนนี้ขยายการโจมตีไปทั่วภาคใต้ของเลบานอนนะแล้วก็บอกด้วยว่าจะเพิ่มความเข้มข้นในการรุกคืบก็คือไม่มีใครสามารถหยุดอิสราเอลในการโจมตีเลบานอนได้เลยและเขาบอกว่าฮิสบอลเลาะห์เองเขาก็บอกว่าถ้าเขาหยุดอิสราเอลจะหยุดไหมก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครหยุดก่อนก็ชาวบ้านเดือดร้อนไปนะคะที่เลยอันนี้เป็นเลบานอนส่วนทรัมป์เนี่ยนะคะกล่าวในวันจันทร์บอกว่าอิหร่านยังไม่ได้แจ้งให้สหรัฐทราบว่ากำลังยุติการเจรจาแต่เขาบอกเป็นในว่าไม่มีปัญหาหากจะรอจนกว่าอิหร่านจะตกลงทำข้อตกลงที่ยอมรับได้นะคือเขาบอกว่าผมคิดว่าเราพูดกันมากเกินไปแล้วถ้าคุณอยากรู้ความจริงผมคิดว่าการเงียบไปสักพักน่าจะเป็นเรื่องดีมากนะอันนี้ทรัมป์พูดกับ NBC News นะคะแล้วเขาก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐจะเริ่มกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบอีกครั้งก็เงียบลงแต่ยังคงปิดล้อมไว้เพราะเขาบอกการปิดล้อมนั้นแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าแต่ว่าพูดตรงนี้เมื่อสักครู่ที่คุณพัฒน์รายงานไปที่กองบัญชาการกลางสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านในหลายจุดมากนะแต่ทรัมป์ก็บอกว่าอาจจะพูดน้อยลงแล้วก็บอกว่าผมคิดว่าผมรอได้นานเท่าที่พวกเขาต้องการก็คือก็บอกมันแสดงเห็นว่าอิหร่านอยากทำข้อตกลงยุติสงครามมากๆแล้วตอนนี้นะคะแต่ว่าทรัมป์ก็บอกว่าจะต้องออกมาดีและเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐเท่านั้นอ เชลก็ยังคงราคาน้ำมันก็ยังผันผวนอยู่นะคะมีขึ้นมีลงตลอดเวลา

อันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดอย่างนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของการค้านะคะการค้าทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตอนนี้ออกคำแนะนำฉบับใหม่เพื่อปิดช่องว่างที่อาจจะทำให้บริษัทต่างๆส่งออกชิปที่ทันสมัยที่สุดในโลกอย่างเช่นโปรเซสเซอร์ของ Blackwellของ Nvidia เนี่ยนะคะไปยังบริษัทย่อยของจีนที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนไม่สามารถที่จะส่งออกได้นะคะแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วยังไม่รู้เลยว่าทาง Nvidia เนี่ยส่งออกชิปประสิทธิภาพสูงแบบนี้ไปเท่าไหร่แล้วทีนี้แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมชิปเขาประเมินว่าน่าจะมีจำนวนหลายแสนชิ้นนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็เลยบอกว่าจะต้องมีการใช้มาตรการควบคุมการส่งออกอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องเทคโนโลยีสำคัญของอเมริกาเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าใช้การส่งผ่านคืออาจจะมีบริษัทลูกค้าที่เป็นจีนนี่แหละแต่ว่าอาจจะตั้งอยู่ในที่อื่นๆของโลกแล้วก็Nvidia เนี่ยส่งชิปไปให้บริษัทที่อยู่ในประเทศนั้นแล้วก็ส่งต่อไปที่จีนนะเขาก็เลยบอกว่าต้องมีมาตรการที่จะควบคุมไม่ให้ส่งสินค้ากันแบบนี้นะคะส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะกองทัพสหรัฐเนี่ยก็ย้ายอากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ RQ-4 Global Hawk 3ลำจากฐานทัพอากาศแอนเดอร์สันที่เกาะกวมไปประจำการที่ฐานทัพอากาศโยโกตะในกรุงโตเกียวเลยนะคะตั้งแต่ฤดูร้อนนี้เพื่อที่จะเสริมขีดความสามารถด้านการรวบรวมข่าวกรองและปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดว่าจะได้บุคลากรประมาณ150คนไปด้วยนะแต่ว่าก็จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมไม่มีแผนก่อสร้างใหม่นะคะสิ่งที่กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นกำชับมาก็คือขอให้ฝ่ายสหรัฐเนี่ยดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องของบุคลากรด้วยนะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเหมือนที่อื่นๆที่เมียนทัพญี่ปุ่นไปประจำการอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะส่วนที่เคนยานะคะศาลสูงของเคนยาตอนนี้ออกคำสั่งระงับแผนของสหรัฐที่เขาจะมาตั้งสถานที่กักกันโรคขนาด50เตียงที่ฐานทัพอากาศของเคนยาเพื่อที่จะรองรับชาวอเมริกันที่สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสอีโบลาป้องกันกลุ่มนี้เข้ามาในสหรัฐนะคือต้องไปกักอยู่ที่นี่ก่อนแต่ว่าเคนยาไม่ยอมนะคะหลังจากที่เรื่องนี้พบว่ามีชาวอเมริกันที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้ออีโบลาในคองโกสหรัฐก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้เคนยาช่วยรับพลเมืองอเมริกันกลุ่มนี้ก่อนที่จะถูกเดินทางกลับมาอเมริกาแต่เคนยาไม่ยอมก็เลยมีการบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินสนับสนุนมากกว่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับไวรัสอีโบลาในเคนยาแต่ศาลปฏิเสธไปแล้วนะคะปิดท้ายที่ธนาคารกลางจีนนะคะตอนนี้เร่งผลักดันการใช้งานเงินหยวนดิจิตอลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างจริงจังก็จะทำให้จีนเนี่ยกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในการกำหนดทิศทางระบบการเงินในอนาคตแนวทางของจีนเนี่ยต่างจากสหรัฐนะคะของสหรัฐเนี่ยนะคะเขาจะสนับสนุน Stablecoin แล้วก็ห้ามใช้สกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางภายในประเทศแต่ว่าจีนเนี่ยใช้มาตรการจูงใจทางนโยบายและคำสั่งภายในด้วยเพื่อจะให้ธนาคารพาณิชย์ขยายการใช้เงินหยวนดิจิตอลในหลายๆด้านส่งผลให้สถาบันการเงินเนี่ยเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมารองรับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหนังสือค้ำประกันแล้วก็ตัวเงินนะคะในที่สุดเงินหยวนดิจิตอลก็จะมาอีกอันนึงแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะทักทายบันทึก YouTube นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเรากันไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นเพราะดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้
0: มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อย่างนั้นซ้ำซากทุกปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงมูลทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไว้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มาตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอ่างนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาทเมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าก รมป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะไป

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมครับ

0: ครับในวันนี้กับพี่ชนชัย
1: แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: เพราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้เนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็มิได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audition live. DC power.
2: Check.
1: Live.
2: On.
1: Audition live.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นเลยมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะนี่ลมอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: เหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วย
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆ เหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำมันปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจดใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าทางนั้นทางอีกไม่มีเลย

0: ทราบได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านข้อขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดผืนป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกลายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

ื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่ฆ่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

กระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นใหม่ๆก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: โอยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

พราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ํา200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2โมงกว่านะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วผลทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

เพราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: ิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหลอก

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแดงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้า

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์

0: วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: จส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่20

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจที่จะศึกษา
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออัตสุโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานาประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มี

นตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

0: ็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะนี่เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

นกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทั้งนั้นนะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

โค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

การค้นคว้าวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

0: คือตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
1: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตะข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

0: ไปทางด้านนู้น
1: การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะนี่เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะคะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าประกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลพูนสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างสูญเปล่า

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุลทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถ

ายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55เมื่อกี้จดไปเลยนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จ
3: ัง
2: หว
3: ั
2: ดส
3: ุ
2: ร
3: ิน
2: ทร์สภาพ
3: ไม่ใช่เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
6: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
6: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได้
6: แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าถึงจะพัง
7: ตอบไปเลยใช่ไหมตอบผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

วนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่หลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินเนี่ยพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดไปติดกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไปพักอยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างก็ได้อยู่บ้านเป็นลำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมง

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีนกมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

าเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี่นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามาลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามาลายูซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโล
2: โล
1: โลคือทะเลรอบันรอบันคือทะลมคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่อละมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยเจ็ดสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมันจะได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่ม3คืน3วันแกมันเถื่อนจะตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบนในแกว่านู้นนั่นก็เลยก็เอาประโยคออกคนข้าวคนแกล้งคนหมายคนร้ายเราออกหมดเบื้องก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยเบื้องก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมายังได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดี๋ยว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ังพายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปไปปูชากันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบซึ่งเป็นนั้นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่เลยเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้น
1: ได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้น

รากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้โดยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

มวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
2: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปราปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเลือกประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: ว่าอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางคายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: เราไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทอนนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะครับเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมาอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกเหงาคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาศรีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผี

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออก

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอเร็ตทำสายใยเกี่ยว

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้บางชนิดอย่างดักแด้ของผีเสื้อหนอนมะนาวจะทาบตัวไปกับลำต้น

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ประมาณ 7-10 วันเมื่อสังเกตกระเปาะดักแด้เหล่านี้เราสามารถเห็นสีของปีกผ่านทางผนังลำตัวได้ผีเสื้อที่โตเต็มที่จะดันเปลือกให้ปรีออกโผล่ตัวตามวัฏจักรของธรรมชาติ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบก

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัย

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวก

ู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวมี

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ื้อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์เพื่อดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: ระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์เพื่อดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเน้นย้ำผู้ที่มีโรคประจำตัวให้เตรียมข้อมูลสุขภาพติดตัวมาด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและเนื่องจากสภาพอากาศที่มีความร้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานและรอรับเสด็จจึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมงานเขียนข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรืออาการผิดปกติที่สำคัญพร้อมระบุชื่อนามสกุลชื่อญาติหรือผู้ติดต่อฉุกเฉินรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ติดตัวไว้ตลอดเวลาโดยมาตรการที่กล่าวมาจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถให้การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการออกมายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติโปรดอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นทั้งนี้หากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนเป็นข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนเกิดให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันหนึ่งในช่วงวันที่2ถึง5มิถุนายน2569ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
5: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จง ดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
10: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
2: 6นาฬิกา16นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันนะคะวันนี้อังคาร2มิถุนายนค่ะนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยของเราค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะดิฉันวีนาเสรีอรุโนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนเดินทางกันกับหลายๆคนนะคะที่ในวันนี้อาจจะบางคนยังลาอยู่นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังคงกลับกันมาทำงานตามปกตินะคะรวมทั้งโรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนก็ยังอยู่ในช่วงของเปิดเทอมค่ะนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงของเช้านี้นะคะท่ามกลางอากาศที่ดูทรงแล้วก็น่าจะร้อนค่ะวันนี้สว่างเร็วด้วยนะคะตีห้าครึ่งนี่ก็เริ่มสว่างแล้วนะคะตอนนี้แดดมานะคะแต่ว่ายังไม่จัดเต็มค่ะนะคะเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้นะคะจากการที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะสภาพอากาศในวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ยังคงมีฝน160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-37 องศาเซลเซียสนะคะก็มาเริ่มการเดินทางกันในเช้านี้นะคะเมื่อช่วงก่อนหน้านะคะประมาณตี5ค่ะบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงกิโลเมตรที่2+800ค่ะหรือว่าเป็นช่วงของด่านถนนเทพรักษ์มุ่งหน้ามาทางบางแก้วค่ะก็มีรถตู้นะคะไปชนกับรถบรรทุก10ล้อนะคะแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งจสร้อยได้สอบถามไปทางกู้ภัยกาญจนาพิเศษก็บอกว่าคืออุบัติเหตุในจุดตรงนี้เนี่ยเป็น10ล้อกับรถตู้นะคะชนกันแล้วก็มีคนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิได้พักใหญ่แล้วนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางกันแล้วค่ะนะคะมาดูเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะสำหรับในเช้านี้ค่ะก็มาทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทางถนนรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะที่ข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามาค่ะลงสะพานพระนั่งเกล้ามาแล้วนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีค่ะนะคะก็จะมาเริ่มช้านะคะการจราจรนั้นเริ่มช้าก็ช่วงที่เปิดช่องทางพิเศษนะคะตรงศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นตั้งกล้ามาแล้วนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีค่ะนะคะก็จะมาเริ่มช้านะคะการจราจรนั้นเริ่มช้าก็ช่วงที่เปิดช่องทางพิเศษ

0: ีปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มาแล้วนะคะอากาศค่ะนะคะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณณัฐกิจสิงหเพชรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: ค่ะวันนี้ภาพรวมอากาศประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างอะคะ
2: ภาพรวมอากาศประเทศไทยนะครับอันเนี้ยตอนเนี้ยเราให้ตั้งแต่ภาคกลางลงมาเนี่ยครับผม
0: ค่ะ
2: จะมีฝนค่อนข้างกระจายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของฝนตกหนักเนี่ยเราให้ในหลายภาคเลยยกเว้นภาคอีสานที่ว่าตอนนี้ยังไม่มีฝนตกหนักนะครับสำหรับภาคอีสานไม่มีส
0: ่
2: วนฝนตกหนักมากเนี่ยจะมีทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับในหลายพื้นในหลายจังหวัดเลยโดยเฉพาะระนองกับพังงาเนี่ยครับสองจังหวัดนี้จะให้ค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ทางด้านของฝั่งอันดามันค่ะ
2: ครับแล้วก็คลื่นลมนะครับอันนี้ทางอ่าวไทยนะครับผมถ้าตอนบนๆหน่อยก็จะอยู่ประมาณ2เมตรครับแต่ถ้าล่างๆลงมานะครับผมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาก็จะมีบางพื้นที่อยู่ที่1เมตรได้นะครับ
0: ค่ะ
2: แต่โดยภาพรวมเฉลี่ยเราก็จะให้2 1ถึง2เมตรไปนะฮะ
0: ค่ะ
2: ส่วนทางอันดามันเนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยเราให้ขึ้นมันจะอยู่ระหว่าง2ถึง3เมตรได้เลยนะครับผมส่วนกระบี่ลงไปเนี่ยอันเนี้ยอยู่ที่2เมตรนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะก็ถือว่ายังเที่ยวกันได้ไหมคะอันดามันหรือว่าต้อง
2: อันดามันเนี่ยถ้าในส่วนของเรื่องเที่ยวเนี่ย
0: ค่ะ
2: สำหรับการนั่งเรือข้ามฟากอย่างเฟอร์รี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้ทางเรือเขาจะมีการประสานงานกับกรมเจ้าท่าในเรื่องของคลื่นลมความเหมาะสมของคลื่นลมในการเอาเรือออก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับผม
0: ค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าเรือระวังมันเยอะมันเป็นเรือใหญ่ก็ไหวอยู
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าในเรื่องของอย่างดำน้ำหรือใช้เรือสปีดโบ๊ทอย่างเงี้ยนะครับอ
0: ัน
2: นี้ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมเพราะคลื่นมันสูงมากมีสิทธิ
0: ์
2: ล่มได
0: ้ค่ะคลื่นค่อนข้างแรงอันนี้เป็นอิทธิพลของอะไรบ้างอะคะ
2: ในส่วนของอิทธิพลนะครับผมอันนี้นะฮะก็หลักๆเลยเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์ได้ถึงตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมประจำฤดูฝนนะครับม
0: ัน
2: กำลังมันแรงขึ้นนะครับอ
0: ัน
2: นี้หนึ่งเลยแล้วก็ในส่วนของแนวฝนมันก็จะมีในลมบางระดับเราวิเคราะห์ก็มีเห็นอยู่นะครับมันก็เลยทำให้สอดคล้องกันในเรื่องของฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลมแรงขึ้นนะครับ
0: แล้วก็สำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลล่ะคะวันนี้เป็นไงกันบ้างสภาพอากาศ
2: สำหรับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับผมวันนี้เราให้แนวโน้มฝนจะเป็นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับผมก็คือเราให้มีแนวโน้มได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเนี่ยครับไปจนถึง4ทุ่มนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับส่วนช่วงอื่นอย่างตอนเช้าหรือว่าตอนดึกเนี่ยไม่มีนะ
0: ค่ะแล้วก็ลักษณะฝนวันนี้เนี่ยมันเป็นฝนฟ้าคะนองมีพวกลมกระโชกแรงอะไรประกอบด้วยไหมคะสำหรับกรุงเทพวันนี
2: ้มีได้ครับ
0: มีได้นะฮะค่ะก็ต้องระวังกันส่วนอุณหภูมิสูงสุดให้ไว้เท่าไหร่คะวันนี
2: ้อุณหภูมิสูงสุดนะครับอ
0: ัน
2: นี้จะอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายโมงถึง4โมงเย็นเนี่ยเราจะให้อยู่ระหว่าง 34-37 องศานะครับผม
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ก็ถือว่ายังร้อนนะคะอากาศ
2: ครับ
0: ร้อนที่เด
2: ียวมันยังร้อนได้อยู
0: ่
2: นะฮะเพราะว่าพอช่วงที่มันยังไม่มีเมฆหรือพวกฝนอะไรเข้ามานะครับม
0: ัน
2: ก็จะท้องฟ้าโล่งๆนิดนึง
0: ค่ะอย่างตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะตอนนี้คือแดดเปรี้ยงเลยค่ะ6 โมงครึ่ง
2: โอ้แต่ผมว่าดีแล้วครับตอนเช้าไม่งั้นรถติดหนักกว่าเดิมอีกถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยโ
0: อ้ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากครับคุณณัฐกิจค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับยินดีครับ
0: ค่ะนะสำหรับในช่วงตอนนี้คือแดดจัดเต็มเลยนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยแดดมาแล้ว6 โมงครึ่งปานประหนึ่งว่า11 โมงเที่ยงนะคะราวๆนี้ได้เลยค่ะลักษณะของแดดแล้วก็อากาศที่ค่อนข้างร้อนนะคะ

0: เอาละค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงของเช้าวันอังคารนี้นะคะอังคารที่2มิถุนายนค่ะนะคะก็ท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะจุดไหนที่รถเริ่มเยอะกันมากขึ้นนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยค่ะนะคะมาดูในเส้นทางนะคะในเส้นทางที่โรงเรียนนั้นตั้งกันอยู่นะคะก็มาที่ทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะทางด้านของจากราชพฤกษ์มาเลยนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของกรุงธนบุรีค่ะนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้การจราจรจากราชพฤกษ์มานะคะยังคงใช้การกันได้ค่ะนะคะต่อเนื่องมาแล้วก็จะมาเริ่มหนาแน่นเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของ BTS วงเวียนใหญ่มาค่ะมุ่งหน้าข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะนะคะในตอนนี้ผ่านกลางสะพานมาได้นะคะลงมาทางสาทรเหนือค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกสุรศักดิ์นะคะรถก็ยังคงเยอะอยู่นะคะผ่านทางแยกสุรศักดิ์มาค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกวิทยุนะคะก็รถมีรอสัญญาณไฟกันดะกันตามแยกนะคะต่อเนื่องมาที่แยกวิทยุค่ะมุ่งหน้าเข้าทางพระราม4นะคะก็มีรอสัญญาณไฟบ้างเล็กน้อยค่ะไม่ถึงกับนานมากนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะถนนสาทรใต้นะคะแยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางสวนพลูนะคะต่อเนื่องมาทางนราธิวาสแล้วก็ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปนะคะทางด้านเจริญนครค่ะในตอนนี้การจราจรก็เรียกว่าเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณเด็กวัดป่านะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่รัตนาธิเบศสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณวีนาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ค่ะ
2: แจ้งพบเห็นอุบัติเหตุถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับผม
0: ค่ะ
2: อยู่ปากซอยป่าไม้อุทิศป่าไม้อุทิศก็คือตรงข้ามซอยวัดบางรักใหญ่นะครับผม
0: อ๋อค
2: ่
0: ะ
2: มอเตอร์ไซค์นะครับผมไม่เห็นคู่กรณีว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ชัดเพราะว่ามันรอดูมากไม่ได้เดี๋ยวอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็เลยก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายนั่งอยู่บนถนนนะครับมีคนประคองอยู
0: ่
2: ย
0: ัง
2: ไม่มีเจ้าหน้าที่การจราจรในช่องทางหลักเพื่อจะออกไปราชพฤกษ์ทั้งเข้าและออกติดยาวเกือบ1กิโล
0: โอ
2: ้
0: โห
2: เนื่องจากหายไป1ช่องทางแล้วก็บางคนก็ชะลอดู
0: ค่ะชะลอดูบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่คนเด็กวัดป่าแจ้งไปเนี่ยนะคะ
2: ใช่ใช่ครับผม
0: อ๋อ
2: เพราะฉะนั้นในช่องทางหลักอ่ะพอเห็นเลนติดครับปุ๊บก็มาเลน2ในช่องทางหลักก็คือทำให้รถที่จะไปแยกแครไลน์ก็คือบอกง่ายๆคือต้องมาเลนขวาสุดเลยนะ
0: ค่ะ
2: ถ้าอยู่เลน2ก็ชะลอตัวครับผม
0: ค่ะ
2: ส่วนฝากกลับกันก็คือใช้ได้ครับผม
0: ค่ะ
2: ครับผมจบรายงานเท่านี้ครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะคุณเด็กวัดป่าสวัสดีค่ะก็เป็นอุบัติเหตุนะคะที่รัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตรงข้ามกับซอยวัดบางรักใหญ่นะคะฝั่งตรงข้ามนะคะในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะที่เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะคะไม่ทราบว่ามีคู่กรณีไหมนะคะเพราะว่าดูหน้าไม่ได้นะคะก็ขอบคุณมากคุณเด็กวัดป่าหรือว่าท่านที่ตามมานะคะจะเพิ่มเติมกับจสร้อยก็ได้เลยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าในเส้นทางอื่นๆค่ะนะคะที่ใช้กันอยู่ค่ะนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะจากทางรัตนาธิเบศรนะคะที่คุณเด็กวัดป่าได้รายงานไปนะคะตอนนี้ก็ขยับเข้ามาค่ะนะคะดูทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะจากทางราชพฤกษ์นะคะมุ่งหน้าเข้ามาในฝั่งขาเข้านะคะต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะคะในตอนนี้การจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องกันมายาวๆเลยค่ะนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางถนนบรมราชชนนีนะคะทางด้านของตลิ่งชันค่ะ ในช่วงเวลานี้นะคะถือว่ารถยังดีมากเลยนะคะวิ่งกันได้แบบสบายๆนะคะไม่มีปัญหาติดขัดอะไรรถอาจจะน้อยลงไปเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คงจะมีลางานกันหลังจากที่หยุดมาจากวันวิสาขบูชาแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดชดเชยด้วยนะคะเลยทำให้ในวันนี้เนี่ยรถก็ดูแล้วจะน้อยลงไปหน่อยนะคะผ่านมาด้านของถนนบรมราชชนนีนะคะจากทางตลิ่งชันเข้ามาค่ะต่อเนื่องมาทางสายใต้เก่านะคะการจราจรก็ถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะในวันนี้การจราจรก็ใช้การได้ค่อนข้างดีนะคะผ่านกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาค่ะลงมาฝั่งพระนครนะคะผ่านทางแนวก่อสร้างมาก็รถยังไม่มากเท่าไหร่นะคะเข้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของผ่านฟ้านะคะออกไปทางด้านราชดำเนินนอกค่ะการจราจรก็เรียกว่าเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8ค่ะรถที่มาจากคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะสะพานพระราม8นี่รถเยอะกว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะก็เรียกว่ารถเยอะกันตั้งแต่ช่วงของโค้งวัดอมรคีรีนะคะผ่านกลางสะพานพระราม8มาได้แล้วค่ะลงมาทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็ถือว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะส่วนกรณีอุบัติเหตุนะคะเพิ่มเติมที่คุณเด็กวัดป่าได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นถนนรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงตรงกันข้ามกับซอยวัดบางรักใหญ่นะคะที่มีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะมีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ1คนนะคะจะสอบถามไปที่สภ.บางบัวทองค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ค่ะชนกันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะเป็นผู้ชายตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะการจราจรในขณะนี้ก็เลยชะลอตัวนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในตอนนี้นะคะอากาศนะคะอุณหภูมิเดี๋ยวดูล่าสุดนะคะอุณหภูมิอยู่ที่28องศาเซลเซียสนะคะส่วนความชื้นสัมผัสค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่ 89% นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าไม่มีกลุ่มฝนเลยเนื่องจากว่าแดดจัดเต็มนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะที่ใช้กันอยู่ค่ะนะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทั้งดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหรือว่าในช่องทางโซเชียลช่องทางอื่นๆของจสร้อยก็เพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งทาง X ค่ะที่ JS ร้อย Radio นะคะหรือว่าในช่องทางของ YouTube นะคะ JS ร้อย Radio Official ค่ะก็มีเป็นช่องแชทนะคะที่แจ้งเรื่องของการจราจรได้เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากที่พูดคุยกันนะคะต้องขอบคุณค่ะทั้งคุณกระปุกดังน้องอุ่นใจนะคะคุณเอเอนะคะที่ติดตามกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะในช่องทางที่เรามีนะคะทั้งทางวิทยุก็ FM 100นะคะช่องทางโซเชียลก็ YouTube นะคะอันนี้ดูได้ทั่วโลกเลยนะคะหรือว่าติดตามรับฟังกันได้ค่ะในแอปพลิเคชัน JS 100นะคะเลือกไปที่เมนูเรดิโอนะคะก็สามารถฟังจสร้อยกันได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจุดไหนมีอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็แจ้งประสานเข้ามาได้ที่จสร้อยค่ะใช้หมายเลขเดียวกันนะคะดอกจัน1808ค่ะโทรฟรีนะคะส่วนกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะก็ใช้ SOS ค่ะใน JSR application นะคะที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศไทยและก็ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่า SOS อันนี้ค่ะในยามที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนไปเจอเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกด SOS เข้ามาได้เลยนะคะจาก SOS เนี่ยใน JSR application นะคะเพราะว่าเมื่อคุณโทรออกเนี่ยมันจะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยที่รับสายค่ะซึ่งรหัส2หลักอันนี้ล่ะค่ะมันจะแสดงพิกัดตำแหน่งว่าจุดที่คุณอยู่นั้นอยู่ตรงไหนว่าวันนั้นเนี่ยมันก็จะบอกได้เลยนะคะว่าเหตุเกิดที่ตรงไหนถนนอะไรพื้นที่ ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะคะเพราะว่าในยามที่เป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฉพาะหน้าค่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเขาจะเรียกว่าอะไรดีจะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ายังไงดีนะคะก็ให้ SOS เนี่ยเป็นคนบอกว่าตำแหน่งของคุณนั้นอยู่บริเวณไหนนะคะก็สามารถใช้ได้24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยกันด้วยนะคะพื้นที่ของสน.สามเสนค่ะนะคะมาดูกันกับทางร้อยตำรวจเอกผจญขันแก้วรองสารวัตรจราจรสน.สามเสนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: ค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนยังเปิดปกตินะคะ
3: ยังที่เปิดมี2โรงเรียนครับราชินีบนกับตอนนี้ผมบริษัทอยู่ที่ไอ้โรงเรียนแรกไม่ได้เปิดครับผม
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
3: ข้องตัวทุกด้านครับแล้วก็ไอ้ที่หยุดก็มีเส้นทะเบียนครับผมเส้นทะเบียนเป็นฝั่งหยุดครับผม
0: อ๋อหยุดยาวให้เลย
3: ถูกต้องครับผม
0: แล้วไปเปิดวันที่4
3: มันพฤหัสครับผม
0: โอ้แม่โรงเรียนนี้รู้ใจมาก
3: ใช่ครับผมคล่องตัวเลย
0: ค่ะ
3: ทำไมทางสนามเช่นตอนนี้รถจะคล่องตัวแทบทุกด้านครับผม
0: ค่ะนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ
3: ถูกต้องครับผม
0: ค่ะแล้วแบบนี้ผู้ปกครองก็น่าจะเข้าที่กันเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เปิดเทอมมาตั้งแต่พฤษภาคม
3: ใช่ครับแต่กำลังเข้าที่นะครับผมเข้าที่เข้าทางหมดแล้วครับ
0: ค่ะรู้แบบว่าคุ้นเคยเส้นทางเผื่อเวลาในการเดินทางสามารถกะเวลาอะไรกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงตอนนี
3: ้ครับผมใช่ครับผม
0: ค่ะวันนี้การจราจรก็ถือว่าดีมาก
3: ครับครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมครับผมครับขอบคุณครับ
0: ค่ะก
1: ็ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะก็โรงเรียนเนี่ยรู้ใจนะคะก็หยุดกันยาวไปเลยค่ะนะคะเปิดวันที่4พฤหัสที่4นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเป็นวันหยุดฟันหล่อนะคะก็อาจจะมีผู้ปกครองที่เหมือนกับหยุดแล้วก็ไปเที่ยวไปต่างจังหวัดหรือว่าบางทีไปต่างประเทศนั้นก็นะคะหยุดยาวไปเลยค่ะสำหรับบางโรงเรียนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นนั้นก็ยังคงเปิดกันตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเส้นทางค่ะนะคะที่ผ่านโรงเรียนนะคะสำหรับท่านที่เดินทางกันนะคะก็ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกับสส.ด้วยนะคะว่าโรงเรียนอื่นๆนั้นนะคะในเส้นทางนั้นๆค่ะนะคะการจราจรเป็นยังไงกันบ้างนะคะรถเยอะหรือว่ารถนั้นน้อยลงกว่าปกติมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ใช้หมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยได้เลยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะโทรฟรีทั้งเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆทั้งกรณีที่ผ่านไปอาจจะเรื่องของสัญญาณไฟที่มันไม่ปกตินะคะบางแยกนะคะหรือว่าเรื่องของท่อเรื่องอะไรต่างๆแบบนี้นะคะบนท้องถนนนะคะที่ดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาการจราจรก็ใช้หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยได้เลยนะคะพันตำรวจโทพิทยาสุรินตะท่านรองผู้กับจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเช้านี้ในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างอะคะ
4: เช้านี้ค่อนข้างโล่งๆเลยครับเพราะว่าโรงเรียนส่วนใหญ่หยุดเกือบหมดครับผมครับทำให้การจราจรไม่มีปัญหาแล้วครับแล้วก็เมื่อคืนฝนตกก็ไม่มีน้ำท่วมขังครับระบายเรียบร้อยครับ
0: ค่ะอ๋อโรงเรียนส่วนใหญ่คือไปเปิดวันที่4มิถุนายน
4: ใช่ครับเปิดวันพฤหัสเลยครับวันที่4เลยครับ
0: อ๋อค่ะก็ได้หยุดยาวกันเลย
4: ใช่ครับผมครับ
0: เพราะฉะนั้นการ
4: ก็ทำให้การจราจรเช้านี้ค่อนข้างคล่องตัวมากเลยครับ
0: ค่ะไม่มีจุดไหนมีปัญหาเลยนะคะที่แบบเคยแน่นๆกัน
4: เช้านี้ปกติก็รถก็ชะลอตัวสะสมบริเวณจุดก่อสร้างที่ถนนพุทธรักษานะครับแต่เช้านี้ยังไม่มีปัญหาครับผมครับยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผมครับ
0: ค่ะก็เป็นผลจากที่โรงเรียนหยุดนะคะ
4: ค่ะครับ
0: ค่ะขอบคุณท่านรองผู้กำกับมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับด้วยความยินดีครับสวัสด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีค่ะนะคะก็เช้านี้น่าจะโล่งๆแล้วก็ราบรื่นในหลายๆเส้นทางนะคะแต่ว่าเส้นทางไหนมีโรงเรียนยังเปิดปกตินะคะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
5: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตรา ขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
8: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: เมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะก็มีเหตุเป็นไฟไหม้รถยนต์ค่ะที่คู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะเป็นช่วงมอเตอร์เวย์ซอย1ค่ะนะคะที่คู่ขนานกับมอเตอร์เวย์ค่ะซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะเป็นรถเก๋งเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน4ขอไข่ชอเชอ5660กทม.ค่ะซึ่งรถใช้คือเป็นไฮบริดนะคะเป็นทั้งไฟฟ้าแล้วก็เป็นน้ำมันด้วยนะคะซึ่งเพลิงลุกไหม้เนี่ยเสียหายหมดทั้งคันนะคะซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทางดับเพลิงก็ใช้น้ำช่วยดับเพลิงควบคุมกันดันจนสามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าเสียหายหมดทั้งคันค่ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุที่ไฟไหม้เนี่ยนะคะก็เกิดจากรถยนต์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนค่ะเป็นผู้ชายอายุ62ปีนะคะซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่แขนนะคะแล้วก็ทางอาสาสมัครทางกู้ชีพได้ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลเพชรเวชนะคะเป็นพื้นที่ของทางดับเพลิงทางกู้ภัยหัวหมากนะคะอันนี้เหตุเกิดช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเหตุเกิดหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเป็นเส้นทางของคู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะอยู่ในพื้นที่ของทับช้างนะคะแล้วก็รถคันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเก๋งเบนซ์สีดำเป็นแบบไฮบริดนะคะซึ่งใช้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันด้วยนะคะเสียหายลุกไหม้เสียหายหมดทั้งคันเลยค่ะนะคะนี่ในขนาดคือว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไปในที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยกันระงับเหตุนะคะแต่ว่าไม่ทันการนะคะคือไฟนั้นลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างภาพที่เราเห็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็คนได้รับบาดเจ็บเขาจะว่าเป็นคนขับนะคะซึ่งเป็นผู้ชายอายุ62ปีนะคะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่นำมารายงานให้ทราบกันนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลที่คุณนาตาชานะคะคุณนาตาชาแจ้งว่าใช้รัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะช่วงจากถนนเลี่ยงเมืองนนท์ค่ะมุ่งหน้ามาที่แครายการจราจรในฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่ามีรถจอดเสียที่ใต้สะพานกลับรถซึ่งอยู่ก่อนถึงสารกลางนนทบุรีประมาณ500เมตรนะคะเป็นรถเก๋งที่จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้ามาที่แครายตรงใต้สะพานกลับรถก่อนถึงสารกลางนนทบุรีประมาณ500เมตรรถเก๋งจอดเสียช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะก็เลยทำให้ในขณะนี้รถชะลอตัวนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะที่คุณเด็กวัดป่าได้รายงานไว้นะคะปากซอยป่าไม้อุทิศหรือว่าบางรักใหญ่ซอย8ตรงข้ามวัดบางรักใหญ่นะคะที่เป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันในช่องทางซ้ายของคู่ขนานมีคนได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ช่วยเหลือคนบาดเจ็บนะคะแล้วก็น่าจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนะคะซึ่งการจราจรในขณะนี้ก็จะมีรถสะสมเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็มีรถชะลอดูกันด้วยนะคะแล้วก็มาที่เส้นทางกันนะคะของทางด้านสะพานพระราม4นะคะจากทางถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะรถที่ข้ามมานะคะข้ามทางสะพานพระราม4มาค่ะลงมาทางด้านถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องมาทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะคะรถใช้การได้ค่ะนะคะรถมาเยอะมากค่ะเคลื่อนตัวกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะมาทางเมืองทองธานีนะคะการจราจรก็ใช้การได้นะคะจากเมืองทองค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางสะพานกลับรถนะคะที่จะข้ามมาสู่ราชการเฉลิมพระเกียรตินะคะในตอนนี้ถือว่ารถก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ดีนะคะต่อเนื่องออกมาทางแยกหลัก4ค่ะนะคะก็เรียกว่าในตอนนี้การจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะก็ยังคงใช้การกันได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะแบบดูซบเซาๆกันหน่อยนะคะบางคนก็บ่นๆกันนะคะว่าร้านขายของบอกว่าลูกค้าน้อยลงไปนะคะก็ได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาช่วยทำให้บรรยากาศนั้นคึกคักกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของเงินทองค่ะนะคะเป็นอะไรที่เราก็ต้องติดตามกันนะคะพยายามช่วยกันเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกระจายรายได้กันนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ทำให้บรรยากาศนั้นคึกคักตั้งแต่เมื่อวานนี้วันแรกนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่นะคะวางแผนจัดการเรื่องของการเงินค่ะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่นะคะมีวิสัยทัศน์นะคะเพราะว่าการออมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะในการที่เราจะใช้ชีวิตนะคะเป็นพื้นฐานนะคะที่จะทำให้เรามีการเงินที่มั่นคงนะคะทีนี้ในเรื่องของการออมค่ะนะคะเริ่มออมกันแบบง่ายๆค่ะถือว่านะคะมีวิธีที่จสร้อยนำมาฝากกันนะคะซึ่งไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะเพียงแค่มี 10,000 บาทค่ะ 10,000 บาทก็เริ่มออมกันได้นะคะกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยค่ะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะคะแล้วก็บุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มค่ะไม่ต้องเสียภาษีนะคะดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นนะคะถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีแต่ว่าถ้าเป็นเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะก็รับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะซึ่งเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะให้เราได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะก็ฝากได้แล้วนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะดีๆที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับท่านที่จะเริ่มออมหรือว่าท่านที่มีออมอยู่แล้วนะคะก็มาใช้เงินฝากนะคะที่ธนาคารออมสินนั้นนำมาฝากกันสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็แบบ11เดือนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูสภาพการจราจรกันต่อนะคะในเช้านี้ค่ะนะคะที่บรรยากาศก็ถือว่าบรรยากาศนั้นสดใสนะคะแล้วก็การจราจรในพื้นที่ต่างๆค่ะภาพรวมเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะคะยกเว้นสัตวัตถ้าไม่มีอุบัติเหตุนะคะมาดูในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะทางด้านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดราชการนะคะโรงพยาบาลนะคะที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐก็เปิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ในช่วงของเช้านี้ค่ะโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเริ่มกันที่ทางด้านของถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะจากทางด้านของใต้ทางด่วนดินแดงเข้ามาค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นรถเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงของมิตรไมตรีเข้ามาค่ะมุ่งหน้าถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะการจราจรนั้นรถหนาแน่นนะคะต่อเนื่องมาทางสามเหลี่ยมดินแดงค่ะนะคะที่รถเยอะทีเดียวค่ะมุ่งหน้าเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะการจราจรที่มุ่งหน้าไปทางด้านของราชวิถีนะคะก็รถนั้นหนาแน่นทีเดียวค่ะนะคะ ทางด้านผลโยธินเข้ามานะคะจากสนามเป้าเข้ามาค่ะนะคะที่รถจะเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงของใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะมุ่งหน้าเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะนะคะที่การจราจรก็ถือว่ารถค่อนข้างเยอะนะคะคุณโจค่ะอยู่ถนนเพชรบุรีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
2: อยู่เพชรบุรีขาเข้าครับผมสะพานข้ามแยกคลองตันมาทางศูนย์วิจัยมาทองหล่อ
0: เป็นไงคะ
2: รถเยอะเหมือนเดิมคุณมีนาแถวเนี้ยครับผม
0: ค่ะ
2: แต่เคลื่อนตัวได้ช้าๆนะครับผม
0: ดี
2: ไม่ถึงกับหยุดนิ่งไปได้ไปได
0: ้ค่ะ
2: กับการนี่มีปัญหาขาออกครับผม
0: ค่ะ
2: ผมดูเมื่อเช้าผ่านพระราม9ขาเข้ามาแถวๆเรียบด่วนที
0: ่
2: จะเข้ามาทางผังเมืองคลองชวดใหญ่ตรงนั้นก็รถเยอะนะคุณมีนา
0: อ๋อค่ะ
2: พอมาตะคู่ผมวิ่งพระราม9สวนทางผมวิ่งขาออกผมดูขาเข้าแล้วติดเหมือนเดิมขาเข้าคุณมีนา
0: ค่ะ
2: ก็คงจะไปโรงพยาบาลกันนะส่วนใหญ่จะเข้าเสาวลีวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้โรงพยาบาลหยุดคุณมีนา
0: อ๋อใช่ใช่วันนี้ก็รถก็เลยเยอะนิดนึง
2: ใช่ตอนนี้ผมผ่านพร้อมพงษ์แล้ว
0: ค่ะ
2: กำลังจะมุ่งหน้าอโศกเพชรก็ไปได้เป็นรอบๆนะคุณมีนา
0: ค่ะ
2: ก็ฝากข้อมูลตรงเกือบถึงอโศกเพชรเลยนะครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ต่อเนื่องจากคุณโจนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่อโศกเพชรบุรีนะคะเข้ามาในอโศกมนตรีนะคะในตอนนี้ไม่รู้ว่าวันนี้โรงเรียนหยุดหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วรถจากทางอโศกเพชรมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทนะคะคือช่วงของอโศกเพชรข้ามคลองแสนแสบมานะคะการจราจรเนี่ยไม่ค่อยติดมากนะคะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ากลับกันนะคะทางด้านของอโศกสุขุมวิทค่ะมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะฝั่งอโศกสุขุมวิทนั้นรถจะค่อนข้างหนาแน่นมากกว่านะคะแต่ไม่ถึงกับติดนะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง 7:00 นค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพบกย้ำความพร้อมเสริมฐานที่มั่นพัฒนาเส้นทางช่องสง่ามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แม้ภาพรวมดูเรียบร้อยแต่ไม่ประมาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายืนยันกองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านส่วนกรณีพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสง่ำโฆษกกองทัพบกระบุว่าช่วงมีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยได้มีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพบว่าพื้นที่นี้ถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปและกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นโฆษกกองทัพบกระบุว่าในทางการข่าวสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนนั้นจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยและเพื่อความไม่ประมาทต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าประกาศรายชื่อทีมยอดเยี่ยมของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 2025-2026 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลังจบศึก UCL นัดชิงชนะเลิศได้เพียง1วันโดยปารีสแซงต์แชร์กแมงที่เอาชนะการดวลเตะจุดโทษอาร์เซนอล 4-3 พร้อมกับป้องกันแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่มีรายชื่อติดโผล่มากที่สุดจำนวน5คนนำโดยคาวิชาคารัสเคเลียคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ซีซั่นนี้ติดทีมในตำแหน่งปีกซ้ายขณะที่วิตินยาแมนออฟเดอะแมตช์นัดชิงติดโผแดนกลางส่วนมากินยอดกับนูโน่เมนเดสรั้งตำแหน่งกองหลังตบท้ายด้วยอุส